0: ของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผน6เดือนต้นปีเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นนักให้รัฐบาลหีบฮ้อนคนกว่าปรับปรุงสวัสดิการและปฏิรูประบบเงินเดือนของพนักงานรัฐกรให้สมกับระดับค่าของชีพในแต่ละระยะมาฮอดปัจจุบันทั่วประเทศสำเร็จการสร้างตั้งตาแสง379ตาแสงความ60กว่าส่วนห้อย6เดือนต้นปีนี้เวียดนามมีรายหาบจากนักท่องเที่ยวเกาตือดอลลาร์สหรัฐอินโดนีเซียวางแผนจะสร้างสนามบินใหม่39แห่งและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญทานฟังรายละเอียด
1: การดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิทธิ์ภายหลังไขขึ้นยับเป็นทางการในเมื่อวานนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภาคเศร้าภายใต้การเป็นประธานของท่านไสสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้ประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ที่เสนอโดยท่านสอนไส้ศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีย่างกงไปกงมาและมีลักษณะสร้างสรรค์เพื่อเฮเทมีเนอร์ในครบถ้วนหัดกลุ่มขึ้นกว่าเก่าซึ่งการประกอบคำเห็นแมนเป็นไปตามคำจอจิ้มของประธานกองประชุมท่านภูวันพรหมจรรย์สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่17แขวงอัตปือเสนอให้รัฐบาลเบิ่งคืนเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานด้านต่างๆของรัฐบาลในระยะ6เดือนต้นปีโดยเฉพาะการกำหนดตัวเลขคาดหมายงบประมาณการแบ่งขันคุ้มครองเวียกงานนับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นในระยะผ่านมาถูกต้องสอดคล้องกับผลได้รับตัวจริงแล้วหรือบ่รวมถึงบางปัญหาจำนวนหนึ่งที่เห็นว่ามีความสนใจ
2: มีบางปัญหาที่จะทำให้การระบาดกดดันขึ้นนะครับแต่บทสรุปของเราโดยเฉพาะในบรรดาแผนที่ทางพี่ของประชุมของเราได้ทำพร้อมโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับอย่างรัฐบาลตรงแบบเต็มหน้าที่อย่างนี้อยากให้ชัดเจนว่าการจะตั้งปฏิบัติการมาบรรดาตัวเลขคาดหมายที่เราได้กำหนดในแผนเราเมื่อปัจจุบันเราสามารถบรรลุได้หลายแต่อยากเห็นสรุปเก่งตามเรื่องใดที่ใส่เฉพาะในสำรวจเก่งนะครับทำเรื่องใดแต่ละตัวเลขเพื่อจะปวดการง่ายๆคนสำเร็จตัวจริงมันเกิดขึ้นมันแม่นเท่ระบบถือต้องระบบกับสิ่งที่พวกเราได้สำรวจได้ทำมาผลสรุปนะเรามีผลสำเร็จการชัดเจนเราสามารถเห็นได้ว่าอันนั้นมันเกิดอยู่วันนั้นอันนี้มันเกิดอยู่วันนี้เพื่อจะเป็นตัวเลขให้พวกเราได้ติดตามต่อการปฏิบัติบรรดามาตรการเพิ่มขึ้นที่ทางสภาที่ทางของกระทรวงของเราครับโดยเฉพาะมัน14มาตรการเพิ่มขึ้นอยู่ในที่ได้กำหนดไว้อยู่ในปี2017นั้นท่านข้าพเจ้าจะขอรู้เรื่องว่าสภาอยู่ในมาตรการเพิ่มขึ้นนั้นที่มันพัฒนาถึงเขียนตั้งอยู่กับพระเจ้าอาจจะเรื่องละเมิดการแก้ไขผลกระทบจากเขื่อนเส้นเก็บเส้นน้ำนอนเนี่ยไล่ตัวไล่การสุดท้ายเพราะว่าปัจจุบันปัญหาที่อยู่ในการว่าพวกเราที่มีทิศทางจะติดจะชี้นำหรือว่าจะตั้งไปแก้ไขปัญหาให้ได้ให้มันตกไป
1: ท่านสัญญเพชรจันทิศรสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่11แขวงบุรีคำไสเสนอให้รัฐบาลมีทางออกอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการลดค่ากระแสไฟฟ้าหรือหันไปนำใช้พลังงานแสงตะเวนทดแทนเพื่อสร้างเงินไขลดผ่อนต้นทุนการผลิตกสิกรรมให้ชาวเกษตรกรภายในแขวง
2: เกี่ยวกับการพิพันธ์ชื่อการรูปของคนนี้ผมเรียนการที่การปลูกการเลี้ยงนี้นะครับเป็นบางเรื่องบ้างเราเป็นขบวนการเราเป็นขบวนการที่สายเหตุมาจากมาจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะค่าแรงว่าค่าพื้นฐานของเราค่าแรงพื้นเหตุการณ์ที่ได้เราไปพบภาคประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาขึ้นเข้าอย่างหนักแข็งนี้เราเคยเสนอมาเพิ่มค่าแรงบ้านแข็งหลายครับนี่ครับในงานท่านที่อันนี้จะเสนอรัฐบาลหันเปลี่ยนค่าเกษตรไฟเกษตรฟ้าหันเป็นธุรกิจอะไรก็เพราะว่าปัจจุบันนี้มีแผนจะเอาไปลงไปติดตามมีแผนในสุดท้ายในสุดท้ายทดลองด้วยคือค่าเกษตรฟ้าถึงได้90%อันนี้จะช่วยป้อนให้ประชาชนได้ฮักเพิ่มขึ้นมา
1: ส่วนภาคบ่ายเมื่อวานนี้กองประชุมดำเนินภายใต้การเป็นประธานของท่านนางสุนทรสัญญจักรห้องประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาล ทานธนงสิทธิ์เมืองจันทน์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทน์เสนอให้รัฐบาลสุกยู่ส่งเสริมการผลิตภายในให้หลายขึ้นกว่าเก่าลดผ่อนการนำเข้าบางสินค้าจากต่างประเทศให้หลายขึ้นเพื่อสร้างค่านิยมปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาสมใส่ผลิตภัณฑ์ลาวสร้างมูลค่าเพิ่มใส่ผลิตภัณฑ์ลาว
2: และในนี้ข้าพเจ้าเสนอว่าสภาพวกเราควรดำรงฐานะในการภาษีแลกบ่อยแล้วพวกเรากำหนดเป็นสัดส่วนในการนำเข้าสินค้าโดยเฉพาะตัวแรกที่ว่าพวกเราสามารถผลิตได้แล้วการนำเข้ามันน้อยพวกแห่งหลายที่เราข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างที่ประเด็นหนึ่งพวกเราเอาแบบนี้ตัวเป็นปัญหาแต่ไม่เกี่ยวกับปัญหาแห่งหลายคนที่ฆ่าลาวพอเป็นประเด็นที่การเพิ่มขึ้นนี่มาจากงานเองเป็นอะไรที่ถูกควบคุมโดยตัวเราเมื่อนั้นเองคนที่เขาแบบดูแลที่จะแก้ข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปแล้วอันพวกนั้นดูมีความหมายในการช่วยเหลือเราและถ้าในภาพเราคือประเด็นที่พวกมันจะอยู่ในระดับความดีกว่านะ
1: กองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบสำหรับตอนเช้ามื้อนี้ตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะสืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026
0: ประธานประเทศเน้นหนักว่าเคียงคู่กับการปฏิบัติวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและลดพรความทุกข์ยากของประชาชนที่สภาแห่งชาติจะหับห้องเอาในไวนี้เรียกร้องให้ขณะจะตั้งศูนย์กลางภาคสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลหีบฮอนคนควาปรับปรุงระบบสวัสดิการและปฏิรูประบบเงินเดือนของพนักงานราชการทหารตำรวจให้สมคู่กับระดับค่าของชีพในแต่ละระยะในโอกาสโอลมต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12ที่จัดขึ้นเมื่อมมมานี่ท่านทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศกล่าวเน้นหนักว่าเพื่อรับประกันชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานเหตุให้พนักงานมีความอุ่นเอียนทุนเที่ยงสามารถทุ่มเทเหงื่อแห้งสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอย่างเต็มส่วนเพื่อเป็นการประกอบส่วนแก้ไขการสอดรัดบังลวงจำกัดปรากฏการสมองไหลในทันแถวพนักงาน
3: เพื่อประกันชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าเฮ็ดให้พนักงานมีความอุ่นเอี้ยนทุ่มเทียงสามารถทุ่มเทเหือแห้งสติปัญญาให้แก่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอย่างเต็มส่วนเพื่อเป็นการประกอบส่วนแก้ไขปัญหาสอดรัดบังลวงหรือว่าจำกัดปรากฏการสมองไหลในทันแถวพนักงานของพวกเราต้องเด็ดเดี่ยวแก้ไขปัญหาชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานรัฐกรพลกรทหารตำรวจโดยต้องตัดสินใจปฏิรูประบบเงินเดือนให้ได้แต่ว่าก็ต้องอิงใส่สภาพความเป็นจริงของประเทศเฮาบ่แม่นเฮ็ดเฝ้าฟังเฮ็ดกระโดดขันอันนั้นแหละบ่เฉพาะแต่ระบบเงินเดือนค่าแรงงานของผู้ใช้แรงงานก็ต้องให้แทนเหมาะกับสภาพการดำรงชีวิตของประเทศเฮาในปัจจุบันนี
0: ้ท่านทองลุ้นศรีสุริตเน้นหนักเตือนว่าขอให้คณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคที่รับผิดชอบเก็บกำคำเห็นของผู้แทนเพื่อสืบต่อปรับปรุงห่างมาติดังกล่าวให้มีเนื้อในครบถ้วนกาเกี่ยมรายงานต่อกองประชุมกรมการเมืองร่วมกับคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคพิจารณาก่อนนำเข้ารายงานต่อกองประชุมครบคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคในเดือนสิงหาคม2026นี
1: ้ในวันที่5กรกฎาคมนี้ท่านมาลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวและพบปะหารือเวียกงานร่วมกับท่านบัวเงินหุ่มไสยพรมประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสียงขวางเพื่อร่วมกันกำหนดแผนบุริมสิทธิ์ในการสุกยู่การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในแขวงให้มีความเข้มแข็งและยืนยงมีท่านพุทธวรรณนันทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยคณะกลุ่มเกี่ยวข้องจากกระทรวงและหัวหน้าแผนกการต่างๆอ้อมข้างแขวงเสียงขวางการลงเคลื่อนไหวในครั้งนี้เป็นข้อริเริ่มที่สร้างสรรค์และพันขยายข้อตกลงเลขที่27ทับนยว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบให้บรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าลงสวยเหลือมนุนสวยนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ถูกมอบหมายให้สุกยู่การพัฒนาแขวงเสียงขวางการพบปะได้สุ่มใส่การแลกเปลี่ยนข้อมูล ท่าแห่งบุ่มซ่อนปัญหาและสิ่งท้าทายและการปรับปรุงกลไกการประสานงานระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นให้มีความคล่องตัวพร้อมทั้งการรับฟังข้อเสนอ

0: ื่อเพิ่มมูลค่าเก็บกำสภาพการผลิตและรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคธุรกิจเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริงท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยคณะยังได้ไปเยี่ยมยามโครงการเลี้ยงสัตว์ใหญ่โครงการขุดค้นแห่ธาตุและโครงการปลูกมอนเลี้ยงมอนของแควงเพื่อเก็บกำข้อมูลรับฟังข้อเสนอและซอกหาวิธีแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆเพื่อช่วยสุขยู่ให้ภาคธุรกิจสามารถเคลื่อนไหวและดำเนินธุรกิจได้อย่างคงตัวและมีประสิทธิผล
1: กองประชุมเกี่ยมครั้งที่2สำหรับกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM ฮอฟเวียนที่3ได้จัดขึ้นในวันที่1กรกฎนี้ที่นครหลวงเซอร์เนลประเทศสวิสภายใต้การเป็นประธานของท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศโดยมีประเทศลัตภาคีประเทศลงนามประเทศสังเกตการองค์การจัดตั้งสากลและองค์การจัดตั้งทั้งสังคมข่าวห่วมเพื่อสืบต่อการเกี่ยมเอกสารผลของกองประชุมสำหรับกองประชุมทบทวนที่จะจัดขึ้นในวันที่14-18กันยายน2566ที่นครหลวงเวียงจันทน์จุดประสงค์ของกองประชุมเพื่อให้บรรดาลัตภาคีและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้ทบทวนความคืบหน้าในการปฏิบัติสนธิสัญญานับแต่กองประชุมทบทวนรอบที่2และพิจารณาเอกสารสำคัญที่จะกำหนดทิศทางการดำเนินงานในระยะ5ปีต่อหน้ากองประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของกองประชุมทบทวนซึ่งประกอบด้วยเอกสารทบทวนการดำเนินงานของสนธิสัญญา2021-2026แผนปฏิบัติงานณคดหลวงเวียงจันทน์2007-2031และแถลงการทั้งการเมืองและกลไกการสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะโครงการทุนสนับสนุนเข้าห่วมกองประชุมลาวในนามประธานกองประชุมจะได้นำเอาเอกสารทั้งหมดนี้ไปพิจารณาหับห้องในกองประชุมทบทวนที่ณคดหลวงเวียงจันทน์ในเดือนกันยายนปีนี้แผนปฏิบัติการนครหลวงเวียงจันทน์2007-2031แม่นแผนการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาในระยะ5ปีต่อหน้าเพื่อชี้นำการปฏิบัติพันธะในระยะทบทวนครั้งต่อไปโดยเล็งใส่ความสำคัญของการเสริมสร้างการหัวมือสากลความสามัคคีและการสนับสนุนอย่างยืนยงสำหรับประเทศที่ได้รับผลกระทบกองประชุมยังได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติรวมทั้งโครงการลงทุนสนับสนุนเข้าห่วมกองประชุมการระดมทุนการประกอบส่วนตามมาตรา14ของสนธิสัญญาพร้อมทั้งการก้าเกียมพลาธิการสำหรับกองประชุมทบทวนรอบที่3ที่นครหลวงจันทน์และการเยี่ยมยามภาคสนามที่แขวงหลวงพระบางกองประชุมก้าเกียมความพร้อมครั้งที่2ได้หับห้องเอาบทรายงานผลการประชุมแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของรัฐภาคีและภาคส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันก้าเกียมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญา CCM รอบที่3ที่จะจัดขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ระหว่างวันที่14-18กันยายนปีนี้ให้ประสบผลสำเร็จ
0: คณะกวดกาพรรคกระทรวงป้องกันความสงบจัดกองประชุมส่องแสงเวียกงานติดตามกวดกาของพรรคประจำไตรมาส2และวางทิศทางแผนการไตรมาส3ปี2026ในวันที่5กรกฎนี้โดยการเป็นประธานของสหายพลตีแอนอุ่นอนงนุษย์คณะประจำพักกระทรวงประธานกวดกาพักห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบมีพักส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมสหายพลจัตวาสุพันธ์ทองไคยวงศ์คณะพักกระทรวงห้องประธานกวดกาพักกระทรวงหัวหน้ากลุ่มกวดกากวดการให้ฮู้ว่าไตรมาส2คณะพักกระทรวงป้องกันความสงบและคณะพักตะคันถือเอาการศึกษาอุปโภคการเมืองนำพาแนวคิดให้สมาชิกพักนายและพลตำรวจเป็นหน้าที่สำคัญพื้นฐานเหตุอย่างปกติและสอดห้อยไปทุกของเขตเวียกงานของกำลังป้องกันความสงบผ่านการติดตามกฎกาเห็นว่าสมาชิกพรรคนายและพลตำรวจส่วนหลายมีคุณทัศน์การเมืองนักแน่นเสื่อมั่นต่อการนำพักของพรรคเป็นเจ้าการเคลื่อนไหวเวียกงานติดตามกฎกาพรรคเป็นปกติอยู่ตละหักฐานพรรคกฎกาการจัดตั้งปฏิบัติมติคำสั่งการปฏิบัติและการรวมศูนย์ประชาธิปไตยของพรรคได้แต่งตั้งยกย้ายพนักงานนำพาบัญชาจำนวนหนึ่งเพื่อตอบสนองกับความเรียกร้องต้องการของหน้าที่การเมืองในแต่ละระยะหับประกันการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของพรรคเคียงคู่กันนั้นคณะพรรคตะคันก็ได้เอาใจใส่นำพาเหตุหน้าที่ติดตามกวดกาภาระบทบาทต้นต่อแมนการติดตามกวดกาการก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

0: เงื่อนไขตัวจริงย้ำใดก็ยึดมั่นทฤษฎีมาร์กเลนินแนวคิดไกรสอนพรหมวิหารและมูลเสื้อของพรรคเป็นพื้นฐานทางด้านแนวคิดสุกยู่3องค์การจะตั้งมหาชนเคลื่อนไหวปฏิบัติตามพระบทบาทและข้อแข่งขันของตนเป็นปกติโอกาสนี้สหายพ้นตีแอนอุนอนงนุชได้มีคำเห็นโอ้ล้มต่อกองประชุมก่อนอื่นท่านได้ย่องยอสุ่มเสยโตคณะพรรคตระขันที่ได้ตั้งหน้าสุ่มใส่น้ำพาซีน้ำเป็นแกนกลางในการปฏิบัติระเบียบวินัยของพรรควางออกและท่านได้เน้นให้สืบต่อสุ่มใส่ติดตามกฎกาการจะตั้งพรรครัฐตระขันถ้าเห็นปัญหาใดที่บ่ทันสอดคล้องบ่ทันถูกต้องตามระเบียบหลักการต้องกล้าหาญต่อสู้ภายในพรรคโดยเฉพาะในคณะพรรคเพื่อหาประกันการก่อสร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นปฏิบัติตามหลักการของพรรคให้เข้มงวดมีประชาธิปไตยโปร่งใสสามารถกวดกาได้ทุกปัญหาสำคัญมีลักษณะมียุทธศาสตร์สืบต่อติดตามกวดกาการปฏิบัตินโยบายให้สมเหตุสมผลโดยเฉพาะแม่นต่อสมาชิกนายและพลตำรวจผู้ที่ดีเด่นมีผลงานเด็ดขาดต่อผู้ที่ละเมิดกฎระเบียบของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐข้อห้ามของกำลังมติคำสั่งต้องแก้ไขให้ถูกต้องเป็นธรรมถูกความจริงภาวะวิสัยตามการกระทำผิดถูกตามระเบียบกฎหมาย
1: การสร้างตั้งตาแซงเป็นการผ่านขยายมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ว่าด้วยการสืบต่อยู่แห้งผ่านขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่สู่ล้วงเลิกสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแห้งเลิกเซิงและหอบด้านในการนำพรรคของพรรคโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองท้องถิ่นขึ้นใหม่ซึ่งได้กำหนดให้ตาแสงเป็นการปกครองท้องถิ่นขั้นลุ่มสุดและบ้านเป็นการจัดตั้งสุ่มสนท่านกองพลสัญญาจากของหัวหน้ากรมการปกครองท้องถิ่นขณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคให้สัมภาษณ์ว่าการสร้างตั้งตาแสงในระยะ6เดือนผ่านมาแม้นสามารถปฏิบัติได้ตามแผนการที่กำหนดไว้และไปตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นฉบับปรับปรุงปี2005และระเบียบการที่เกี่ยวข้องกระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่นได้ค้นคว้าสร้างนิติกรรมตาประทับพื้นฐานโครงร่างและอื่นๆซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญให้แก่การสร้างตั้งตาแสงสำหรับตาแสงที่เคลื่อนไหวแล้วเห็นว่าการสนองการบริการการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าเอกสารต่างๆของตาแสงมีลักษณะรวมศูนย์อยู่จุดเดียว
2: สำหรับขอสะดวกหรือว่าด้านดีนี่หมายความว่าการสั่งทางตาแสงกันมันปฏิบัติกับแผนการหรือว่าตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้เนาะกฎหมายเขาประกาศออกมาแล้วว่ามีตาแสงเขาหมายความว่าเขาสั่งทางตาแสงเพิ่งว่ามันยี่บอลได้ประกาศแล้วก็ตามหมายความว่านี่เขาก็ได้สั่งไปแล้วในจุดที่หนึ่งจุดที่สองกับบรรดากระทรวงและองค์การที่เกี่ยวข้องนะครับองค์การปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องก็ได้สั่งเขาเอินมาพื้นฐานโครงร่างเนาะหรือว่าการเกี่ยวอีสังที่มันเป็นบอลอิงให้แก่การสร้างตั้งตาแสงมาตัวอย่างว่าของการสร้างนิติกรรมสร้างอียังควดตาประทับต่างๆเราแต่งตามบุคลากรอันนี้เป็นจุดดีที่สองและจุดดีที่สามเป็นท้องถิ่นเนาะองค์การปกครองท้องถิ่นพวกแขกเมืองต่างๆก็เพื่อเพิ่นกับเป็นเจ้าการในการคนขวักข้าเกี่ยวแท้ๆอันนี้เนาะคำว่าเพิ่นบ่บุกบืนแท้ๆนี่ครับคือว่าบ่เกิดแต่อยู่ใน300กว่าตาแสงนี่อันนี้เป็นองค์การปกครองท้องถิ่นเพิ่นก็เห็นได้ความสำคัญจะเป็นขึ้นนะอาณาสารตั้งตาแสงเนี่ยครับบ่ได้เพิ่มบุคลากรเนาะมันเอาหันมาบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันจากขันเมืองลบไปประจําอยู่ตาแสงเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าเฮาจะจำกัดเรื่องรัฐกรอยู่ในตาแสงที่เบิ่นเคลื่อนไว้แล้วเห็นว่าการบริการการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆมันไปรวมศูนย์อยู่จุดเดียวมันจะบ่คืออยู่ของเมืองในระยะผ่านมามันเพิ่นจะไปแต่ละของการไปพร้อมกันในการต่างๆนั้นเนาะแต่ว่าตาแสงเฮามีของการอันเดียวหมายว่าเพิ่นไปบริการนั่นแหละจบ
1: มาฮอดปัจจุบันทั่วประเทศได้สำเร็จการประกาศการสร้างตั้งตาแสงได้ทั้งหมด379ตาแสงกว่า60กว่าส่วนห้อยของจำนวนตาแสงทั้งหมด621ตาแสงความเอา110เมืองในนครหลวงและ17แขวงผ่านการค้นคว้าและหับห้องตัวจริงขององค์การปกครองท้องถิ่นในเบื้องต้นมีทั้งหมด617ตาแสงต่อมาแขวงหลวงพระบางได้กำหนดเพิ่มจาก48ตาแสงมาเป็น52ตาแสงท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้เริ่มแต่เวลา 13:45 นาทีเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะได้ทำการถ่ายทอดเสียงกองประชุมสมัยวีสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ดังนั้นจึงขอความห่วงมือนำสถานีวิทยุกระจายเสียงบรรดาแขวงและระบบโทรคมนาคมถูกท่องเทียนในทั่วประเทศ จงได้ทำการถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวเพื่อให้ทานผู้ฟังที่อยู่ท้องถิ่นของทานได้หาฟังอย่างทั่วถึงกันต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิศวการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
3: ์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีกำลังแรงสืบต่อพัดปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวซึ่งให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักห้องมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกในระดับปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันเทียดให้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระบางเช้าหา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระบางเช้า4หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง24หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง23หา30องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวังเช้าหา27องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวังเช้าหา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง16หา23องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
4: ์ในฐานะเป็นภาชนะอันแหลมคมในแนวหบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคลองแคล่วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนําพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคํานับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่5กรกฎาคมตามตัวเลขของกลุ่มสถิติกระทรวงการเงินเวียดนามที่หากประกาศแล้วในเดือนมิถุนายนผ่านมาว่าเวียดนามได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวสากลประมาณ 1,700,000 คนไล่รวม6เดือนของปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมยามเวียดนามบรรลุเกือบ 12,300,000 คนมีรายรับ9ตื้อกว่าดอลลาร์ปฏิบัติสำเร็จเกือบ 50% ในจำนวนเป้าหมายต้อนรับนักท่องเที่ยวสากล 25 ล้านเทื่อคนในปีนี้ข่าวระบุว่าใน6เดือนต้นปีนี้จีนสาธารณรัฐเกาหลีสืบตบแม่นตลาดที่มีนักท่องเที่ยวมาหลายที่สุดรวมเอาประมาณ 40% ในจำนวนนักท่องเที่ยวสากลมาท่องเที่ยวเวียดนามถัดจากนั้นแม่นรัสเซียไต้หวันของจีนอเมริกาและญี่ปุ่น
0: สำนักข่าวสารสินหัวของทั้งการจีนรายงานในวันที่1กรกฎาคมว่าอินโดนีเซียกำลังกักเก็บสถานที่ก่อสร้างสนามบินใหม่39แห่งในทั่วประเทศเพื่อเสริมขยายการเชื่อมต่อทางอากาศท่านลุกมันเอฟไลซาผู้อำนวยการใหญ่ด้านการบินพลเรือนกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียกล่าวว่าแผนการขยายสนามบินมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างการเชื่อมต่อขยายการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลศอกลีกและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุลหลายขึ้นแผนการดังกล่าวจะเพิ่มจำนวนเครือข่ายศูนย์กลางการบินของอินโดนีเซียทั้งหมด296แห่งเพิ่มจากสนามบินที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน257แห่งท่านลุกมันสรุปว่าสนามบินใหม่เหล่านี้จะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยรวมถึงการนำใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศ
1: ตามข่าวต่างประเทศในท้ายทิพย์ผ่านมาว่าสำนักงานกวดกาคนเข้าเมืองญี่ปุ่นได้ประกาศห่างคำสั่งคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มค่าธรรมเนียมสำหรับคนต่างประเทศที่ต้องการเปลี่ยนหรือต่ออายุสถานภาพการอยู่อาศัยจาก 6,000 เยนในปัจจุบันเป็น 75,000 เยนสกุลเงินญี่ปุ่นโดยค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการอยู่อาศัยสุขาวและการต่ออายุการอยู่อาศัยจะอยู่ระหว่างที่ 10,000 หา 75,000 เยนขึ้นกับระยะเวลาพักเสาค่าธรรมเนียมการต่ออายุในปัจจุบันแม่น 6,000 เยนสำหรับการสมัครด้วยตนเองโดยบ่คำนึงถึงระยะเวลาพักเสาในขณะเดียวกันค่าธรรมเนียมสำหรับการสมัครขออยู่อาศัยถาวรจะเพิ่มขึ้นจาก 10,000 เยนเป็น 200,000 เยนข่าวระบุตื่มว่าการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาปีนี้หลังจากเปิดให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็นซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมนี
0: ้ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและบัลลังก์ท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
2: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
3: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
2: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
3: แมนละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องป่าของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
2: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
3: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
4: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติ จงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: สิไปใส่เด้ลุงคือมาแต่เศร้าแท
1: ้โอ้ยก็ว่าสิมาส่วนหลานเข้าป่าไปซอกอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนี่แล้ว
0: เธอนี่บ่ได้เข้าป่าลึกติลุงหลานสิบ่ได้เก็บหยังไปหลายได
1: ้มื้อแลงก็กลับมาเพราะฤดูแล้งนี่สิซอกอยู่หากินง่ายไปฮอดกระจูดไฟโลดบ่จักเหี้ยบ่จักแลนกะฮอกกะแตสัตว์ป่าทุกชนิดแตกหนีไฟเฮากันอยู่ทางพกยิงเอาโลแล้ว
0: พวกเฮาเฮ็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ได้ละติลุงแบบนี้น่ะ
1: สิเป็นหยังเด้ก็เดี๋ยวว่าพวกเฮาเคยเฮ็ดมาอยู่จูดป่าล่าสัตว์แล้วก็เก็บกู้เครื่องป่าของดงมาขายนี่น่ะ
0: เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้จูดป่าเพื่อล่าสัตว์และเก็บกู้เครื่องป่าของดงแบบรับสูญแล้วพ่อลุงเพราะมันสร้างความเสียหายหลายเป็นบริเวณกว้างอีกต่อเนื้อที่ป่าไม้จากไฟไหม้ลามป่าได้ลุง
1: บ่มีไผฮู้ดอกว่าจูดป่าเพื่อล่าสัตว์พวกเฮาก็เฮ็ดคือไปให้ไปนะซอกอยู่หากินแบบปกตินี่ซั่นตัว
0: ตัวบ่ได้แล้วดอกลุงเดี๋ยวนี้นะมันทันสมัยแล้วเพิ่นติดตามจากระบบ GPS ผ่านดาวเทียมก็ฮู้เบิดแล้วว่าไผกำลังจูดป่าและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นก็ได้ลงกวดกาลาดตะเวนเป็นประจำในทุกมื้อได้พวกเขาหนีไปใส่บ่รอดดอกปีกานี้ก็ถูกจับหลายคนแล้วพ่อลุงเอ้ย
1: ห่วยแม่นแท้ว่าหลาน
0: ก็แม่นหั่นแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆหั่นน่ะเพิ่นมีมาตรการเข้มงวดในการกวดกาติดตามและลาดตะเวนอยู่ทุกยามได้ลุงเพื่อสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งของทุกๆปี
1: ห่วยคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกเก็บผักฮักนอหาปูหาปลามากินก็พอแล้วเนาะหลานเนาะ
0: แม่นๆเห็นดีน้ําลุงว่านั่นแหละ
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าและปลูกพืชหรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การซี้นำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักรบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ค่ะพักเรียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม่นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเฮาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นหับใส่ผู้ประกันตนด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อใส่ประกันสังคม
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติบ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280ถึง81สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebookประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la
0: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ตั้งหน้าเสริมขยายและจัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพังให้ปรากฏผลเป็นจริงนำเอาผลงานต่างๆเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสุขสบายดีท่านฟันกระดบขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพพท่านวันนี้เป็นตอนเช้าของเดือน8แฮม8ค่ําปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388ในมื้อนี้วันอังคารวันที่7กรกฎาคม2026ก็คือวันที่7ของเดือน7 7สากลทับฟันกระดบวันที่7ของเดือนกรกฎาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศอาจจะแตกต่างกันไปอยู่ทางตั้งแขวงอาจจะมีฝนตกบางแขวงอาจจะมีท้องฟ้าผึดครึ้มบางแขวงอาจจะมีแสงแดดออกมาสำหรับอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ตอนเช้าของมื้อนี้ท้องฟ้าปิดเฉยครึ้มบางครั้งก็มีเม็ดฝนตกเป็นเม็ดห่างๆลงมาเป็นเงื่อนไขความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ปวงสนอกับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อนำเอาผลงานต่างๆนั้นไว้คำนับพับตอนวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในเดือนกรกฎในเคียงคู่กันนั้นก็เป็นผลงานคำนับสมเสยกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10ที่กำลังสืบต่อดำเนินและจะดำเนินไปฮอดเมื่อวันที่10จะปิดลงตามฝันกระดับเฉพาะวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในเดือนกรกฎนี้วันที่13กรกฎก็เป็นวันเกิดท่านสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปี13กรกฎวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติครบรอบ60ปี18กรกฎวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพในการร่วมมือลาวเวียดนามครบรอบ49ปีวันที่20กรกฎวันสร้างตั้งสภานแม่หญิงลาวครบรอบ71ปีและ23กรกฎวันสปป.ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนครบรอบ29ปีเมื่อวานนี้อยู่ที่กองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ที่ได้ไขขึ้นเป็นเมื่อทบิดนั้นคณะประจำสภาแห่งชาติก็ได้เสนอให้รัฐบาลเอาใจใส่ในหลายปัญหาท่านวีระวงศ์บุตรคำรองประธานสภาแห่งชาติตั้งหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติได้ประกอบคำเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026ในทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ในกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10ในเมื่อวานนี้ที่สภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานของท่านสายสมพรพรมวิหารประธานสภาแห่งชาติฉะนั้นเป็นบรรยากาศที่ทางรายการแนะนำเอาเนื้อในโดยสังเขปและก็บางตอนนำเสนอมาท่านได้ติดตามมาฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในตอนเช้าของเดือน8แฮม8ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียมื้อนี้วันที่7ของเดือนกรกฎาคม2026แล้วให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการมอบหมายหน้าที่ให้ทั้งถาวรวิเศษศรีสุขสวรรค์สุขสดิในสังคมคุ้มเสียงทั้ง2ท่านนำเอาเพลงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:44 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM ก็จะออก2คลื่นคือคลื่น 94.3 เมกะเฮิรตซ์คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์ฟังขึ้นห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์จะฟังแจ้งดีนอกจากนั้นระบบโทรคลื่นวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดธรรมดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังโดยที่เข้าไปที่ Facebook VOSLO Radio Nasional ท่านฟังได้ครับท่านจะรับชมทาง Facebook VOSLO ประกอบความคิดความเห็นแจ้งผลการรับฟังแจ้งเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศเกี่ยวกับแจ้งเกี่ยวกับการพัฒนายุทธระเขตแขวงตระทงทินสภาพพนักงานรัฐกรของพวกเขาก็เกรียมจิตเกรียมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ตามสำนักงานองค์การตระกระทรวงเพื่อนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปผันขยายโดยเฉพาะการเมืองในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุคทรุสีดานบุคทรุสีดานก็คือบุคทรุทางด้านจินตนาการบุคทรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทรุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุคทรุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนว่ามีการสามสร้างพวกเขากำลังสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กับมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งคือการสร้างแขวงเป็นหัวยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งความด้านสร้างตะแสงในบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาสำหรับรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านวันนี้ทางรายการจะได้นำเอาเนื้อในปรับปรุงระบบการจัดตั้งกงจักและกลไกการเคลื่อนไหวบรรดาองค์การอำนาจรัฐให้นักแน่นเข้มแข็งได้มีประสิทธิภาพนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเพื่อเป็นการหั่งหากาเกียมรัฐต่างๆสร้างผลงานไว้กำลังพับต้นวันที่มีความหมายความสำคัญท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่ในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้กำหนดแจ้งเลยว่าการแก้ไขสภาพซ้ำซ้อนด้านพลวัตบาทจะแจ้งหัดกลุ่มเฮ็ดให้สายใหญ่กันจัดตั้งมีการกระทัดหัดกงจักบ่ใหญ่โตแต่เป็นระบบโรงเรียนก้าวสู่การเสื่อมจอดเป็นคอร์ดบริหารต่างๆด้วยอุปกรณ์ทันสมัยยังคู่กับการเฮ็ดให้ทันแถวรัฐกรมีจำนวนน้อยลงแต่คุณภาพเพิ่มขึ้นการใส่จ่ายงบประมาณยังประหยัดขับเคลื่อนเวียกงานตามกฎหมายยังมีประสิทธิภาพปรับปรุงกลไกการคุ้มครองเป็นระบบเอกภาพและเข้มแข็งเคียงคู่กับการรับประกันปฏิบัติแผนแบบแผนให้ประชาชนได้ฮู้ได้ปรึกษาหารือและเข้าร่วมจัดตั้งปฏิบัติเหล่านี้เป็นต้นและพร้อมเดียวกันนั้นก็สืบต่อพันขยายยุทธศาสตร์สร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตะแสงในบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาไปพร้อมๆกับการแบ่งขอบเขตสิทธิอำนาจและหน้าที่ระหว่างขั้นบริหารขึ้นใหม่ถือตามพระบทบาทเช่นว่าพรรคนำพารัฐคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าตามทิศความมอบหมายเป็นเจ้าให้ท้องถิ่นหลายขึ้นเคียงคู่กับการยกระดับความสามารถของการจัดตั้งบุคลากรให้แก่ท้องถิ่นยกสูงบทบาทคุณภาพและความสามารถของสภาแห่งชาติเพื่อเป็นการตอบสนองความไม่ฮ้องต้องการในการสร้างกฎหมายให้แก้การคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะการเมนการพิจารณาตกลงปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติการติดตามกวดกาการเคารพและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่สภาแห่งชาติและสภาประชาชนขั้นแขวงเลือกตั้งและรับรองเอาเรื่องการแต่งตั้งและผลของการติดตามกวดกาต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามความเป็นจริงพิจารณาแก้ไขจากองค์การอำนาจรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดทันเวลาเอาใจใส่ยกสูงขีดความสามารถของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขั้นแขวงในการปฏิบัติสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายเพิ่มทวีความรับผิดชอบการดำเนินการตรวจสอบของบรรดากฎหัวหน่วยที่นำใช้งบประมาณในทรัพย์สินของรัฐปรับปรุงแก้ไขมาตรการแนะนำจากผลการตรวจสอบให้เข้มงวดเด็ดขาดทันเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดไว้ก็คือดังคำเห็นบางตอนของท่านธงรุ่นศรีสุริศประธานประเทศแห่งสปป.ลาวก้าวอยู่ในกองประชุมกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5ว่าต้องปกป้องคนดีต้องปรับปรุงองค์การยุติธรรมให้เข้มแข็งลงโทษพนักงานที่ละเมิดวินัยและที่สำคัญที่สุดต้องปกป้องและส่งเสริมพนักงานที่ซื่อสัตย์บริสุทธิ์เสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อบ่ให้พวกเพิ่นถูกปัดเคี่ยวออกจากหน้าที่อันนั้นถือว่าเป็นคำเห็นบางตอนที่ทางท่านธงรุ่นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเดี๋ยวได้ก้าวอยู่ในกองประชุมกวดกาทั่วประเทศครั้งที่กองประชุมกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5ที่ทางรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเคียงคู่กันนั้นก็ต้องสร้างเงื่อนไขตัวจริง
และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงขบวนยุติธรรมก็คือการใช้การบริการด้านกฎหมายจากรัฐหรือสังคมเพื่อเป็นการปกป้องความเป็นธรรมให้กับตนเองก็คือสิทธิผลประโยชน์ของรัฐของโรมูและของประชาชนยกระดับเรียกงานประสานประชาสัมพันธ์และระหว่างบรรดาองค์การของรัฐกับสังคมผ่านสื่อให้แข็งแรงโดยติดพันกับการสร้างระบบสื่ออยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐให้เข้มแข็งและสามารถจัดตั้งปฏิบัติบทบาทอันตั้งหน้าในการเป็นสื่อกลางเพื่อสนองบรรดาข้อมูลแบบสร้างสรรค์อันจำเป็นในการเคลื่อนไหวของรัฐและเป็นสื่อกลางให้สังคมแสดงความคิดความเห็นอันสร้างสรรค์จากสังคมต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานของอำนาจรัฐย่างมีแต่เป็นระบบว่องไวชัดเจนเล่านี้เป็นต้นฉะนั้นเพื่อเป็นการผ่อนขยายเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในขวงเขตเวียกงานพนักงานกองประชุมครบคณะสมัยวิสามันของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคได้ค้นคว้าปรึกษาหารือยังลึกซึ้งกงไปกงมาและมีความเอกภาพสูงเกี่ยวกับปรับปรุงบัญหาเรื่องพนักงานในซุมปีผ่านมาซึ่งได้ตีราคาว่าพนักงานรัฐกรในกงจักรพรรครัฐเฮาถึงว่ามีจำนวนหลายแต่ยังขาดคุณความสมดุลระหว่างขั้นแห่งการพนักงานจำนวนบ่น้อยมีการเสื่อมถอยด้านคุณทาสการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติความเป็นแบบย่างนำหน้าและการเสียสละเพื่อส่วนรวมลดลงบรรดาปรากฏการเลือกเวียกเลือกบ่อนประจำการและสวยไส้หน้าที่ตำแหน่งเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวได้กลายเป็นปัญหาที่พ้นเด่นที่สังคมให้ความสนใจเป็นห่วงและจมว่าความผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองบ่สูงความหูความสามารถบ่สมคู่กับหน้าที่ตำแหน่งที่ได้ถูกมอบหมายในเวียกงานพนักงานยังมีหลายปัญหาอย่างอ่อนแอในนั้นการสร้างแผนกำหนดพนักงานบ่ทันเป็นระบบครบสุดและต่อเดียบติดพันกับแผนบำรุงสร้างการบำรุงสร้างกับบสอดคล้องกับความเพียงพอต้องการตัวจริงการทดสอบพนักงานในกระบวนการเวียกงานตัวจริงมีหลายบ่อนอยู่หลายท้องถิ่นหากฐานอย่างบ่ทันแข็งแรงในการคุ้มครองพนักงานนับทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นยังมีปรากฏการละเมิดกฎหมายหลักการขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องการแต่งตั้งการซับซ้อนการจัดวางพนักงานยังบ่ทันรับประกันทางด้านมาตรฐานเงื่อนไขผลงานและบ่ทันติดพันกับแผนกำหนดพนักงานหลายบ่อนยังบ่พ้นจากสภาพกลุ่มก้อนพรรคพวกจุ่มเจือเสื้อสายท้องถิ่นการตีราคาการประเมินผลการปฏิบัติเวียกงานของพนักงานยังบ่ทันเป็นปกติมีลักษณะรูปการขาดทัศนภาพวิสัยบ่ลึกซึ้งเห็นแต่ปรากฏการบ่แบ่งความสามารถโดยเฉพาะบ่เบิ่งทางด้านความสามารถและผลสําเร็จตัวจริงที่ถูกมอบหมายการปฏิบัตินโยบายต่อพนักงานบางคงเขตยังบ่ทันสอดคล้องและเหมาะสมมีลักษณะซ้ำซ้อนแบบลักษณะบ่จ่าแจงยังบ่ทันเป็นเอกภาพบางแขนงการขั้นศูนย์กลางท้องถิ่นกำหนดนโยบายเฉพาะซึ่งบ่สอดคล้องกับนโยบายรวมที่ได้กำหนดไว้การลงวินัยต่อพนักงานก็เช่นกันบ่ทันมีความเป็นเอกภาพกันต่อกับกรณีละเมิดในสถานเดียวกันแต่บางบ่อนลงโทษวินัยนักบางบ่อนผัดลงวินัยบางเบาบางบางกรณีผัดซักซ้ามีการพ่อนผันบ่เด็ดขาดเข้มงวดตามกฎหมายที่กำหนดไว้และอื่นฉะนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความเพียงพอต้องการของหน้าที่การเมืองและการลิ่งทวงของสภาพการในระยะใหม่พรรคเขามีความจำเป็นต้องได้สร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงและลึกซึ้งเวียกงานพนักงานเพื่อแก้ไขความบ่เป็นเอกภาพความบ่เข้มงวดต่อพฤติกรรมหลักการของพรรคกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเวียกงานพนักงานการเสื่อมถอยด้านคุณทาสการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติก็คือปรากฏการย่อทอต่างๆในทันแถวพนักงานอย่างเข้มงวดตามกฎหมายและนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องสร้างการหันเปลี่ยนเวียกงานพนักงานเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่สุดในทั่วพรรคทั่วรัฐที่ต้องได้ผัวพันถึงการกำอำนาจและการคงตัวของพรรคเฮาก็คือผลสำเร็จของภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคทั้งแม่นปัญหาหีบล้วนเฉพาะหน้าและทั้งเป็นปัญหายุทธศาสตร์พื้นฐานยาวนานเพื่อสร้างให้มีกำลังทันแถวพนักงานนำพาคุ้มครองวิสาการที่เพียบพร้อมและเปี่ยมล้นไปด้วยคุณทาสการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติที่นักแน่นหมายความว่ามีน้ำใจเสียสละสูงเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตมีจรรยาบรรณมีจรรยธรรมมีความรู้มีความสามารถมีความสนิทสนานงานมีแบบแผนการเฮ็ดเวียกแบบวิทยาศาสตร์หับใช้ประชาชนในประเทศชาติอย่างสุดใจสืบทอดภารกิจปฏิวัติของพรรคและของชาติให้ยืนยงคงตัวตลอดไปเวลาในการเหลือเพียงแต่6นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา 8:00 นท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของวันนี้สุขสวัสดิ์สุขสรีที่กำจัดเรียงลำดับรายชื่อจากท่านผู้ฟังที่แจ้งผลการรับฟังไปจากทองเพชรสิทธิเดชเพื่อนมาติดตามอยู่ด้วยท่านสอบเพคคำฮักและอันนี้จากการแก้วสุวรรณการแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดแจ้งทองฟ้าบดเป็นสีคึมๆอยู่และอันนี้จากบุญปันเพิ่นว่าบุญปันนี่เพิ่นว่ารับฟังเป็นประจำด้วยอาจารย์สอบแพคำฮักแล้วก็วงศิลป์วงอินคำเพิ่นก็ว่าสมเสยอาจารย์สอบแพคำฮักจัดรายการได้ดีหลาย
และอันนี้จากคำล่าท่านโฆษกอากาศทั้งแขวงบ่อแก้วหินเสด็จตั้งแต่เศร้าๆนิสาสอนมณีนี่เวลาอาจารย์สอบให้คำฮักแก่รายการได้ดีมีประโยชน์หลายขอขอบใจยังสูงนิสาสอนมณีและก็วินมันว่าเมื่อนี้ทางเมืองฮุนอากาศดีแจ้งดีพร้อมด้วยล้ำแสงเพชรเพื่อนว่าเมืองวิรบุรีสวรรณเขตฝนตกอยู่เมื่อคืนนี้ก็ฝนตกมัดคืนเลยฮะฟังเป็นประจำก็กระจายยังสูงได้ล้ำแสงเพชรเด้อที่แจ้งสภาพบินฟ้าอากาศไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอันนี้จากสุพรฮะฟังจากแผนกแห่งงานสวัสดิการของแขวงอุดมสายแจ้งดีพร้อมด้วยอันนี้จากทางวันสอนบ่นี่เพื่อสมเซยอยู่ทางเมืองบุญเหนือแขวงพงศรีสภาพบินฟ้าอากาศเริ่มปลอดโปร่งแล้วแก้วสวรรค์ฮะฟังจากเมืองแปรแขวงเสียงขวางเมืองแปรแขวงเสียงขวางท้องฟ้าเป็นสีคึมๆสุริยาคำมงคลฝนตกแห้งตั้งแต่เศร้าๆอยู่ทั้งแขวงสารวันนี่นะอันนี้จากจันแก้วบ่นี่เพิ่นว่าจันแก้วนี่เพิ่นว่าครับถ้าฟังรายการนี้ปกติแล้วก็แสงโฮมอยู่ทางตะแสงสั่งพระแสงสั่งแหน่ติดตามเป็นประจำเสียงแซ่แจ้งดีแล้วก็ป่องนี่อยู่ทางไซสมบูรณ์ทองบ่ได้ป่องได้ใส่สมบูรณ์เพราะว่าฝนตกได้ 5-6 มื้อแล้วเพิ่นก็ว่าจังซั่นเนาะทั้งใส่สมบูรณ์อากาศเย็นดีอากาศเย็นตลอดแล้วก็เพิ่นฝนตกได้ 5-6 มื้อแล้วเวลาที่เหลือนี้ทําฝนกระดบ4นาทีปลายจะท่านได้ฟังความครบซื่นปิดท้ายรายการภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลาวหลังจากนั้นถาวรวิเศษศรีบัวทองสุขสวรรค์สุขเสด็จได้บัวทองศรีสมบัติในสังคมคมเสียงทั้ง3ท่านสอบถามครับผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปพบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้านสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้านสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้านสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันลำการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้านแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของทานเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และ WhatsApp 020-2888-8803 ย้ำ 020-2888-8803
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาว
5: เพื่อสังคมลาว

0: เฮาทางป่าแต้เศร้าจนคำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเอาพากันมาจูดเลยเนาะ
1: ยังได้แม่มันพวกเฮายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อที่ให้เนื้อที่สวนของพวกเฮาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพลิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
0: จูดแล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
1: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าหน่อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
0: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังคล้ายแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซ่อนละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
1: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
0: ้คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออบๆให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
1: แม่นๆ มันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
0: ดีๆๆเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

ป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างหลากหลายต่อชีวิตมนุษย์สัตว์สาวาสิ่งและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนในการปกป้องรักษาฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้โดยติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุชนิดเพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์และการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่รัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งปกป้องรักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล้นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตามนโยบายต่างๆเช่นนโยบายสินเชื่อยกเว้นหรือลดผ่อนภาษีอากรตามระเบียบการรัฐส่งเสริมให้มีการนำใช้ไม้ทางอ้อมเช่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนบ่อนคนขั้วทดลองตลาดกักบ่อนและอื่นๆ

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ค่อยไปค่อยมาปลอดภัยดีกว่าขับรถไว้แล้วเกิดอุบัติเหตุ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: สบายดีเมื่อเกินที่คิดน้องจิตตังทุกท่านพอถึงเวลา 8:00 น. 9:00 น.และการขับขี่ปลอดภัยวิทยุกระจายเสียงแห่งสารา FM 37 MHz ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้ติดตามรับฟัง
1: แม่แล้วเวลา 8:00 น. 9:00 น.เนาะ1ชั่วโมงมีรายการสามารถติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยได
0: ้
1: หรือว่าท่านจะติดตามรับชมรับฟังในปัจจุบันนี้ได้เช่นเดียวกันเนาะเข้าไปเพจของเรา National Radioพวกเขาถ่ายทอดสดในปัจจุบันนี
0: ้มาแล้ว
1: สำหรับท่านใดที่กำลังใช้รถใช้ถนนอยากจะเพิ่มเติมเนาะอยากจะแลกเปลี่ยนรายงานผลของการทับฟังหรือว่าอยากจะส่งข่าวคราวการเกิดอุบัติเหตุบอหรือว่าเส้นทางไหนที่ประทานเดินทางในมือที่ผ่านมาก็ยินดีท่านผู้ฟังแลกเปลี่ยนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0305787052
0: มาแล้วเอาเพราะว่าการมือนี้ก็กงกับมือวันอังคาร7กรกฎ2026แฮม8ค่ำเดือน8ปีมาเมียจุลศักราช2388พุทธศักราช2569มาพร้อมกับตัวนี้นี่ฝนยิบๆๆเลยอยู่นครจังของพวกเขานี่บุญน้องเลย
1: เจ้าก็มีฝนตกครับผู้ฟังแต่ตอนเช้าเนาะกันเนื่องจากว่าทางกรมอุตุนิยมและภูมิศาสตร์เพิ่งได้แจ้งเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศมาแล้วก็มีการแจ้งเตือนภัยลมพายุเขตฮ้อนไม้สักพร้อมสมเวลาเนาะเพิ่งได้แจ้งว่าให้ประชาชนลาวบรรดาภาหรือองค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งภาคส่วนแต่ละภาคเนี่ยนะคะผู้ฟังรวมถึงนครหลวงวันจันทร์ก็เช่นเดียวกันก็ให้มีสติระมัดระวังเกี่ยมพร้อมในการรับมือ
0: จ้ะ
1: โดยเฉพาะแม่นปัญหาเรื่องของการเกิดดินเจือนเนี่ยหรือว่าน้ำปลาไหลแห้งหรือว่าน้ำท่วมยืงน้ำท่วมอ่างในเขตตัวเมืองก็ขอให้ทุกท่านติดตามรับฟังการแจ้งการเตือนจากทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างเป็นประจำ
0: ถูกต้อง
1: หรือว่าท่านสามารถติดตามรับฟังได้จากทางภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
0: แม่แล้วเอาฝากไว้เด้อบางอาทิตย์แล้วก็เห็นข่าวทางภาคเหนือเด้ภาคกลางเด้เนาะน้ำป่าน้ำท่วม
1: เ
0: ข่าเฮือนเข่าซานทั้งบ่อแก้วหลวงน้ำท่าหลวงน้ำซานนี่เป็นไทยวิดีโอลงกำลังชินปักดำเด้
1: เจ้า
0: เข่าน้ำปีน้ำทางมาอีกป่าถูกจักสวรรค์นะเขตจักเสียงขวางถือว่าหลายแขวงคือว่าอาทิตย์แล้วนี่นี่ฝนตกติดต่อกันหลายมื้อที่ได้น้ำยืงน้ำขึ้นอย่างไวว่าดังนั้นก็ฝากไว้แจ้งไว้ทุกท่านเด้อเฝ้าระวังน้ำกันเนาะโดยเฉพาะแล้วเฮือนซานบ้านทรงใกล้แม่น้ำลำซีใกล้ภูผาป่าไม้ก็ขอให้เกียมพ่อมามือยกย้ายไปบนที่สูงเอาละบนที่มีความปลอดภัยก็ขอฝากแจ้งไว้เตือนไว้มีกันทั้งหมดสุขคนเนาะสำหรับระยะนี้ก็จะได้ฟังเมื่อวานนี้ก็เป็นอภิธีเปิดกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่หนึ่งของสภาแห่งชาติจุดที่สิบ
1: เจ้า
0: ซึ่งได้ขายขึ้นในเมื่อวานนี้ซึ่งจะดำเนินไปจนฮอดบันที่สิบก็คือกงกับมือบรรทุกผู้หลายจึงจะปิดลง
1: แน่แล้ว
0: ดังนั้นท่านสำหรับฟังได้ในเวลาของกองประชุมนี้ลายเรียกปัญหาสำคัญจะได้ไปนำคนควบพิจารณาในกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่หนึ่งของสภาแห่งชาติจุดที่สิบ
1: เจ้าสำหรับตอนบ่ายมื้อนี้ก็จะมีถ่ายทอดเติมเนาะท่านสามารถรับฟังได้จากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็คือ FM 103.7 MHz หรือว่าทางวิทยุออนไลน์ก็ได้เนาะเพจเรา National Radio พวกเราก็ถ่ายทอดเช่นเดียวกันท่านสะดวกรับฟังรับชมส่องทางไหนก็สามารถติดตามรับฟังได
0: ้
1: สำหรับเนื้อใน

0: ไตผ่านเมืองปักเงิมของพวกเขาเพราะว่าหลังๆมาได้ยินข่าววันสังคมไทยลงสื่อไลน์ Facebook ว่าเพชรทางกี่ฝุ่นไงกุ้ม
1: เจ้า
0: ว่าอยากให้มาฉีดน้ำเด้ก็ได้ประสานไปทั้งๆคู่กันก็สร้างเพิ่นก็คือรับราชการก็สั่งทางเลข8นั้น
1: เจ้าม
0: ันก็ว่าได้ฮดตลอดบุญน้อง
1: เจ้า
0: ย้อนมารถเที่ยวหลายมันแห้งไว
1: ้
0: มันก็ได้ถ่ายวิดีโอใหม่เบิ่งย้อนมาปริมาณรถเที่ยวหลาย
1: เจ้าเจ้า
0: เฮ็ดให้ทางแห้งไว้
1: เจ้า
0: ที่ฝุ่นไงกุ้มทางบริษัทเพิ่นก็ขอบใจที่ได้แจ้งกับพวกเขามาก็ได้สืบต่อนั่นแหละลงไปฮดไปแก้ไขให้อันนี้ก็ได้ประสานไปทางท่านผู้เพื่อนเดท่านคําแสนเดเนาะทั้งผู้ประจำภาคสนามเพิ่น
1: เจ้า
0: พวกเขาก็ได้เอาใจใส่ในการฮดตลอดก็ย้อนมาปริมาณรถแล่นแต่ละมือ13ไต้อ้วน
1: หลายเนาะรถบรรทุกแดรถขนาดใหญ่เนาะรถขนส่งแกหินดินทรายต่างๆอาจจะดินเหี้ยดินฟงออกมาแดเนาะฉะนั้นละการเรื่องของการขับรถในความไวก็สำคัญได
0: ้แม่แล้ว
1: คันมาใส่ความไวเกินขี้ฝุ่นง่ายนี่ก็ยิ่งง่ายไปเติ
0: ม
1: เนาะ
0: ก็แล้วนี่ก็สิคล้ายขึ้นย้อนอย่างฝนตกแด
1: เจ้า
0: ก็สิบุญปัญหาหลาย
1: แม่ละ
0: เอาก็ที่ได้แจ้งส่งต่อบอกคนตื่มเนาะสำหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงนับแต่กิโลเมตรที่21หากิโลเมตร71ทั้งเมืองธรรมบาทแขวงบุรีรัมย์ไส
1: แม่แล้ว
0: และยานี่ก็คือมีแจ้งการเรื่อยๆจากแผนกโยธาเดโดยเฉพาะแล้วพวกเขาได้แจ้งต่อโดยเฉพาะกับแมนเวียกงานการขนส่งนี่แหละเพิ่นให้หยุดเซาเด้ปิดก็ว่าได้เนาะการถมดินแดงดินดำซั่วเขาในระยะฤดูฝนนี้นับแต่10กรกฎาคม2026จนไปถึง30ตุลาคม2026ในนครจันทร์ของพวกเขาดังนั้นเพิ่นแจ้งมาให้หยุดซาก่อนก็คือในแต่ละปี
1: แม่นแล้ว
0: มีการแจ้งหยุดซั่วเขาเพราะว่า
1: ฝนตก
0: ทางเปียกทางบ่ดีทางบวมน้ำบวกขนส่งนักเพิ่นก็โจ๊ะก่อนซั่วเขาซะดังนั้นวันที่10ก็สิเป็นมื้อวันศุกร์นี
1: ้แม่นแล้วพวกเขาก็จะสืบต่อแจ้งให้ประธานได้รับฟังไปเติมเนาะสืบต่อแจ้งไปเรื่อยๆท่านผู้ฟังเชื่อว่าผู้ที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ขนส่งหินดินทรายเนี่ยก็ฮู้ระเบียบการอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: เอกสารเพิ่นต้องไปหาอยู่แล้ว
1: ต้องไปหาแล้วก็ต้องฮู
0: ้ต้องฮู้อยู่แล้ว
1: เพราะว่าบ่แม่นว่าปีทับอิดเลยว่าครั้งทับอิดมันทุกปีอยู่แล้วระยะทีมีฝนตกแบบนี้ให้ผู้ฟังฉะนั้นก็ขอให้ได้รับฟังแจ้งการไปก็ให้สืบต่อในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวด
0: แม่แล้วเอาเริ่มเด้อ10กรกฎาคมจนถึง30ตุลาคม2026นี้ระยะสิว่า3เดือนก็ว่าแม่น
1: เจ้า
0: เนาะเอาอันนี้ก็เป็นทั้งแผนกโยธาธิการและส่งขนส่งนักลงทุนกับพวกเขาได้แจ้งมากับประกาศต่อให้สังคมได้รับทราบเลเวียกงานการสอบถามบัดนี้บุญน้องเพราะว่าล่าสุดนี้สังคมออนไลน์ของพวกเขานี่เพิ่นก็มีการแจ้งเข้ามาว่าเดี๋ยวนี้ทางแผนกโยธาที่การและขนส่งนครจันทร์เพิ่นได้เฮ็ดการตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบความเห็นใส่ห่างข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองและพัฒนาสถานที่จอดรถในตัวเมืองนครจันทร์ของพวกเขา
1: เจ้า
0: โดยเฉพาะแล้วจะปรับปรุงจังใดเฮ็ดจังใดจอดจังใดทุกท่านสามารถไปแสดงความเห็นได้โหลดแอปก็ว่าแม่นหรือว่าสแกนไปที่ Facebook ก็ได้Facebook กรุ๊ปนี่นะเพิ่นเขียนใส่นี่นะ
1: ผ่านทาง Facebook กรุ๊ปของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์เนาะท่านผู้ฟังหรือว่าสแกน QR code ได้เช่นเดียวกันถ้าใครที่อยากจะได้เป็น QR code ส่งมาได้ท่านผู้ฟังที่สายหลังไม้หรือว่าข้อความหลังไม้เนาะของ WhatsApp ส่งมาแล้วก็ได้เช่นเดียวกัน
0: จ้ะ
1: 5665923
0: หรือว่าจะเข้าไปเบิ่งที่เพจเพิ่นก็ได้เนาะที่แผนกโยธาธิการและขนส่งมันก็เป็นข่าวลงแล้วก็มีลิงก์มีหยังอ่ะนะ
1: แม่นแล้ว
0: ก็ไปสแกนแล้วก็ไปตอบคําถามเอิ้นว่าประกอบเห็นใช่กันเฮ็ดแนวใดให้มันหัดกลุ่มเฮ็ดแนวใดบ่ให้มีการมีผลกระทบหลาย
1: เจ้า
0: โดยเฉพาะเรื่องการจอดรถในตัวเมืองนี้ดังนั้นจึงมีความจําเป็นเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ทุกท่านนั่นแหละนะช่วยกันประกอบความเห็น
1: เจ้า
0: เรื่องการจอดรถในตัวเมืองนี้สิจังใดคุ้มครองกันจังใดพัฒนาสถานที่จอดรถจังใดตึมเนาะเพราะว่าปัญหาเรื่องรถล้นก็ว่าแม่น
1: แม่นแล้วปัญหาเรื่องของการจอดรถนี่สำคัญได้เนาะระยะที่ผ่านมานี่ก็โอ้ยบางคนนี่มีบอนจอดรถแต่ว่ายังบ่จอดยังบ่เข้าสู่ระเบียบเนี่ยค่ะผู้ฟังฉะนั้นการท่านใดที่อยากจะเข้าไปร่วมในการตอบแบบสอบถามนี้ก็สามารถเข้าไปได้ที่เพจ Facebook ของ Facebook กลุ่มของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน
0: ์ถูกต้องเอ้าจะไปแสดงความเห็นนำกันทุกท่านเนาะก็เห็นไลน์2ทาง Facebook หลายช่องเลยหลายสำนักเพิ่งก็เอาลงข่าวสวยในการกระจายให้ทุกท่านได้รับฟังนั่นแหละก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะทั้งการจอดรถจอดล้างนี่แหละในตัวเมืองว่าซะปรับปรุงขึ้นใหม่ให้ประเทศเหมาะกับตัวจริง
1: แม่นแล้ว
0: เลยสำหรับมมนี้เกิดในโอกาสในเดือนกรกฎนี้มีหลายวันเด้
1: เจ้า
0: วันที่13กรกฎนี้วันครบรอบเมื่อเกิดประธานสุพรรณวงศ์หรือว่าเจ้าสายแดงแล้วก็ยังเป็นวันอนุรักษ์ส

0: น้ำสัตว์ป่าวันปล่อยป่าตึบอีก
1: เจ้า
0: เออนอกจากนั้นก็จะเป็นวันสร้างตั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งสำหรับกระทรวงโยธาธิการและขนส่งนี่เพิ่นจะมีกิจกรรมไหนในมื้อวันศุกร์นี้บุญน้องก
1: ิ
0: จกรรมนี้เริ่มแต่เวลา 17:30 ถึง 18:00 อยู่ที่สวนประตูไซจะมีกิจกรรมถามตอบนี่แล้วก็ประวัติความเป็นมาของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะมีตั้งห้านวางแสดง
1: เจ้า
0: เออแล้วก็สิมีละครสั้นอีกไหนแนวตามเพิ่นแจ้งมานี่สิมีละครสั้นเรียกงานของประเภททางหลวงเด้นะสำหรับในมือวันศุกร์ที่10นี้ส่วนวัน11นี่ในตอนเช้าสิมีการย่างเพื่อสุขภาพนี่นับแต่ประตูไซไปหาหอค้ําแล้วก็เลี้ยวกลับมาหาประตูไซแต่ว่า2มื้อเพิ่นจัด
1: เจ้า
0: วันศุกร์ขอย้ําตอนแรงเด้อทุกท่านเด้อ 17:30 นเนาะจนถึง 18:30 ใช้เวลาก็ประมาณ2โมงนึงนะมีกิจกรรมถามตอบมีการแสดงละครเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนนะเพิ่นก็แจ้งมาละสมราสิได้ไปเป็นพิธีกรช่วย
1: เจ้า
0: สองมือ
1: เจ้า
0: เอา
1: อันน
0: ั้
1: นก็เป็นวันที่สำคัญในเดือนกรกฎเนาะแล้วก็ยังมีอีกวันหนึ่งก็คือวันที่20กรกฎก็เป็นวันสั่งตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ71ปี
0: เจ้า
1: หลายวันที่สำคัญในเดือนกรกฎนี้หลายคนก็สุ่มใส่เด้สุ่มใส่นาทีเวียกงานหรือว่าโฆษณาต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่โดยเฉพาะเป็นกิจกรรมที่สมราได้แจ้งมาก็คือวันที
0: ่10เนาะวันที่10แม่นต้นแรง
1: เจ้า
0: 11ต้นเช้าแม่นพิธีย่างสุขภาพมีการนำผักรัดกันสูงกันนำกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง
1: อาทิตย์นี้เนาะ
0: อาทิตย์นี้แหละเนาะแล้วก็ทั้งการนำหลายภาคส่วนได้สิมารวมย่างสุขภาพในโอกาสวันสั่งตั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งครบรอบ75ปี
1: แม่แล้วเจ้า
0: ก็อีกเป็นเวียกนี้พวกเราได้แจ้งนำเสนอไปให้สังคมได้รับทราบเนาะเลยก็มีหลายอย่างที่เห็นข่าวทั้งสื่อออนไลน์บัดนี้โอ้ Facebook มีหลายๆหลายอย่างในบุญน้องเนาะหลายท่านก็สิเห็นเนาะอันเหตุที่ตําแล้วตัวลบหนีอันนี้ก็แม่นสิว่าประกาศคู่กรณีเด้เนาะไปตํารถกระบะนี่ไปตํารถ Jeep Fortuner ไปเบิ่งข้อมูลแล้วเดี๋ยวนี้เอาตัวลบหนี
1: เจ้า
0: ถอยออกถอยรถเลยตําแล้วถอยรถออกไปเลยเด้เป
1: ็
0: น Revo สีขาวรอทะเบียนมันรอพ3663ทางแบงค์นครเพิ่นก็ประกาศรถผู้ใดให้มารับผิดชอบเด้อเถือว่าทั้งหลังนี่บึ้มหมด
1: ตอนต่ำแล้วนี่รถ Fortuner นี่เพิ่นยังบ่ฮู้บ่หรือว่าแนวใด
0: บ่เข้าใจรักษาระยะห่างบ่ได้บ่คือสิแม่นฟ้าวไปเด้
1: เจ้า
0: ถือว่ารักษาระยะห่างบ่ได้ห้ามล้อบ่ทันก็เป็นส่วนไปเลย
1: เจ้า
0: โอ้อันตรายและอีกเหตุการณ์นึงอันนี้ก็แม่นกล้องวงจรปิดเพิ่นจับได้อันนี้ก็ได้ต่ำอยู่ต่ำห้านว่าซั่นซะต่ำทะลุเข้าไปห้านอยู่แถวดงโดกเมืองสถานีนี้เขตตลาดมองตลาดเขตนี่แหละเป็นรถจิ๊บคือกันเข้าไปตามทะลุเข้าห้านโอ้ถอยออกมาไปเลยแต่ยังมีป้ายทะเบียนทั้งหน้าน่ะคาอยู่หั่น
1: เจ้า
0: เพิ่นก็สิซอกน้ําน่ะตัวนี
1: ้คาอยู่ประตูหน้า
0: คาประตูหน้าห้านเลยทุกท่านเลยส่วนว่าอันนั้นฝากระโปรงหน้าสเกิร์ตหน้าเพิ่นน่ะ
1: เจ้าย
0: ังห้อยต้องแน่งต้องแน่งต้องแน่งไปเลยเด
1: ้
0: บ่สนเลยก็สิแม่นเมาน่ะถ้ามันบ่เมาก
1: ็
0: สิเว้าว่ากันอันนี้เวลาก็ประมาณ21 23:00 น.เลยไปหรือว่าเช็ดมงกลางคืนเท่านี้นะเนาะต่ำนี่เลยแถวดงโดกตลาดเขตดงโดกโอ้อันตรายทุกท่านอันนี้แหละเป็นห่วงหลายขอให้มีสติเท่ๆและอีกเห็นคลิปนึงอันนี้รถเมแสงอันนั้นๆรถกันอยู่กลางขวาโบ้ป้ายทะเบียนของลาวเฮานี่ได๋เนาะแสงกันอยู่กลางขวาเลยเบิ่งจากภาพนี่มันขวาจุดใดเนาะนี่เนาะเพิ่นส่งมาเบิ่งเป็นวิดีโอมานี่นะรถเตียงนอนบ่ได้บ่กำงามเชงกันอยู่กลางขั้ว
1: เจ้า
0: โอ้อันตรายทุกท่าน
1: บ่แม่นคันน้อยอีกเน
0: า
1: ะ
0: บ่แม่นคันน้อยเด้ทุกท่านเด้เออมันเสียสงตัวบ่อยู่มามันล่มมันปีนเฮ็ดจังได
1: ๋
0: อันนี้อันตรายแท้ๆเ
1: นาะ
0: Facebook เพิ่นถ่ายลงโอ้เป็นตาย่านเป็นตาย่าน
1: แม่นแล้วเป็นกรณีที่พวกเฮานำเสนอหรือว่าเป็นการฝากเตือนให้มีรายการได้รับฟังท่านผู้ฟังไผที่ว่าขับขี่รถถูกต้องตามระเบียบการและพวกเฮาก็สมเซยเนาะก็ให้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติต่อไปท่านผู้ฟังส่วนท่านใดที่ว่ายังมีพฤติกรรมที่มักง่ายนี่แหละสิ่งแซงบ่รับประกันหรือว่าตามระลบนี้หักษาระยะห่างบ่ได
0: ้
1: ใช้ความไว้เกิดนี่ก็ต้องได้ปรับเปลี่ยนคืนใหม่เนาะท่านผู้ฟังเนา
0: ะ
1: รายการพวกเฮานี่ก็เว้าเรื่อยๆเด้เรื่องนี้เนาะบางคนว่าเว้าเรื่องเก่าอีกแล้วแต่ว่ามันยังเป็นปัญหาซ้ําเหือป
0: ั
1: ญหาเก่าที่ว่ามันยังเกิดขึ้นเชื่อว่าท่านใดที่ที่ตามติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์เนี่ยก็จะได้เห็นน้ำกันบางคนนี่ก็จนว่าซะคำว่ารำคาญก็ได
0: ้เจ้า
1: คือว่ายังเป็นแบบนี้เห็นหมอ
0: เข้าใจแต่ว่าช่วยกันนะมันบ่ยากแก้ไขเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเมาบ่ครับ แล้วก็บ่ขับไว
1: เจ้า
0: เท่านั้นนะ
1: แม่นแล้ว
0: แก้ได้แก้ได้ทุกท่านมันบ่เหนือบ่ากว่าแฮงดอกเนาะอันนี้ก็ชื่อว่าข่าวดีก็ว่าแม่นได้ก็ดีใจนําพี่น้องเฮาทั้งผู้ละแขวงเวียงจันทน์การซ่อมแปลงเส้นทางแต่บ้านเจียงหาบ้านเวียงแก้วเมืองกาซีแขวงเวียงจันทน์ที่ว่าสําเร็จห้อยส่วนห้อยแล้วตอนนี้ที่เฮาสะดวกผ่านมาหลายคนว่าโอ้ยยุ่งยากทางคุมเป็นบวกก็คือพวกเฮาได้ฟังผ่านมานั้นก็คือรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นก็ได้ลงสุกอยู่แต่ละแขวงเฮ็ดได้ปรับปรุงการแก้ไขซ่อมแปลงเส้นทางให้สามารถเที่ยวได้
1: เจ้า
0: ในฤดูฝน
1: แม่นแล้ว
0: บ่ให้ตัดขาดว่าไปแล้วเห็นข่าวลง Facebookโอ้ยทางเป็นคิดตมบวมน้ำได้ยู่ได้บืนได้แก่ได้ลากนะ
1: จ้า
0: แล้วบ่อยากให้ได้ยินบ่อยากให้ได้มีทางรัฐมนตรีเพิ่นสุกยู่ซี่นําอันนี้โอ้ยสมเสยเป็นพิเศษแท้ๆเลยหลายแขวงทําการยกระดับแก้ไขไป
1: เจ้าโดยเฉพาะแม่นการพัฒนาทางด้านพื้นฐานโครงรางเนาะเรื่องของเส้นทางในการไปมาหาสู
0: ่
1: ถือว่าสําคัญค่ะว่าทางยังยุ่งยากการไปมากันลําบากการขนส่งสินค้าต่างๆฉะนั้นเส้นทางใดที่ว่าได้รับการซ่อมแปลงพัฒนาแล้วก็ให้ผู้ที่ขับขี่ก็รักษาช่วยกันคันว่าจุดใดที่เพิ่นห้ามว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่หรือว่าขนาดนักบ่ให้เข้านี่ก็ให้หลีกเลี่ยงได
0: ้
1: เพราะบางคนนี่ยังฝืนไปยังซูซีไปเส้นทางจากที่เพิ่นกำหนดไว้ระยะ3ปี5ปีแต่ว่าถือว่าเพิ่นกำหนดไว้7ปีนี่นะ3ปีก็เปพีแล้วยังบ่ฮอดกำหนดเทื่อเน
0: าะอ้าวสมซวยเนาะทั้งพี่น้องประชาชนบ้านเจียงหาบ้านเวียงแก้วเมืองกาซีแขวงเวียงจันทน์ที่ว่าสำเร็จห้อยสุดห้อยแล้วเส้นทาง13เหนือปรับปรุงเส้นทางรับแต่กาซีไปกันได้ครับการแก้ไขไปแล้วดิ
1: เจ้าก
0: าซีวังเวียงใส่เชื่อมต่อใส่ภูคูน13เหนือเนาะถือว่าสมซวยละอันนี้ก็เป็นทั้งคะแนนเวียกงานกรมขัวทางแหละเนาะสมซวยที่ลงใจใส่ติดตามนะใกล้สิติดแท้ถือว่าได้รับการแก้ไขสามารถเที่ยวไปได้ล่ะสะดวกสบายทุกท่านเด้อเส้นทาง13เหนือกาซีบางเวียงเดี๋ยวนี้ไปได้เลยสบายแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวที่พวกเขาได้ยกเข้ามาแล้วก็อยู่ทั้งภาคเหนือนี่ทั้งแขวงบ่อแก้วเนาะทั้งเมืองปากท่าบ่อผาอุดมที่พวกเขาได้เห็นข่าวก่อนหน้านี้ว่าทางนี่ไปมายุ่งยากล่าสุดนี่ก็เห็นข่าวแล้วเพิ่นปรับปรุงแล้วได้ปูยางอะดิเนาะปูยางไปแล้วโอ้ยชมเชยอันนี้ก็ได้ครับการยกระดับแก้ไขเขตปากท่ามันอย่างผาอุดมเหรอนะเนาะที่ว่าเฮาเห็นข่าวก่อนหน้านี้ในการแก้ไขปรับปรุงไปซั่นซะแล้วก็อีกข่าวนึงอันนี้ก็แม่นเห็นลงสื่อออนไลน์ Facebook ตื่นอีกท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็เป็นเส้นทางแต่บ้านดงสวรรค์เมืองเสปูนแขวงสวรรณเขตที่เห็นข่าวว่ารถบรรทุกแก้เครื่องบ่ไปค้าย้อนดิระยะขัวมันพี่ใส่การบ่ได้เถื่อนะเพิ่นปรับปรุงแก้ไขสุกเสือนเพิ่นก็ไปแก้ไขอันนี้ทางมันบวมอีกรถเที่ยวหลาย
1: เจ้า
0: ครับน้ําหนักบ่ไหวก็สิเป็นเพอีกรถบรรทุกก็ไปค้าอยู่หั่นมื้อคืนต่อมาละฝนตกน้ําทะลุไหลมาดิเนาะล่าสุดนี่เพิ่นก็ได้ครับปรับปรุงอีกละแก้ไขละสามารถเที่ยวไปได้เพิ่นอยู่บริเวณนี้ประจําอยู่หั่นเพิ่นว่า
1: เจ้า
0: เนาะอันนี้ก็เห็นข่าวโอ้สมเสยเนาะทางภาคส่วนเกี่ยวข้องได้ลงเอาใจใส่ติดตามอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ได้แจ้งเขามานั่นแหละให้สังคมได้รับทราบตื่มเรื่องงานการปรับปรุงแก้ไขส่วนแบ่งเส้นทางต่างๆในทั่วประเทศกับว่าแม่น
1: เจ้าก่อนที่เฮาจะไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เฮาจะแจ้งตื่มเนาะจะคืนไปตั้งแต่วันศุกร์เนาะการรายงานอุบัติเหตุในขอบเขตทั่วประเทศเพราะว่าเมื่อวานนี้เฮาก็บ่ได้ดําเนินรายการอาจจะรายงานให้มีรายการได้รับฟังประจําวันที่3กรกฎาคม2026ท่านผู้ฟังในขอบเขตทั่วประเทศมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น11รายในนั้นมีพาหนะเปเพอีก22คันเปเพเล็กน้อยอีก13คันสมควร9คันคนได้รับบาดเจ็บ21คนบาดเจ็บเล็กน้อย10คนบาดเจ็บสมควร9คนบาดเจ็บสาหัส2แล้วก็เสียชีวิต1คนสำหรับแขวงที่เกิดอุบัติเหตุกันนครหลวงเวียงจันทน์มัน3รายแขวงหลวงน้ำท่า2แขวงเสียงขวง1ไซสมบูรณ์1แขวงเวียงจันทน์1แขวงบริคำไซ1แขวงสวรรณเขตแขวงคำมวน1แขวงคำมวน1เสียชีวิต1เนาะรถใหญ่ต่ำกับรถบรรทุกอันนี้แม่นการรายงานอุบัติเหตุประจำวันที่3กงกับวันศุกร์ที่ผ่านมา
0: แม่นแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเหตุต่างๆที่พวกเขาได้แจ้งให้สังคมได้รับทราบตื่มโดยเฉพาะอุบัติเหตุบนท้องถนนนี้เนาะอันนี้เป็นวันที่3เนาะ
1: เจ้า
0: ส่วนว่าวันที่4บัดนี้ที่4ที่ทั่วประเทศเกิดขึ้นทั้งหมด12รายพนาเปเพ2คันเล็กหน่อย7สมควร15ใส่กันบ่ได้1คนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด16คนบาดเจ็บเล็กหน่อยนี่5สมควร8สาหัส3เสียชีวิตนี่บ่มี
1: เจ้า
0: ในวันที่4นะครหลวงจันทน์นี่เกิด7อุดมไซ2ไซสมบูรณ์2อัตตปืน1ถือว่าเกิดน้อยแขวงเด้
1: เจ้า
0: แล้วมีแต่4แขวงในวันที่4
1: จ้า
0: วันที่4กับกงกับมื้อวันเสาร
1: ์วันเสาร
0: ์โอ้ชมเชยเด้อให้ลุ้นหน่อยถอยลงทุกท่านบ่ให้มีตัวเลขกันเกิดยิ่งดี
1: ส่วนวันที่5กรกฎกงกับวันอาทิตย์ท่านผู้ฟังเกิดขึ้นทั้งหมด21ลายพาหนะ PP 39คันเพเล็กหน่อยอีก20คันสมควร19คนได้รับบาดเจ็บ20คนบาดเจ็บเล็กหน่อย14บาดเจ็บสมควร3บาดเจ็บสาหัส3และเสียชีวิต4คนสำหรับแขวงที่เกิดนะคะลมเวียงจันทร์7ลายแขวงหลวงพระบาง4แขวงเวียงจันทร์2เสียชีวิต1รถจักรต่ำรถใหญ่ทั้งแขวงอุดมไซอีก2เสียชีวิต2รถจักรต่ำคนยางและก็รถใหญ่ต่ำรถบรรทุกและแขวงอัตปือ2ลายเสียชีวิต1รถจักรต่ำกับรถใหญ่ทั้งแขวงเสียงขวงอีก1บริคคำไซ1สวรรณเขต1และก็เขตพิเศษสามเหลี่ยมทองคำนี่ก็เป็น1
0: จ
1: ้ะอันนี้แม่นการสรุปอุบัติเหตุ3มื้อสุกเสาร์อาทิตย์เสียชีวิต5คน
0: ปัดโท
1: สมรา
0: แต่วันเสาร์บ่มีเนาะ
1: วันเสาร์บ่มี
0: บ่มีเกิดน้อย
1: มาเกิดหลายแม่นวันอาทิตย์4คน
0: เจ้าโอ้อันตรายทุกท่านเลยนี่แหละสิ่งที่บ่พึงปรารถนาและก็ทําคิดปลอดภัยก็ขอแสดงความเสียใจนําเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนาะเห็นข่าวจากอุบัติเหตุหลายอย่างแล้วนี่พวกเราได้ฮิปโฮมมานี่นะมาเว้ามาเตือนมาแจ้งให้บริการได้รับทราบสำหรับพันโทเดลิซาจัญญาสารเพิ่นคาเวียกเด้เราบ่สะดวกกรมและการครับที่ปลอดภัยกันเพิ่นได้ส่งบทสรุปมาให้นับแต่วันที่29มิถุนายนจนถึงวันที่5กรกฎาคม2026นี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นดังมดทัวนครเวียงจันทน์นี่23รายนะพระนปพีเล็กน้อยนี่17สมควร34ใส่การบ่ได้นี่บ่มีคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนี่6สมควร14สาหัส6เสียชีวิตนี่บ่มีนะ1อาทิตย์ผ่านมาบ่มีตัวเลขเสียชีวิต
1: เจ้าเฉพาะนครหลวงจันท
0: น์เฉพาะนครหลวงจันทน์โอ้ยอยากให้เป็นศูนย์ทั้งบ่ให้เกิดพุ่นละทุกท่านเด้
1: เจ้า
0: เนาะพวกเฮาล่ะ
1: แม่นแล้วพวกเฮานําเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังก็จะมีแบ่งเนาะเป็นแต่ละมื้อในขอบเขตทั่วประเทศแล้วก็1อาทิตย์แด่9ตัวเมืองรวมถึงบรรดาเมืองต่างๆที่เพิ่นสะดวกในการเข้าความรายงานหรือบางครั้งนี่บางแขวงที่เพิ่นสะดวกส่วนตัวแบบมีอุบัติเหตุที่พ้นเด่นเพื่อการรายงานกระแจ้งเข้าไปและการรายงานแต่ละครั้งที่พวกเราได้สอบถามเจ้าที่ไปบ่แม่นเป็นการซ้ำเติมผู้ใดผู้หนึ่งหรือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเนาะพวกเรานำเสนอกับเพื่อให้เป็นการเตือนสติเป็นอุทาหรณ์เตือนผู้ขับขี่ที่ว่ายังบ่เกิดให้ฮู้ว่าผลให้หรือผลเสียหายเวลามันเกิดขึ้นนี่มันเป็นแบบใด
0: เจ้าเอาอันนี้ก็อีกภาพนึงก็บ่ดีวิดีโอบ่ดีเห็นแล้วก็ได้บันทึกมานี้เดี๋ยวนี้เส้นทางทั้งปากลายไปหาดแซมบุรีแล้วก็เขตบ้านนาแลเมืองเพียงเขตแซมบุรีเป็นสมเทียบในปีผ่านมาบุญน้องปีก่านี้รถตกๆรถบรรทุกสินค้าค้ากันยาวรถดุดกันเต็มไปบ่ได้เพิ่นเปรียบเทียบในปีก่าเดี๋ยวนี้ได้ทําการซ่อมแปลงที่ว่าสร้างสําเร็จแล้วตัวอย่างบักต่อยงามสวัสดิ์เสมอได้ไปกระไดบ่ได้ยุ่งบ่ได้ยากทุกท่านเฮาเบิ่งจากภาพเพิ่นแจ้งมานี่ชมเทียบในปีผ่านมาและปีนี้เนาะสินทาง4เส้นบ้านนาแลเมืองเพียงแขวงเชียงบุรีแล้วก็ทั้งเมืองปากลายไปเชียงบุรีได้ทําการยกระดับแก้ไข
1: เจ้า
0: เอาอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่ไอ้คนถามมาว่ายามฝนแห้งสิยุ่งยากบ่
1: เจ้าน
0: ะอันนี้หลายเส้นทางในทั่วประเทศได้รับการยกระดับซ่อมแปลงซั่นซะแก้ไขก็ย้อนกันสินําของทั้งรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการขนส่งเว้าได้ว่าในปีผ่านมานี่น่ะเพิ่นได้ลงเฮ็ดเวียกสุกยู
1: ่เจ้า
0: แต่ละเส้นทางนี่อันนี้ขอชมเชยเพื่อแก้ไขการขนส่งการไปมหาสู่บ่ว่าภายในประเทศหรือว่าอยู่ต่างประเทศอันนี้เว้าจากใจแท้ๆเด
1: ้
0: เป็นการเปลี่ยนแปลงหลาย
1: เจ้า
0: ที่เห็นการสุกยู่แต่ละแขวงให้ฮีบฮ้อนั่นแหละว่าง่ายๆซะแขวงต้องเป็นเจ้าการถ้าว่าบ่มีงบประมาณเพิ่นก็ให้สมทบกับกระทรวงกระทรวงก็มอบตัว
1: เจ้า
0: สมทบด้วยการปรับปรุงเส้นทางต่างๆอันนี้การแก้ไขปัญหา
1: แม่นแล้ว
0: จุดๆซั่นซะ
1: เจ้าเห็นจากรูปภาพนี่แล้วก็โอ้ยเป็นตาภูมิใจอีหลีค
0: ่
1: ะสมลาเพราะว่า
0: จากปีกายบ่
1: แม่นแล้วจากปีกายรูปภาพนี่ปีกายนี่โอ้ยรถนี่สิไปจังได๋เบิ่งสภาพนํากันเพิ่นก็เห็นได้ความสําคัญกับมีการซ่อมแปลงดุดเกตต่างๆจนปัจจุบันนี้ทางเรียบงามดี
0: โอ้ยงามปูยางบักต่อย
1: แม่นแล้วโอ้ยแล้วก็ทางกว้างบ่แม่นว่าทางอันแคบๆเลยนี่เพิ่นปูออกไปแล้วก็กว้างการเดินทางนี่ก็รถสามารถส่วนทางกันไปมาได้ปกติแต่สำคัญนี่แหละทั้งดีทั้งงามการระมัดระวังการใช้ความไหวหรือว่าการสิงแสงต่างๆเขตนั้นก็จะมีทางโค้งต่างๆเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ให้ระมัดระวังสิงแสงก็ให้รับประกันได้ครับผู้ฟัง
0: จะสิพักโฆษณาก่อนเนาะจากน้อยหนึ่งแล้วจึงกลับกับสุเล็กกันเขาขี่ปลอดภัยสัมภาษณ์พันโทวงไซปัญญาแก้วสบายดีท่านบุญทวีพรหมจันทร์เด้อเพิ่นก็สบายดีทีมงานพวกเขาเด้ทั้งเสือไลฟ์เฟซบุ๊ก เอาท่านใดที่กำลังใช้รถใช้ถนนตอนนี้สภาพเป็นอย่างไรก็แจ้งมาได้ผ่านโทรศัพท์หรือว่าผ่านเพจและการพวกเขาครับคลิปปลอดภัยนะบวกใส่ฝนกำลังยิบยิบยิบยิบได้เพราะว่าตัวนี้แห้งแล้วบอกบักจุดบักบอลเพราะว่าโคซุกมาฮอนของซุกเมื่อกี้นี่ยิบยิบยิบยิบยิบมาได้ตกค่อยๆจันชะพักโฆษณาจักน้อยหนึ่ง
2: ห้านสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้านสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำพัสซิฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกสักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทวีตในประเทศลาวหับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย่ำ020-2888-8803
3: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
4: ่โอ้อยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
3: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
4: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกหับบำนาญเลยนี
3: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
4: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
3: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
4: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
3: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
4: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
3: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
4: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
3: โดยขอบใจเด้อเอาสลานบ่รบกวนเอาแล้ว
4: เจ้าๆโชคดีเด้อหลานเด
5: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
6: เท่ามื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
7: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพียแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
6: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
8: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
7: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
8: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
6: เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
8: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
7: เออลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
9: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสูกำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการครับที่ปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเราผ่านไปเราข้อมูลข่าวสารหลายๆอย่างเนาะฝากให้ทุกท่านได้ติดตามมาฟังนะบ้านรายการครับที่ปลอดภัยกับพวกเขาแล้วก็ดีใจนำเด้อทุกท่านเด้อโดยเฉพาะแล้วนี่และท่านไประบอบโครงการก็สร้างป้องกันตะฟังเจือนพัฒนาเข้มของระยะสองของนรุจันทร์ก็เกินว่าชุดเล่นมาร์กใหม่บอลท่องเที่ยวใหม่ที่สวยงามมันออกกำลังกายบอลมวลชนบอว่าภายในต่างประเทศไปขายอาหารการอยู่การกินจับใจซื้อเครื่องของต่างๆอู้บรรยากาศมื้อนั้นวันศุกร์แล้วนี่เพิ่นมอบครับเด้อยามบรรยากาศนะถือว่ารวมมา2เมืองเด้เนาะเมืองศรีสัตนาคแล้วก็เมืองหาดีฟอง19บ้านความยาวนี่นับแต่หลัก3ไปจนฮอดพุ่นละกิโลเมตร 9.3 กิโลเมตรได้ระยะทางตาฟังเจียนเฮ็ดใหม่แล้วนะบุญน้องไปเบิ่งแล้วบ่เจ้าง
1: าม
0: โอ้ยงามงาม
1: โอ้
0: คือเข้มของวัดจันทร์เลยเด้
1: เจ้าง
0: ามหลายงามหลายถือว่าเป็นจุดเล่นมาร์คใหม่อันนี้ก็สามารถเป็นบอลพักผ่อนย้อนจิตย้อนใจให้มวลชนได้ออกกำลังกาย
1: เจ้า
0: โอ้ยสะดวกงามหลาย
1: โอ้ก็คือว่าใกล้บ้านเนาะมีโอกาสก็จะได้ไป
0: แต่พี่และล่าสุดนี่หลัก3เนาะเพิ่นมอบครับแต่หลัก3จนไปฮอดกิโลเมตร 9.3 พุ่นน่ะออกไปใส่ยังหาดดอกแก้วพุ่นน่ะบ้านดอกแก้วหากันซ่าอย่างนั้นนะ
1: เจ้าเจ้า
0: พูดแล้วพูดมาแล้วละแล้วบ่ละได้
1: เจ้า
0: โอ้สวยงามเนาะอันนี้ก็แม่นเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ก็ว่าแม่นของเราขึ้นใจกับพวกเขา
1: เจ้าก็ถือว่าเป็นการดีนะพวกเขาก็สืบโตเนาะแจ้งโฆษณาเด้รวมกับเรื่องของการก่อสร้างเส้นทางเปตงเสริมเล็กที่พวกเราได้นำเสนอให้มีรายการได้รับฟังก็คือ15โครงการและก็อีก4โครงการเนาะของโครงการก่อสร้างตาฟังเจือนอ
0: ัน
1: นี้เป็นเขตหาดไซฟองแล้วก็เขตหาดไซฟองมี2จุดเน
0: า
1: ะแล้วก็เขตเมืองสังทองอีก2จุดเมืองสังทองยังบ่ทันสำเร็จเป็นมองกำลังสืบต่อนะคะบ่ฝากพวกเราก็จะแจ้งการให้ประธานได้รับฟังต่อไปเติมส่วนเรื่องของการก่อสร้างเส้นทางเปตงเสริมเล็กบางเส้นทางในกระเพิ่นกำลังเริ่มได้สมมาละถือเขตบ้านไผ่กันก็มันดีใจ
0: มี
1: รายการบางทานส่งมาถามทางขอความอะไรระยะที่บุญน้องเขารายการเพื่อกับว่าเขตสร้างเมยดงสว่านนี่เป็นแนวได้เพื่อมันยังบ่ทันได้ยังบ่ทันนอนในโครงการเถื่ออาจจะเป็นโครงการหน้าบ่ระยะต่อไประยะนี้ที่ว่ามันยังเปเพอยู่ผู้ขับขี่ก็ขอให้มีสติระมัดระวังตื่มเนาะเพราะว่าจุดนี้ก็เห็นใจเพราะว่าพี่แหละมันเริ่มแต่เขตดอนนคุมไปดอนนคุมมาสร้างเวทแล้วก็เสื่อมต่อใส่ดงสวัสดิ์ที่ว่ามันเปเพนักสมราหนักหนักกลัวระยะที่ผ่านมาเนาะท่านผู้ฟังใครที่ว่าเดินทางในเวลากลางคืนก็ให้มีสติด้วยเพราะมันเป็นขุมเลิกเด
0: ้นั่น
1: เป็นขุมเลิกแล้วเป็นห้อยติดรถรถบรรทุกรถสิบล้อซาวล้อ
0: มันบวมมันจะยังไง
1: มันบวมติดรถแล้วมันบวมเลยขั้นระบาดคนขี่รถจักรขี่ไว้นี่ก็ย่านไปตกขุมนะ
0: นั่น
1: เป็นขุมเลยเป็นขุมบวม
0: โอ้เอา
1: จุดหนึ่งโนนขึ้นมาซันซา
0: เจ้าฝากไว้เนาะที่บุญน้องได้ยกมานี่ก็เตือนด้วยผู้ใดสิไปเส้นทางนี่ก็ให้ระมัดระวังเด้
1: เจ้า
0: สร้างเวยเน
1: า
0: ะ
1: ไม่แล้วสร้างเวยโดน
0: ระ
1: คุม
0: เลยกำลังได้รับการยกระดับแก้ไขและพันมาเดี๋ยวนี้บวมไปแล้วมันบ
1: ่บวมขึ้นประมาณปีนึงเอาที่เพื่อนไปปูอย่างอันสะฟานใจแต่ว่าก็เนื่องจากจุดนี้ก็มีหลายๆโครงการโครงการดินจัดสันเด้แล้วก็เรื่องของการเข้าออกขนส่งรถขนส่งดินรถขนส่งดินต่าง
0: ๆ
1: รถขนาดใหญ่บรรทุกครับผู้ฟังก็เฮ็ดให้เส้นทางนี้รูปบวมบวมห้อยอย่างรถนี่แหละเห็นสภาพน้ำกัน
0: เนาะอันตรายฝากไว้เลวังอาทิตย์เลี้ยงนี่ก็เห็นลงสื่อออนไลน์ว่าอยู่สี่แยกไฟอำนาจห้วยหงบ่ว่าสิแม่นมีพลเมืองดีบ่จักเอาเกินว่าฝากเงินเก่าแล้วไม่มีเล็กมีอย่างนั้นนะซี่กระดูกกระเด็นเด้
1: เจ้า
0: โอ้ยหลายคนก็ลงซื้อออนไลน์ยังคงบ่ปลอดภัยเนาะยังบ่ไปตําไปดัดนะก็ล่าสุดนี้เพิ่นก็ได้เอาออกไปแล้วนะวังดีอยู่ว่าให้เที่ยวไปได้แต่มีเล็กมีอย่างซี่กระดูกกระเด็นความเสี่ยงมันสูงหลาย
1: อุ
0: บัติเหตุล่าสุดเพิ่นก็ได้รับการแก้ไข
1: อันตรายเน
0: า
1: ะ
0: ได้ถมไปแล้วเพราะว่าจุดนี้เพิ่นก็มีแผนในทางตินคําเพิ่นก็ได้แจ้งเข้ามา
1: เจ้าม
0: ีแผนในการถมแก้ไขแล้วสําหรับจุดสี่แยกห้วยหงสอดไปผู้แหละแม่หยังโรงแรมคนประสงค์เบื้องหนึ่งก็ไปทั้งห้องหมอแม่และเด็กเด้
1: เจ้า
0: คนจะแจ้งมาว่าทางนี้ก็เริ่มจะว่าขาดแล้วเด
1: ้
0: เ
1: จ
0: อปัญหาแล้วเนาะเอาขอบใจที่ได้แจ้งมาแล้วกันเพราะก็ยินลูกเสือร้ายคือกันตอนนี้ทั้งพันโทวงไชยปัญญาแก้วหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองปากงืมอยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
1: สบายดี
0: ฮัลโหล
2: สบายดี
0: เจ้ารบกวนท่าน
2: เจ้า
0: ขอบใจหลายๆแต่ยินดีมีแหงดุนเติบแล้วเน
2: า
0: ะยินดีมีแหงเดี๋ยวผมได้ของรายการนี่ดุนเติบแล้วขอบใจท่านหลายๆเด้อที่สละเวลาของผมรายการเอาคิดปลอดภัยอย่างท่านว่าสุฟังแน่เป็นเจ้าหน้าที่การสัญจร13ใต้เฮานี้ทานผ่านเมืองปักงึมและยานี้การก่อสร้างเด้ปริมาณรถนี่เด้เป็นจังได๋ในนามเจ้าหน้าที่ติดตามตัวจริงท่าน
2: ขออนุญาตในรายการขับขี่เป็นภัยเนาะนะ
0: จ้ะ
2: ยองเกกับการปันจ้อนอยู่เมืองปังเงิมของพวกเขาเป็นทางไอ้ที่13ใต้เป็นทางเด็ดปีนภูเขาค้อยเนาะปัจจุบันนี่ก็สภาพการปันจ้อนนี่ก็คือว่าไปมาสะดวกดีเนาะต่างแต่ว่าเป็นทาง13ใต้อันนี้ทางโครงการเป็นการมีการก่อสร้างเป็นทางหลายจุดเนาะนับแต่หลักที่ปิดมองประคองไปแล้วเป็นพอดหลัก11เนาะอยู่ทางบริกรรมไซคุณบางจุดบางบอนก็ถือว่าสามารถสัญจรได้สะดวกสบายแต่บางบอนก็มีการขยายหรือว่าซ่อมแปลงการบอกสะดวกปานใดเนาะเป็นบวกเป็นคุ้มเนื่องจากว่าสภาพอินฟราการปัจจุบันในกระทรวงตกการสัญจรนี่ก็จะบ่ค่อยนั่นปานใดเนาะไปมาก็จะลำบากกันแหละขึ้นเหนือลงใต
0: ้
2: ผ่านมาในเมืองก็เริ่มพวกเขาคนนะ
0: เจ้าเจ้าส่วนว่าการก่อสร้างให้ท่านประเทศไหนการก่อสร้างเมื่อตอนนี้ว่าปรุงแต่กิโลเมตรที่21ไปหากิโลเมตร71เมืองธัมบาทของพวกเขานี่ตอนนี้ประเทศไหนพันเมืองปักเงื่อมเขาเพิ่นดุดจังใดและเพิ่นเกตปั๊บหน้าดินจังใดและการแก้ไขอยู่จุดนี
2: ้เจ้าเฉพาะอนาคตเมืองปักเงื่อมของเขาเรานับแต่หลัก38หลัก38เป็นคนหลัก67ท่านก็มันก็มีบางจุดบางบอนเพิ่นก็สามารถพัฒนาอย่างเพิ่นสมฤทธิ์นะสมฤทธิ์จำนวนในจำนวนนึงเนาะปูยางสินะแต่คือเขตอันระหว่างนาซอนหาบันเท้าที่ก็ได้ประมาณ 2-3 กิโลเมตรเนาะแล้วก็ซุ่มประเสริฐหาบันไ
0: ท
2: ยได้ประมาณ 2-3 กิโลเมตรแล้วเป็นปูยางนะเนาะแต่นอกจากนั้นก็บางบอนมันก็ลงดินแดงเนาะเรียกว่าขยายเป็นบางบอนไปนับเตะทีละหลัก40กิโลไป
0: ปูเป็นยานใช่ไหมเน
2: า
0: ะปูเป็นย่าน
2: ไปมันแต่ละบริการก็จะปูเป็นย่านเป็นย่านเป็นช่วงอะไรเป็นช่วงเป็นช่วงไปนะ
0: หลังจากนั้นก็ซีเมนต์มาให้เป็นต้นไปแล้วเป็นต้นเป็นต้นแล้วก็ลวดบัดเดียวเนาะมันเนาะก็ซีเมนต์มาแก้ไขเส้นทางปริมาณรถบรรทุกหลายเด้เช่นลวดเดียวเพื่อเส้นทางนี่ก็ยากยากเลยท่านเนาะ
2: เจ้าเจ้า
0: แต่ว่าโดยรวมนี่หลายเลยเนาะท่านเนาะรับการปูไปนี่ได้หลายเลยเนาะเป็นย่านเป็นย่านไปนี
2: ่โอ้ถือว่าเพิ่นสามารถซ่อมแปลงนี่ก็ได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะเป็นกระเทศเฮ็ดตลอดนะคือว่ามีคนตกแดดออกคนตะเข็ดบ่มียึดมียอนนะเนาะในการว่าโครงการเพิ่นจะให้ทวงถามกับธนาสัญญาของเพิ่นแล้วว่าซั่นซะเนาะอันนี้ก็แต่บ่ก้าวไกลติดหน้าที่เพิ่นซะนะ
0: เอาพอดีเป็นนี่บ่ก็สิพยายามติดต่อเรื่อยเนาะเพราะว่าได้ติดต่อสัมภาษณ์เพิ่นอยู่ทางแล้วไปสิเกี่ยวสร้างทางเลข8ที่เป็นผู้รับผิดชอบก่อสร้างโครงการนี้เนาะก็สิติดต่อไปเติมก็ดีแล้วที่ท่านได้เว้าสู่ฟังเพราะว่าอยู่ตัวจริงเด้เนาะพื้นที่ตัวจริงเห็นสภาพการก่อสร้างซ่อมแปลงปริมาณรถที่แล่นเข้าสู่จากชานเมืองเข้าสู่ตัวเมืองหรือว่าจากตัวเมืองไปสู่ชานเมืองออกสู่13ใต้ของปอกเขาเนาะและเมื่อเส้นทางเป็นแบบนี้เป็นจังได๋อุบัติเหตุเกี่ยวมาถึงอุบัติเหตุท่านเป็นจังได๋เกิดขึ้นมีอยู่บ่พบอยู่บ่
2: เจ้าสภาพอุบัติเหตุเนาะช่วงระยะ1เดือนเลยว่า2เดือนผ่านมานี่ของที่เฮาออกเลยก็เป็นฮอดปัจจุบันนี่นะก็คือว่าอุบัติเหตุนี่ก็ลดลงหลายเนาะปัจจุบันนี่ก็ยังเหลือแต่ตรงกรณีตรงลายเท่านั้นเนาะเนื่องจากว่าสภาพเส้นทางมันก็บ่ค่อยดีคนก็บ่ค่อยรถไปถนนก็ค่อยขับค่อยขี่ไปก็บ่ค่อยเกิดอุบัติเหตุนะเราเวียกงานพวกเขาก็เวียกงานคือคันท่าเวียกงานบังคับใช้กฎหมายลงจุดกดกา3จุดเนาะก็คือว่าทุกคนได้เป็นอย่างดีฮะนะ
0: เจ้าเนาะและเหตุนี่ใหญ่นี่ก็บ่มีที่ท่านตําปิ้นควบจังได๋แห้งนี่บ่มีที่หุ่นแห้งนี่พันมานี่บ่ได้รับแจ้ง
2: ก็ลมีอุบัติเหตุที่หุ่นแห้งให้แห้งเนาะหรือว่ามีผู้เสียหายหลายนี่ช่วงระยะนี้บ่มีเนาะบ่ค่อยมีปานใดมีแต่ว่ารถจักรจักรดาดกันเนาะหรือว่าตกตะคองเสียหลักล้มเองสินะส่วนหลายเจ้าหน้าที่พวกเขาก็มีได้ลงไประบายกันชั้นตอนช่วยแล้วก็มีแต่ว่าเขาเจ้ากับรับผิดชอบกันเองนะอันนี้ก็มีอยู่แต่บ่หลายตัวนี้นะ
0: ก็บ่หลายเนาะก็สิมีสภาพอยู่กันท่านเนาะอันบ่มีที่ข่าวว่าไปตำโครงการก่อสร้างจักป้ายบ่จักทางบ่กองดินบ่ลงห้องห้วยเขตมีการก่อสร้างทางผ่านเมืองปักเงื่อมเฮานี่ผ่านมานี
2: ่เจ้าคือว่าช่วงเดือนนี้2เดือนนี้บ่มีเนาะบ่มีเนื่องจากว่าการก่อสร้างทางเพิ่นก็ได้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ของเพิ่นท่านเนาะได้ใส่ป้ายใส่ป้ายเตือนเขตก่อสร้างเนาะอันนี้ก็ถือว่าเพิ่นเฮ็ดได้ดีเนาะของโครงการเพิ่นนะ าจจะมีจำนวนนึงอันนี้ก็จะว่าผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนนี่ก็ประมาทเลอะเนาะแล่นไว้บางทีก็มึนเมาตกตะคองตามเตยตามป้ายนี่ก็มีอยู่แต่กระบอกไฮแฮงเนาะตามหลักตำแหน่งไปนะตามแล้วก็แล้วไปเขาก็ไปเลยเขาบอกว่ามันผู้ใดชุมวานะเนาะแล้วมันก็เคยมีอยู่นี่นะเนาะแต่ว่ากระบอกเสียงขั้นว่าไฮแฮงว่าเออเสียงเสียชีวิตบ่เลยว่าอันน่ะรถสามารถไปได้นี่อันนี้เป็นบุ้มีเนาะ
0: อยู่
2: จ
0: ุ
2: ดค
0: ิ
2: ด
0: เ
2: หม
0: ือ
2: น
0: กัน
2: พวกเขา
0: เจ้าเอาเส้นก็ให้แทนฝากเตือนเตือนให้เนาะเพื่อความปลอดภัยระยะนี้กับซีฮู้แล้วว่าเราได้ฝนทางกับเปียกมืนบวกใส่มีการก่อสร้างเด้อที่มีความหยุกหยากเนาะในผ่านเส้นทางของพวกเขานี้อยากให้ท่านเตือนตื่นมาและฝากไว้ที่ใดบ่ให้มีการสูญเสียเรื่องทรัพย์สินอุบัติเหตุบนท้องถนนดิท่าน
2: ฉันจะขออนุญาตอีกทีนึงเนาะเกี่ยวแก่กับผู้ใช้รถใช้ถนนเนาะกีดกันเรื่องประเมินพวกเขาเนาะหรือว่าจะดูผลเนาะครับให้มีสติให้แล้วเนาะปฏิบัติกฎจราจรอย่างเข้มงวดเพราะหน้าที่นึงก็เรื่องเข้าแต่บ้านคนเขตซุ่มซุ่มก็เป็นปฏิบัติตามป้ายเนาะเส้นทางมันก็ไม่ค่อยดีแล้วก็เข้าเขตที่ก่อสร้างนี่ก็ให้ปฏิบัติเนาะจะหน่อยไปตกปกครองหรือว่าตกคุมบริวารไปตามมันนั่นนี่ที่ไปเอาเรื่องโครงการขึ้นไปได้แรงเนาะเพราะว่าเขตก่อสร้างขึ้นกันเลยยึดหมายอย่างไรข้างในแล้วอยากจะแยกคลองนำรถที่กันทุกสายยาวหรือสายไกลผ่านหน่วยประเงินนี่ก็ขอให้ปฏิบัติกฎจราจรอย่างเข้มงวดทางนี้เนาะขอให้เรียนไวเรียนครบเขตเนาะอย่างจังหวะสภาพเป็นทางมันมืดจะหน่อยเบรกโมยูบอหรือว่าเบรกแทรกบอที่เนี่ยจะเกิดเป็นเหตุที่พาให้เสียชีวิตและทรัพย์สินนั่นเนาะแต่ปัญหาสุดท้ายเนาะเราดูนี้ก็เราดูผลเราดูนำให้นำหน้าในคลองลำพูใส่รถใส่ถนนใส่รถตกตกหรือว่ารถอะไรใครนาเดินตามนี่นะเนาะไปกลางค่ำกลางคืนก็อยากให้มีไฟสะท้อนแสงไฟหน้าไฟท้ายอะไรก็ไม่อยากให้ไปกลางคืนนั่นแหละเนาะเพื่อว่าหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเน
0: า
2: ะผ่านมาก็มีบ่อก็ครับบ่เคยมีเนาะแต่ว่ายามมันเกิดต่อหน้าปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าอยู่เส้นทางเลียบปิงภูเขาควายนี่นะในปฏิบัติหน้าที่อยู่นี่ก็ถือว่าพบพ่อลายรถตกตกนี่เล่นกลางคืนไม่มีไฟท้ายอะไรอย่างนั้นเนาะ
0: อ
2: ะไรที่เขานำผู้ใช้รถใช้ถนนเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าขอบใจหลายๆทั้งพันโทวงศ์ไสยปัญญาแก้วเน
2: า
0: ะ
2: เจ้า
0: หัวหน้ากองข้าราชการเมืองบักเงิมที่ได้สละเวลาแจ้งสภาพการสัญจรด้วยกันก็สั่งเส้นทางเดบันเหนาปฏิเหตุในบรรยากาศนะครับฟังขอให้ท่านโชคดีแข็งแรงขอสมเสื่อเด้อในการสกัดกั้นอุบัติเหตุให้ลดน้อยถอยลงอย่าให้ได้มีนั่นแหละท่านเลยจะห่วงเป็นห่วงหลายเนาะ
2: เจ้า
0: โชคดีท่านแข็งแรง
2: จะขอบใจเช่นเดียวกันเนาะสุขภาพแข็งแรงยินดีแห่งทุกคน
0: จ้า
2: เป็นกระบอกให้สังคมเพื่อลดพ้นอุบัติเหตุ
0: จ้า
2: ขอบใจ
0: เจ้าขอบใจท่านหลายโชคดีแข็งแรงเนาะก็คือว่าหลายทาง13ใต้ของพวกเขากำลังทำการยกระดับแก้ไขถ้าว่าเส้นทางนี้เลวนะเสื่อมจากกิโลเมตรที่21เท่านี้นะไปหากิโลเมตร71ทางเมืองธัมปบาทแขวงบึงกำไสสอดใส่ผู้แลไปปักสั้นออกสู่คำบวนไปสวรรณเขตเพราะว่าเส้นทาง13ใต้ถือว่าได้รับการยกระดับแก้ไขหลายเด้เ
1: จ้า
0: อย่างอัสฟานโอ้ยงามนอนแล้วท่านไปก็สิเห็นเนาะทางแลนโอ้ยนิ่มเนาะบ่มีคุมเลย
1: เจ้า
0: เนาะไปสะดวกอย่าสุดไปเพลินนั่นล่ะเนาะตัวหน่วยลุงแคมป์ของลุงห่วยห้องตามเฮือนซานบ้านซองอ่ะเนาะเป็นห่วงทางดีงามแล้ว
1: เจ้า
0: ถ้าว่าเส้นทางแต่กิโลเมตร71กิโลเมตร21ไปจุดไปฮอด71แล้วนะโอ้ยสะดวกแล้วแหละ
1: จะ
0: เล่นสะดวกประหยัดเวลาอีกไปป
1: ัก
0: ส
1: ัน
0: นี่ก็สบายลูกท่านเลย
1: แม่แล้วส่วนการรายงานอุบัติเหตุที่เพิ่นแจ้งมาอะไรเงี้ยเดือน1 2เดือนเพิ่นก็ว่าอุบัติเหตุนี่ลดลงเนาะทางเมืองปากเงิมนี่การเกิดอุบัติเหตุก็มีแต่2รายอุบัติเหตุที่ว่าหนักๆบ่เสียชีวิตสาหัสก็บ่มีเทื
0: ่
1: อก็เป็นเหตุที่ว่าเพียงแต่ด่าถูกกันไปซื
0: ้อด่าถูกไปซื้อเนาะธรรมดาจ้ะ
1: เจ้าม
0: าอีกเห็นข่าวนี่โอ้ห้องส่งเฮานี่อินเทอร์เน็ตอยากฝืดเนาะอยากยากเนาะ
1: เจ้า
0: เพราะว่าเข้าไปกับสัญญาณมันอัพเนาะเบิ่งข้อมูลมีรายการส่งมาก็จะยากเนี่ยบ่เห็นเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ไปเห็น Facebook นึงนี่นะบุญน้องได้เห็นบ่มีคลิปวิดีโอนึงนะขี่รถจักรนะกดเข้าบ่ได้นี่อินเทอร์เน็ตมันบ่ได้เนาะกดเข้าไปเนาะเห็นรถจักรผู้นึงอ่ะแล้วซีเรียลแล้วก็สิว่าสิปลอดภัยอันที่บ่นี่บุญน้อง
1: จ้า
0: แล้วก็คือสิปลอดภัยอันที่บ่แล้วก็เดี๋ยวเบิ่งอยู่ตลบแซ่บๆตลบแซ่บๆบ่นะ แทนที่นี่ตามเรียกว่าจราจรท่านต้องจอดจอดก่อนเบื้องจากภาพนี่นะแล้วก็เลี้ยวอยู่แล้วก็งวกหลังอยู่ดิเห็นปะ
1: เราคิดว่าวิทย์คันเดียว
0: เราคิดว่าวิทย
1: ์วิทย์มันมีคันหนึ่งที่ไปหน้าก่อน
0: แม่เราคิดว่าวิทย์แล้วหรืองอกมาก
1: อย่าเบิ่งแบบ
0: ใ
1: ดเบิ่งไวพดบอก
0: เบิ่งไวพดบอกหรือจังใดเบิ่งจากวิดีโอน่ะ
1: แล้วก็เบิ่งนี่จุดบ่เป็นตาเลี้ยวได้นี
0: ่แล้วก็บ่เป็นตาเลี้ยว
1: มันบ่เหมาะสมในการเลี้ยว
0: ถ้าว่าสิเลี้ยวหั่นนะก็ให้จอดก่อน
1: จ
0: อดนิ่งก่อนซะทุกท่านเด้อันนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเด้อเบิ่งจากวิดีโอแล้วนี่น่ะนาทีจอดนี่เออรถบ่มีแล้วเนาะก็จึงเปิดสัญญาณขอเลี้ยวหรือว่าข้ามทาง
1: เ
0: ห็นบ่เจ็บได้หันไหนเบิ่งจากภาพแหละอันนี้เป็นห่วงหลาย
1: ปั่นเบิ่งอีกแบบนึงนี่คือตั้งใจขี่เข้าไปเลยบ่
0: คือตั้งใจมันต่ำแล้วนี่เนาะ
1: ม
0: ันบ่แม่นบอลสนามฝึกซ้อมแข่งขันได้ทุกท่านเด
1: ้คันน่ะไปฉีกรถใหญ่คันข้างหลังสิฮิวาแนวใดนั่นบ
0: ่อันตรายอันตรายนะแล้วก็อีกคลิปนึงวิดีโอที่เลี้ยวนี่เห็นอยู่ใส่อยู่ทั้งต่างแขวงสิแม่นอยู่ทั้งคำมวนหมดหรือว่าอยู่แขวงใดรถบรรทุกกันนี่
1: เจ้า
0: แม่ย่างข้ามทางเอาน้องไปแล้วบ่ลือเอ้ยไปแล้วนี่อีกผู้นึงก็สิแม่นจับบ่ทันบ่ลูกหลานพี่น้องดึงบ่ทันนั่นน่ะแล่นนําก้นแม่บังเอิญรถบรรทุกขี่มาต่ําครูคูเบรกได้ฟังเสียงเวกเพิ่นก๊ากบ่นึงโชคดีบ่ถึงจังหวะที่รถเหยียบโฟงออกข้างถือว่าลากไปซื้อ
1: เจ้า
0: เนาะเด็กน้อยเด้2 3ปีนึงนะเบิ่งจากภาพบ่ว่าเพิ่นก็สลบเป็นจากกล้องวิดีโอวงจรปิดแล้วเพิ่นก็จับอุ้มไปใส่รถจักรยี่ฟ้าไปห้องหมอล่าสุดได้ยินข่าวว่าปลอดภัยเด้
1: เจ้า
0: ปลอดภัยเด้
1: เจ้า
0: โอ้โชคดีเด้อโอ้ยเดี๋ยวหลานน้อยเห็นข่าวอยู่ทางสื่อออนไลน์ Facebook มื้อนั้นคิดแล้วนี่แหละเนาะก็บ่เห็นหมู่เพิ่นระบุใส่ลงเฟซ Facebook นี่เรียกขอนําแท้ๆทุกท่านเด้อผู้ใดลงข่าวจะใครระบุแด้เกิดขึ้นอยู่บ้านเมืองใดแขวงใดอย่าฟ้าทอนวันย่านแต่คนบ่ติดตามนะย่านคนแต่บ่ได้ยอดไลค์ยอดแชร์ไปเบิ่งจนได้ไปอ่านซอกข้อความมันอยู่แข่งได้ไปกดเบิ่งก็บ่เห็น
1: จ้า
0: อยากให้ระบุคักแน่เนาะว่าโอ้เกิดขึ้นอยู่บ้านนี่เด้อตัวอย่างซะบ้านสายลมเมืองจันทบุรีสมมุติว่านครหลวงจันทน์ก็ใครเด้
1: จ้า
0: อันนี้บ่ฮู้มื้อฮู้ยามเกิดขึ้นอยู่บนใดเวลาใดลงสื่อออนไลน์ Facebookแต่ว่าก็คนลาวและเสียงห้องโหห้ายด่ากันดิ
1: เจ้าเรื่องของการย่างข้ามทางต่างๆนะนะโดยเฉพาะผู้ที่มีลูกหลานเด็กน้อย 2-3 ปีที่ว่าไว้กําลังแลนกําลังดื้อนี่นะต้องได้เป็นเจ้าการนะฮะผู้ฟังครอบครัวนี่นะเรื่องของผู้ปกครองนี่นะต้องได้มีสติระมัดระวังแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็แม่นผู้ที่ว่าอยู่เฮือนใกล้แคมทางเฮือนใกล้แคมทางที่บ่มีหัวนี่นะ
0: แ
1: ต่นี่ต้องได้เป็นเจ้าการได้เพราะว่าเด็กน้อยนี่บางเทื่อเขาเจ้าบ่ได้ฮู้เด้เห็นรถมาบ่หรือว่าเห็นสิ่งที่ว่ามันดึงดูดใจเขาเจ้าน
0: ั่นแหละ
1: จะอยากแล่นไปรถใด
0: เจ้า
1: เนาะท่านผู้ฟังอันนี้เฮาฝากไว้เพราะว่าระยะที่ผ่านมานี่มันมีแล้วที่ว่าลูกหลานเฮาแล่นไปใส่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตระยะที่ผ่านมาเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้าอันนี้ก็ขอแจ้งฝากไว้ในรายการเฮาทุกๆท่านเอาเวลาก็ยับจบบอกมาอีกเทื่อนึงก็ขอแจ้งเด้อท่านใดที่อยากเป็นส่วนนึงหรือว่าประกอบความเห็นการจอดรถในตัวเมืองนี่นะเพื่อให้มันหัดกุมเนาะให้มันถูกตามระเบียบการสอดคล้องในสภาพตัวจริงนี้เนาะเพิ่นก็ทางแผนกโยธากําลังเก็บกําข้อมูลให้ทุกคนมีการมีส่วนร่วมประเมินหรือว่าแสดงความคิดความเห็นวิเคราะห์นํากันการจอดรถในตัวเมืองนี้โดยเฉพาะเรื่องการตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบความเห็นแสดงห่างขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองและพัฒนาสถานที่จอดรถในตัวเมืองนครพนมจังหวัดบอกเขานี้เพราะว่าอาทิตย์แล้วนี่เพิ่นได้มีการแจ้งมาเนาะวันที่3กรกฎาคมวันศุกร์แล้วนี้เนาะเพื่อในระบบการเก็บค่าบริการบอกความปลอดภัยบอกความสงบไปเรื่อยครับเพราะในสังคมนี่นะ
1: เจ้า
0: ดังนั้นขอมีส่วนร่วมเด้อ Facebook นี่มันอย่างบุญน้องเพิ่นว่านี่ Facebook Group บ่
1: เจ้า Facebook Group ของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเมืองจัน
0: ทน์แล้วก็มีสแกน QR โค้ดก็ได
1: ้เนาะเข้าไปสแกนที่ Facebook เลย
0: ไป Facebook เลยแล้วก็ไลน์เพจสำนักข่าวต่างๆเพิ่นก็ได้เอาลงสวยในการโฆษณาอันนี้ก็ชมเชยเนาะดังนั้นก็ขอให้เข้าไปมีความเห็นน้ำกันแสดงความเห็นรถว่าโอ้มันบกคักบ่บ่แน่บ่จอดมองนั้นมองนี่มันแคบโพดบ่หรือว่าการบริการค่าฝากรถมันแพงโพดบ่จังได๋สมมุติว่า
1: เจ้า
0: ก็ขอให้ไปแสดงความเห็นน้ำกันเนาะที่เพจ Facebook ของแผนกโยธาธิการและขนส่ง Facebook ก็มันเขียนใส่ว่า Facebook Group ของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงจันทน
1: ์แม่นแล้ว
0: และก็คือได้แจ้งแต่ต้นแล้วเนาะอีกเทื่อนึงระยะนี้ก็เพื่อต้นครับวันสำคัญของชาติของพรรคเขาเดใน13กรกฎวันครบรอบมือเกิดประธานสุพรรณวงศ์หรือว่าเจ้าสายแดงนี้ที่จะมาฮอดมาถึงท่านผู้ฟังดังนั้นก็ขอแจ้งบรรยากาศเลยบางท่านมีกิจกรรมเดเนาะแล้วก็ทั้งที่ไปปล่อยป่าอีกอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่านี่วันสั่งตั้งกระทรวง โยธาธิการและขุนทรงนครจันทร์ดังนั้นเพิ่นก็ได้แจ้งมาแล้วนี่เพิ่นแจ้งมาแล้วคร่าวๆมาแล้วนี่ว่าวันที่10วันศุกร์นี้ตอนแลงประมาณ 17:30-18:30 สิมีกิจกรรมถามตอบด้วยผู้ใดอยากได้รางวัลไปประตูไซเนาะโฆษกสมรักก็สิได้ไปร่วมเพิ่นเชิญมาแล้วเนาะจองไว้แล้วให้ไปเฮ็ดกิจกรรมถามตอบเนาะคืองานสัปดาห์แห่งชาติด้านของประทังหลวงนั่นแหละ
1: เจ้า
0: ลูกหลานเฮาจะไปเฮ็ดกิจกรรมถามตอบรางวัลนี่เพิ่นก็สิมีประวัติการเคลื่อนไหวของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งความปลอดภัยบนท้องถนนแล้วก็มีละครเวทีอีกนี่ได้ยินว่าเพิ่นสิจ้างผู้ใดเชิญนักแสดงกองละครแห่งชาติผู้ใดไปแสดงนี่นะ
1: เจ้า
0: เนาะไปเบิ่งกิจกรรมของพวกเขาได้ในมื้อวันศุกร์เนาะเริ่มแต่ 17:30-18:30 ส่วนว่าวันที่11นี้จะมีการยังมาสุขภาพเนาะเพื่อเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งครบรอบ75ปีมีการนำพักรักคันสูงอดีตการนำกระทรวงการนำกระทรวงยศขอพนักงานแล้วก็บรรดากระทรวงอ้อมข้างบริษัททางห้างเทศกาลสนับสนุนเพื่อการสิบห้วมกิจกรรมในตอนเช้ามื้อวันเสาร์ที่11กรกฎนี้อันนี้ก็เชิญชวนทุกท่านเลยเด้อกิจกรรมวันศุกร์วันเสาร์2มื้อเนาะที่ส่วนประตูไซนี่ท่านผู้ฟัง
1: เจ้าสำหรับเวลาจากรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้1ชั่วโมงเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายรายการขอบใจมีรายการอีกเทื่อนึงที่ติดตามรับชมรับฟังรายการมาตั้งแต่ต้นมื้อนี้สมมาลาพิมพ์มาวงและบุญน้องพานผู้วงลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สบายดี
0: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางสุนทรเสญจักรรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตตั้งต่างๆได้สืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
2: ท่านนางขันทองพันธจักรสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่11แขวงบุยคำไสประกอบคำเห็นใส่บทรายงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026โดยเฉพาะของเขตวัฒนธรรมสังคมคือคะแนนการศึกษาเป็นต้นการแก้ไขปัญหาครูอาสาสมัครและการแก้ไขปัญหาขาดเขินครูโซนถึงว่าในระยะผ่านมารัฐบาลได้สุ่มใส่แก้ไขแต่ยังเห็นว่าบางด้านยังซักซ่าและบางด้านปฏิบัติได้โดยพื้นฐานก็ตามแต่ยังเห็นว่าบ่ทันขาดตัว
3: ข้าพเจ้าขอมีความเห็นลงและวินัยคงเขตประทับสังคมโดยเฉพาะเมนโตกับคะแนนการศึกษาเนื่องจากว่าเรื่องงานดังกล่าวเป็นเรื่องงานที่สำคัญและเป็นปัจจัยตัดสินในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งพวกเราได้รับฟังการรายงานของรัฐบาลการเก็บรายฮาร์ด6เดือนผ่านมาแม้นเพิ่มขึ้นสาเหตุก็แม้นสุ่มไส้การหันเป็นทันสมัยนั้นข้าพเจ้าคิดว่าการหันเป็นทันสมัยนี้ปัจจัยก็แม้นบุคลากรก็คือทรัพยากรมนุษย์แต่พวกเรามาเบิ่งการแก้ไขปัญหาอยู่ในขั้นแห่งการศึกษาถึงแม้นว่ารัฐบาลได้มีความพยายามแก้ไขแต่ก็ยังเห็นว่าบางด้านยังมีอันซักซ้าเป็นต้นแม้นพวกเราได้รับฟังว่าได้แก้ไขปัญหาครูอาสาและการขาดแคลนครูโดยพื้นฐานซึ่งเป็นปัญหาที่แก่ยาวมาและก็บรรดาสมาชิกสภาพวกเราได้ยกขึ้นตลอดเนาะแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าได้รับการแก้ไขปัญหาครูอาสาโดยพื้นฐานและการบรรจุครูทดแทนตามจำนวนครูที่สูญเสียได้ส่วนโดยส่วนหนึ่งแต่ข้าพเจ้ายังเห็นว่ายังบ่ทันแก้ไขได้อย่างขาดตัวโดยเฉพาะแม้นการขาดแคลนครูสอนยกตัวอย่างอยู่เขตเลือกตั้งสิบเอ็ดแขวงบุรีรัมย์ไทยของผู้ข้าพเจ้าตามการรายงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องความต้องการของครูสอนในช่วงปี 2025-2026 นั้นเห็นว่าต้องการอยู่292คนแต่ว่าตัวเลขที่ทดแทนได้เพียงแต่77คนก็ถือว่ายังขาดอยู่215คนพร้อมกันนั้นในการแก้ไขปัญหาครูสอนอาสาสมัครด้วยการบรรจุโควต้ารัฐกรครูเขาอยู่ในกำลังป้องกันสารนั้นมีการปฏิบัตินโยบาย 70% ของเงินเดือนนั้นแต่ว่าข้อการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงมาฮอดปัจจุบันนี้ในการปฏิบัตินโยบายดังกล่าวเฉพาะเขตเลือกตั้งของพวกข้าพเจ้าแม่นยังบ่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติฉะนั้นจึงอยากเสนอให้ทางคณะรัฐบาลได้ช่วยกดกาคืนและแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ตื้ม
2: ในขณะที่ผู้สื่อข่าวกำลังรายงานข่าวอยู่นี้สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลตามคำเจาะจิ้มของประธานกองประชุมอย่างกงไปกงมาและมีลักษณะสร้างสรรค์เพื่อให้บทรายงานมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และหัดกลุ่มขึ้นกว่าเก่านักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
1: จบข่าวดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน

0: พวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: นี่ตุน
1: หืม
0: คู่บวาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ล่ะมือนี่มีความสุขทั้งกายและใจเด้
1: ไปเห็นอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เฮาไปบริจาคเลือดมาเทื่อนี้เป็นเทื่อที่หาเร็วได
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เฮาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นนั้นบ
0: ่โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเฮานี่นะเฮาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาผัดว่าแนวนั้นเด้เขากับโบฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเข้าไปจังซั่นแหละ
0: เขาเข้าใจความรู้สึกนั้นใดต่อไปนี่นะย่าไปฟังคนโบฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
1: ้อ
0: ไปน้ำเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเซียวเขาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021 212 892

0: บายดีท่านผู้ฟังทีเคารพ
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดีสายฝนเนาะสบายดีมิตรหักแฟนรายการทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์ค่ะวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 MHz มาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางสายฝนลินเนาะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์เจ้าพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ก็คือแฮม8คำเนาะมื้อนี้มิตรรายการ
1: เป็นวันศีลน้อยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้ามื้อนี้วันศีล8คำผู้ใดที่ว่าไปใส่บาตรหยาดน้ำในตอนเช้ามื้อนี้บวกใส่กับสภาพอากาศมื้อนี้ก็อากาศดีดีแน่
1: เจ้าแม่แล้ว
0: เรื่องการไต้ทุบไต้เทียนบูชาก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันพ่อๆกับมิตรรายการในมื้อนี้กับวันอังคารเนาะกงกาบที่7เดือนกรกฎคม2026
1: วันนี้ก็เป็นมื้อที่2เนาะที่เฮาดำเนินรายการในอาทิตย์นี้
0: เจ้าแม่ล่ะ
1: อากาศก็ฮู้สึกว่าสดชื่นแจ่มใสดีอากาศจะบ่ฮ้อนปานใด
0: เจ้า
1: แต่บางคงเขตก็อาจจะมีฝนตกแน่ก็เช่นตัวอย่างที่ว่าแถวคำม่วนเหมาะสมนักเขต
0: เจ้า
1: และกาบริเวณแถวบริคัมไซเป็นต้น
0: ไ
1: ปก็รู้สึกว่าทางนั้นเพิ่นว่าฝนตกแห้งจังใดก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพทั้งเหนือเฮาดีอากาศเป็นจังใดก็สามารถที่ว่าแจ้งกันเข้ามาได้เนาะ
0: เจ้าแจ้งผลของการรับฟังมาได้เติมเนาะมีรายการและเคียงคู่กันนั้นการรายงานสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ได้เป็นเท่าใดทางภาคใต้อากาศเฮามื้อนี้มีฝนตกหรือบ่น้อทางภาคเหนือได้อากาศเป็นเท่าใดการแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเฮาได้และในมื้อนี้ก็ยังสืบต่อในการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุริศีบเพิ่นก็ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในเมื่อวานนี้ก็คือวันที่6เนาะส่วนวาระของประชุมนี้เพิ่นก็จะดำเนินจนไปถึงวันที่10กรกฎาคม2026นี้มีรายการส่วนวาเนื้อในวาระการดำเนินของประชุมมีรายการ

0: เคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนไอมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างแนะนำเสียงเพลงใดการสามารถโทรกันเข้ามาได้เนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนาอยากรับฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษกิ้งก้างยกโทรศัพท์โทรกันเข้ามาได้ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายมิตรรายการที่กำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่เจ้า0305787052เนาะอยากรับฟังเสียงเพลงใดสบายดี
1: สบายดี
2: เ
0: จ้าสบายดีเจ้า
1: สบายดี
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเนาะ
2: เอาเป็นเก่าขอม
1: าน
2: ั่งยัง
1: มา
2: เป
1: ิ
2: ด
1: เตีย
2: ง
1: 6:30 น.
0: เด้อ 6:30 น. เจ้า 6:30 น. เนาะ
1: เจ้า
2: เ
0: จ้าฝากไปทั้งได้บ
2: ่ฝากให้เมื่อคำแล้วก็พ่อทอง
0: เจ้าเจ้า
2: ก็อึ้งแล้วกันมันมีลา
0: เจ้าเจ้า
2: แล้วก็มีบะมีอยู่ทุกคำ
0: เจ้า
2: แม่มณีลาเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: พี่จงคลาแม่มณีลาแล้วก็พี่เจ้ามาแบ่งกระจกเป็น2
0: เจ้า
2: ดีดีเฮงเด้อ
0: เจ้าขอบใจเด
2: ้อ
0: ยังไผเน
2: าะจ้าเจ้ามานําแก้เด้อ
0: เจ้าเจ้าขอบใจป้าสมมิตรเด้
2: อ
0: เจ้าโชคดีอยู่ดีไม่แห้งเนาะขอบใจทางบ่าวสมมิตรเด้อ
1: ถึงจะมามอบเพลงทางไหนหวั่นใจ
0: เจ้า
1: เนาะในเศร้าแบบนี้
0: เจ้าก็ขอบใจอีกทีนึงเนาะติดตามรับฟังรายการทุกมื้อใดสัญญาณบ่แจ้งเพิ่นก็โทรเข้ามาแล้วได
1: ้
0: ต้นน้ำเอ้ยรับฟังบ่ได้เด้อสัญญาณบ่แจ้งเพิ่นว่าได้ยินเป็นบางเทื่อแต่ว่ามื้อนี้รับฟังได้ปกติแล้วเนาะทางบ่าวสมมิตรติดตามรับฟังที่ทางแขวงบ่อแก้วแนะนำเสียงเพลง6โมงครึ่งกันเข้ามาต้นน้ำจืดได้อยู่เนาะอาทิตย์แล้วนี่เพิ่นโทรกันเข้ามาแต่เนื่องจากว่าเวลาของส่งพวกเฮานี่หมดก่อนก็เลยบ่ทวงบ่ทันได้เปิดให้ก็ขอบใจเด้อที่ยังจืดได้ว่าเออยังติดข้างไว้อยู่จังไหนต้นน้ำเปิดให้เนาะตามคำขอก็แล้วกัน0305787052ครับสายน้ำไม้เติมสบายดี
1: สบายดี
2: โดยสบายดีคนงานทั้งสอง
0: เจ้าสบายดีเบาสอนเป็นอะไรเนาะบ่ได้ยินเสียงดนลา
2: เสียงก็มันม้วนเนาะม้วนท
1: ั
2: ้งสอง
1: เ
2: ลย
1: เ
2: ส
1: ีย
2: ง
1: ใจหลายเด้อเราสอน
2: เ
1: จ้า
0: จะเป็นปากหวานแต่เศร้าเนาะ
1: วันนี้เขาคือจะกินข้าวแซ่บเนาะตอนน้ำ
0: หมอฝนตกบ่ยังตกอยู่บ่ตอนนี้
2: เลื่อนแล้ว
0: เนาะเส้นทางอยู่ทางพุ่นเป็นอะไรไปมาสะดวกอยู่บ่ทางวังเวียง
2: สะดวก
0: เนาะเจ้า
2: เป็นห่วงเลยมาเรื่องสบาย
0: เจ้า
2: ไปจะดีคือกัน
0: เจ้ามีโอกาสจะไปยามบ่าวสอนเด้อ
2: โอเค
0: เจ้าเอามื้อนี้ฟังเพลงหยัง
2: ดอกฟ้าราตรีเด้อ
0: ดอกฟ้าราตรีเจ้ามอบให้ไผบ
2: ่มอบให้สาวนั่นแหละสาว
0: อย่างเนาะเจ้า
2: เพิ่นจะเป็นมีคู่ก็จ้าเดินไปไหนกระทะได้อยู่ดอก
0: เจ้า
2: สาวมณีลาแล้วก็สาววันมึงเพื่อนคนงามเลยเด้อ
0: เจ้า
2: แม่ทิ้งวังเวียงแล้วก็แม่ไพ่แม่เพยแม่วอน
0: เจ้า
2: คู่คำนายคำเล็กขอช่วยแม่นี่คอลัมน์ชัดมองแปดตาเรือเลยเด้อ
0: เจ้า
2: เพชรมณี
0: เจ้า
2: ติดเชื้อเด็กนั่นสาวงามมาใหม่ทั้งสองมาวันมวลนี้เด้อ
0: เจ้าขอบใจหลายๆเด้อ
2: สบายดี
0: เจ้าโชคดีสบายดีขอบใจเน
1: า
0: ะ
1: ปันใดกสิท่าการเวลาจะเปลี่ยนไปจังใดเนาะไอ้ก็ฮักน้องคือเก่า
0: เจ้าก็เป็นอีกมิตรรายการคนนึงที่ติดตามรับฟังรายการตลอดผ่านมาเพิ่นก็เคยเว้าคำเว้าที่ม้วนๆเนาะฟังแล้วก็อ่อนซ้อนโดยเฉพาะกับฝากไปทางนนแก้วเด้อถึงว่าจะมีครูกะยาเนาะแต่บ่าวสอนก็ยังล้อถ่ายอยู่บอนเก่าเด้อเดินปันใดก็ยังสิท่าคือเก่าถือว่ายังมุ่งมั่นในจิตนึงใจเดียวอยู่เนาะก็ขอเป็นกำลังแข็งใจให้ทุกคนเด้อผู้ใดที่มีครูแล้วก็ขอให้สมหวังขอให้ฮักกันไปเดินโดนเนาะผู้ใดที่ว่ายังโสดยังบ่มีครูอยู่ก็มาซอกมาหาได้เนาะทางให้กันสีสันเสียงเพลงพวกเฮากับหลายๆคนที่ยังโสดเนาะเพิ่นว่าฮักกันนี่บ่สำคัญเด้อ

เรื่องหน้าตาบ่สำคัญอายุพร้อมบางคนนี่ว่าจิตติว่าอายุน้อยอายุหลายบางคนนี่ว่าบ่เกี่ยวเออสำคัญก็คือว่าเรื่องความจริงใจความฮักดีๆเนาะและการนิสัยใจคอพร้อมตอนนี้เวลาตามห้องทรงหลายคนนี่ก็รอท่าติดตามรับฟังเสียงเพลงอยู่พวกเขาจะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี่ให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงนี้กันน้ำกันเนาะยิงเรายุคใหม่ฝากต้อนให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนเด้อรายการจะติดต่อด้วยเสียงเพลงที่เบาสมมิตรได้น้ำกันเข้ามา6 โมงครึ่งเนาะม้วนๆน้ำกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: มองเธอพบมองเธอยามใดก็พบมองเธอพบมองเธอยามใดก็พบมองเธอ
1: ห่วยเสียงคำโดยมองข่อยมันสมองเป็นจังสีวะ
2: มันเป็นจังไดขนาด
1: โยเข็มมันเตยแต่ละแสอยู่นี่เด้อ
2: บ่แม่นมันตายเฉพาะขนาด
1: สงสัยมันตายล่ะที่บ่นี่นะ
2: คือจังว่าเห็นถือไปตีกอบอยู่ทุกมือ
1: จังว่านี่แหละเว้ย
2: เราไปแป้งสติอาจารย
1: ์เอาไปแป้งแล้วเขาให้ซื้อยาบำรุงหัวให้เป็นจังสีมันสิได้ไปอาหารคายาได้เลยไปนี่

ซื่อมนซนแม่นผู้กล้าปากออกแซงผู้ฮู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่อได้อ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ้งถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลง
1: เบิกบานมรยา2เนาะ
0: เจ้า
1: บนซึ่งก็คือเก่า
0: เจ้าแม่ละมีรายการได้หับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเฮาจบกันไปนั้นกับแมนเสียงเพลงสาวเรายุคใหม่เนาะแล้วก็ติดต่อด้วย
1: 6โมงครึ่ง
0: 6โมงครึ่งเนาะจากเบาสุมิตรในน้ำกันเข้ามา
1: เสียงเพลงม่วนๆต้นรายการของเฮาเลยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่ละฟังให้เป็นความสุขความบันเทิงม่วนซึ้งกับมีรายการทุกทุกคนเนาะที่ติดตามหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี
1: ้เจ้า
0: และวังกี้นี่ก็ขอบใจเด้อทางเมคำ
1: เจ้า
0: เป็นว่าทุกเขาหน้าไม้นี่ยากยากต้นน้ำเลยก็เลยขอเป็นหลังไม้เอาซะเป็นว่าเสียงเพลงที่เพิ่นแนะนำกันเข้ามาก็ขอบฟังเพลงเก่าเด้อที่พ่อทองแนะนำกันเข้ามาเมื่อวานนี
1: ้เจ้า
0: คิดฮอดสาวมือสองเพิ่นว่า
1: เจ้า
0: อาจจะหน่อยต้นน้ำเปิดให้ตามคำขอและพิเศษเสียงเพลงนี้ก็เป็นเสียงเพลงที่ฮู้จักกับพ่อทองตั้งแต่ทําอีดคิดฮอดสาวมือสองที่เคยมอบให้ในมือนั้นจนมาฮอดมือนี้ก็ครบฮอบ1ปี
1: เจ้าก็ขอให้เป็นความรักที่หวังดีต่อกันและก็เป็นมิตรที่ดีเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เป็นผู้ขวัญใจกันแบบนี้ตลอดไปในไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลความหักเป็นสิ่งที่ว่างดงามอยู่แล้วคันเฮาหักกันไว้ดีกว่าสร้างกันท่านผู้ฟัง
0: เจ้าก็ขออวยพรไซให้ทั้งพ่อทองแม่คำมีแต่ความสุขกายสบายใจเด้อเวลาตามห้องทรงในปัจจุบันนี้9โมงกับ30นาที
1: เจ้า
0: เมื่อนี้ทางรายการพงเฮาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสาร
1: เจ้า
0: เมื่อนี้ทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเตือนภัยลมพายุหมุนเขตฮ้อนก็คือ
1: เจ้า
0: พายุไมซักทันปุฟังซึ่งอาจจะให้ไทยมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมดังนั้นก็ขอแจ้งเตือนถึงพ่อแม่ประชาชนทางองค์การปกครองท้องถิ่นที่ว่าอาศัยอยู่ตามเขตแคมป์แม่น้ำต่าง
1: ๆ
0: ขอให้มีสติระมัดระวังเนาะแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือต่อกับสภาพฝนตกหนักจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าและนอกจากนั้นทางว่าทานใดที่จะเดินทางไกลแดนขึ้นไปเหนือลงไปใต้ในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความเตรียมพร้อมนะ
1: แม่แล้ว
0: กาเตรียมกันเดินทางให้ดี
1: กวดกาเทคนิคเนาะในการเดินทางผู้ใดที่ว่าขับขี่รถมันบ่ต้นน้ำ
0: เจ้าแม่ละผู้ใดที่ว่าเดินทางโดยรถส่วนตัวเน
1: า
0: ะหรือว่าผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถแล่นรถโดยสารก็ขอให้ทุกคนนั้นมันเบิ่งทางด้านเทคนิครถให้ดีเพราะว่าเดินทางไกลแน่นอนล่ะขึ้นไปทางเหนือเส้นทางนี่ก็จะพบความยุ่งยากแดบอกใส่ถ้าว่าเมื่อใดมีฝนตกมานี่อาจจะเฮ็ดให้การไปกันมานี่ยุ่งยากอาจจะเฮ็ดให้มีน้ําท่วมมีดินเจือนในบางจุดเนาะซึ่งพวกเฮาก็คาดคะเนบ่ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีความเตรียมพร้อมก่อนแล้วกันสําคัญก็คือติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเน
1: า
0: ะ
1: และก็มีสติเนาะในการไปกันมา
0: เจ้าแม่นมีรายการเดินทางไกลถ้าว่าเดินทางไกลห่างไกลอิดเมื่อยก็ต้องได้หยุดได้พักก่อนเด้อเพื่อความปลอดภัยเนาะนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลง
1: ใช
0: ่ตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:32 นาทีมาหับสายน้ำไม้กันเติมก่อนสบายดี
1: สบายดี
2: เ
1: จ้า
2: ไหวราคาหน้ามา
0: เจ้าสบายดีไหมคะ
1: เจ้า
2: สบายดีคอยคนต้นน้ำ
1: เจ้าสบายดีไหมคะ
2: เพลงเ
1: จ้
2: าเด้อ
1: เจ้า
0: หักสามมือ
2: เ
0: จ้าคิดฮอดสามมือสองเนาะ
2: เจ้า
0: เจ
2: ้
0: า
2: แม่จะเข้ามอบม
0: ือ ซื้
2: อหลายมือบ่ได้มอบเด็กกระทองข้าวหวานนี่เราจะมีจะมอบเป็นสุด
1: ท้
2: าย
0: เจ้าเซ็นเลยไหมคะมอบให้ใครเป็นพิเศษบ่
2: แม่มณีลาเด้อนับแพงแล้วกับพอดินทองผู้นี่จะได้ตีตายแล้วก็
0: อืมเจ้าเจ้า
2: แม่คำเดือนหนึ่ง
1: เจ้า
2: แล้วก
1: ็
2: แม่บอลชอบอันนี้คือจริงคือเท่
0: เจ้า
2: แล้วก็แม่ไผ่ปวดเชียงแก้วอุดมชัย
0: เจ้า
2: แล้วก็แม่จันทรากับพ่ออึ้งดำช้างเด้อ
0: เจ้าเจ้าก
2: ับเพลงนนท์แก้วกับผู้ฮักเบิ้ล
0: เจ้า
2: แล้วก็บางโจงรำเหรียญบุคคลีเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้า
2: แล้วก็ชมนิดเด้ลูกชายชมนิดเด้
0: เจ้าก
2: ับผู้ฮักเบิ้ลมีระบบ
0: เจ้า
2: แล้วก็ลุงผู้คำไอ้ผู้มิ ี่เด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: บ้านใจชนน้องแตงเด้
0: เจ้า
2: อาการเม็ดไทยอีเดบันนี่เมเวียงชน
1: เจ้า
2: แล้วก็เมวัน
0: เจ้า
2: เนื้อ
0: เจ้า
2: เสียงถูกใจเด้อลูเด้อ
0: เจ้า
2: พิเศษลงการใจเด้อ
0: เจ้า
2: พอคันทองจันทร์กำลังดี
1: เจ้า
2: หน้าที่จองอันนี้คูปีอันคูในใจเขาไม่ทำตลอดไป
1: เจ้า
2: ว่ามีวันลืม
0: เจ้าเจ้า
2: หัวได้ยินได้กระย้อนนี่ล่ะกำลังใจเกินร้อยเลยนะ
0: เจ้าเจ้าขอบใจไหมคำเด้อ
2: เจ
1: ้าขอบใจ
0: เ
1: จ้าม
2: ีแฟนคือดีได้แฟนคือหูได้คือดีคือไม่คำเด้อ
1: ขอบใจได้ไหมคำเด้อ
0: ขอบใจไหมคำ
1: เจ้า
2: เ
0: จ้ายินดีมีแฮงเนาะขอบใจทั้งแม่คำอีกเท่นึง
1: เจ้าต้นน้ำทั้งสองพวกเขาเนาะค่ะเป็นก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงอันนึงเนาะในพารายการเพื่อนมาผ่านความหักที่ดีๆระหว่างครูพ่อแม่บ่ว่าจะเป็นเบ้าสาวต่างๆเนาะแต่ยังก็เป็นกระบอกเสียงอันนึงที่ว่าพารายการสีสันเสียงเพลงของพวกเขาก็ต้องได้ขอบใจครับมีรายการทุกทานที่เป็นมิตรขวัญใจที่ดีก็แล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าขอบใจเด้อมีรายการทุกคนเนาะที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงมีรายการก็จะได้ฟังความฮักดี
1: ๆแม่นแล้ว
0: ที่แม่คำเพิ่นมาเล่า
1: ถึงจะเป็นฮักอยู่ห่างๆแต่ก็เป็นความฮักที่แบบเป็นความฮักที่มาเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันเป็นความไม่ตีจี้ที่ว่ามีความจริงใจมีความเอื้อเฟื้อถึงจะเป็นความฮักที่ห่างนั่นก็เป็นความฮักที่มีให้กันได้เสมอ
0: เจ้า
1: เจ้า
0: ก็ขอให้หักยืนยาวมันเด้อ
1: เจ้า
0: ก็ครบรอบ1ปีแล้วเนาะ
1: แม่นแล้ว
0: ฟังแม่คำเราเว้าซื้อฟังนี่ทั้งคนสกทั้งสองนี่ก็ยิ้มไปนำ
1: แม่น
0: เสื้อว่าพอท้องทีที่ตามเฮาฟังก็ต้องยิ้มเช่นเดียวกันแล้วเนาะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็คู่ขวัญใจหลายๆคู่
1: เจ้า
0: โดยเฉพาะก็คือทั้งคู่แม่มณีลาแน่
1: เจ้า
0: คู่ฮักทั้งไก่นี่ก็จะเป็นคู่ฮักทั้งเสาแพงเนาะทั้งบ้านนนแก้ว
1: เจ้า
0: และก็คู่ทั้งแม่วอนพ่อวอน
1: เจ้าย
0: ังมีครูแม่จันทราพ่ออึงพร้อมกันหลายๆครูที่เป็นครูขวัญใจที่ได้ส่งกำลังแห่งใจให้ทางรายการเป็นซื้อเป็นควอต้อเป็นซื้อกลางฝากความคิดฮอดคิดถึงถามข่าวคราวคิดฮอดคิดถึงบรรดาแม่ๆพ่อๆทุกคนเด้อทั้งแม่วันนี่ทั้งคิวและแสงเหนือนี่ก็บ่ได้ยินเสียงโดนละเนาะติดตามหาฟังรายการหรือบ่เนาะถ้าว่าติดตามหาฟังกระทู้เข้าหาต้นน้ำในเด้ออ่ะตอนนี้ครับสายนาไม้สบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดีเจ้าสบายดีแม่จันทรา
3: ดีจะหน่อยพอเพียงฮักเบารุ่นน้องเลยเด้อ
0: เจ้าฮักเบารุ่นน้องเนาะฮักหลายปันใดเด้
3: คือมันคือมีเด้อ
0: เจ้าเจ้า
3: ดูมีความสุขตลอดไปเด้อ
1: เจ้า
3: ตลอดไป
0: เจ้า
3: จะบอก
0: เ
3: ห
0: รอ
3: เสร็จ
0: ยาวเลยได้ไหมเจ้าเจ้า
1: ถึงไม่ได้เอาไฟมามัดแขนสมอหนอจันทรา
3: คะแนนแ
1: ท
3: ้ก็มี
1: เ
3: ป็นหย่อนเป็นแถลง
0: เจ้าแม่แล้ว
3: แ
0: ม่
3: ท่านโอ้ยสาวตลอด
1: แต่ก็ยิ้มไปน้ำเนาะมีความสุข
3: น้ำรายการเพื่อนเด้อ
0: เจ้าเจ้
3: า
0: เจ้าเจ
1: ้
0: าให้ทีมงานทุกคนเนาะเจ้าเจ้า
3: ทุกคนที่เกิดจะปืนต่างๆเด้อ
0: เจ้าเจ้า
3: เกิดอีกเพื่อนลูกทั้งสองเด้อ
0: เจ้า
3: เ
0: จ้าเซ็นกันเด้ออยู่ดีไม่แห้งเด้อแม่จันทราเด้
3: อ
0: เจ้าเจ้าโชคดีสบายดีขอบใจทางเมจันทราเนาะผู้คนใจทางพ่ออึงด้านสร้าง
1: เจ้า
0: ทักเบารุ่นน้องในเด้อเพิ่นว่าอาจจักหน่อยทยอยทยอยเพิ่นให้ตามคําขอเนาะที่มีรายการได้แนะนําเสียงเพลงกันเข้ามา
1: เจ้า
0: ตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮาพร้อมแล้วดอกฟ้าราตรีจากทางเบาสอนทางวังเวียงแขวงเวียงจันทน
1: ์เจ้า
0: แนะนํากันเข้ามาเสียงเพลงนี้มอบให้ทุกเสียงทุกสายเด้อมอบให้พิเศษก็คือทางเสาแพงบ้านนนแก้วน้ำเนาะที่กำลังครับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้มันม้วนน้ำกันก่อนแล้วก็จะติดต่อด้วยคิดฮอดสาวมือสองที่แม่คำพ่อทองได้แนะนำกันเข้ามาตอนนี้เสียงเพลงพร้อมแล้วมันม้วนน้ำกันหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลง
1: เจ้าก
0: ับขมาสู่ซ่องนี้กับสายฝนต้นน้ำเซนเคย
1: เจ้าเบิกบานมนต์เซนกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปแล้วเนาะ
0: เจ้า
1: หวังว่าจะเป็นอีกความสุขสีสันหนึ่งได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการพวกเขาขอฟังให้เป็นกำลังแห่งใจมิรายการทุกคนถ้าว่าเสียงเพลงใดที่เปิดไปยังบ่ถึกอกถึกใจการสามารถแนะนำกันเข้ามาได้แล้วบอกว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เสียงเพลงใดอยากรับฟังเป็นพิเศษหรือว่าอยากฝากความคิดฮอดคิดถึงการสามารถส่งข่าวมาได้น้องมีรายการถามข่าวซึ่งกันและกันวันกี้นี่ก็ขอบใจเด้อทั้งแม่วันขอบใจทั้งพ่อคำเล็กพร้อมเนาะที่ติดตามรับฟังรายการอยู่เพิ่นว่าโอ้เข้าหน้าใหม่บ่ได้โทรยากยาก
0: หล
1: าย
0: แต่ก็บอกเป็นอย่างโน้นจะโทรเข้าหน้าไมค์เลยว่าหลังไมค์ก็ดีใจที่ว่าทุกเสียงทุกสายยังคิดฮอดพวกเขาทั้งสองคนแล้วก็คิดฮอดซึ่งกันและกัน
1: เจ้าวันที่นี้แม่วันเพิ่นมาฟังเพลงหวมกันกับทีมงานเด
0: ้อ
1: นั่นก็คือเสียงเพลงคิดฮอดสาวมือสองฟังหวมกับทำเมคัมนำเด้อเพิ่นว่าแล้วก็ฝากถามข่าวความคิดฮอดคิดถึงไปหาทางสาวน้ำเพชรแน่สาวอ้อยแน่แม่คำแน่เนาะสาวแพงนำเด้อ
0: เจ้า
1: และกาทหารสังแฟนเนาะจากพอคำเล็กแนะนำกันเข้ามาบางทีนี่ผลว่าต้นน้ำพอสิได้ฟังบ่เนาะมื้อนี้ได้ฟังเนาะได้ฟังทุกเพลงที่มีรายการได้ขอกันเข้ามาเพราะว่าได้มีการจัดสรรเวลาไว้แล้วบางมื้อนี่ก็โอ้ฮับสายหน้าไม้แดเนาะสำหรับจะเปลี่ยนเสียงเพลงในอาจจะบ่ทวงบ่ทันมีรายการทั้งใส่ฝนต้นน้ำก็ขออภัยมีรายการเด้อถ้าว่าเสียงเพลงใดเปิดบ่ทวงบ่ทันก็สามารถโทรมาได้เนาะว่าต้นเพลงนี้ยังบ่ทันได้เปิดเถอะเด้อต้นน้ำโทรมาต้นน้ำก็จะเปิดให้เน
0: า
1: ะ
0: บางทีอาจจะบ่ทวงบ่ทันแน่เลยว่าอาจจะลืมไปแน่ก็สาม ารถโทรเข้ามาแบบต้นน้ำเว้าได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่ละมีรายการ
0: ทักทายกันมาตื่มเจ้า
1: ตอนนี้เสียงเพลงฮักเบารุ่นน้องแนะนำกันเข้ามาเนาะจากทั้งแม่จันทราเป็นครูขวัญใจทางพ่ออึ่งบ้านดันสร้างฮักเบารุ่นน้องเสียงเพลงนี้กับมอบให้ครูขวัญใจทุกครูเด้อบ่ว่าจะเป็นทั้งครูแม่มณีลาขวัญใจทางเบานครหลวงมื้อนี้ไปทางใดได้เนาะติดภารกิจทางใดหรือว่าฮับฟังรายการอยู่บ่เนาะลากาคู่ควรใจทุกครูเด้อทั้งแม่คำพร้อมเนาะทั้งแม่วอนพร้อมเด้อลากาสาวแหงพร้อมเนาะทุกครูที่เป็นคู่ควรใจที่ตามมาฟังรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาหากเบารุ่นน้องตอนนี้พร้อมแล้วม้วนๆนำกันก่อนแล้วพบกันในระยะสุดท้ายของทางรายการ

0: จบไปแล้วเนาะกับเสียงเพลงหักเบารุ่นน้องจากแม่จันทลาเนาะแนะนำกันเข้ามาเสียงเพลงนี้หากฟังน้ำกันกันหลายๆคนนี่อาจจะมีการยิ้มแน่ท่านผู้ฟังเพราะเป็นอีกเสียงเพลงหนึ่งเนาะเพิ่นว่าหักเบารุ่นน้องถึงว่าจะอนุน้อยกว่าแต่ก็บ่เป็นอย่างเนาะสำคัญก็คือมีความเข้าใจมีความพักดีๆให้กันและกัน
1: ถูกต้องเจ้าแม่แล้วกับคำระยะนี้ก็เตือนกันอีกจักหน่อยเนาะในการสัญจรก็คืออันเพิ่นได้แจ้งมาวันที่7เดือน7ก็คือมื้อนี้เนาะตอนน้ำเนาะ
0: เจ้า
1: วันอังคารเวลาประมาณ 8:00 นตอนเช้าน้ำเริ่มท่วมขังอยู่ที่วังโกทงแคก็คือเมืองคำเกิดแขวงบุรีคำไซนั่นเอง
0: เ
1: นื่องจากว่ามีฝนตกหนักหลายติดต่อกันเป็นหลายมื้อแหละต้นน้ำพาให้ปริมาณน้ำมันสูงขึ้นสำหรับทานใดที่ว่าขับขี่รถจักรหรือว่ามีรถจักรหรือว่ารถตำจะเที่ยวทางเส้นนั้นหรือว่าจะไปบริเวณเส้นนั้นก็ขอให้มีสติระมัดระวังให้หลีกเลี่ยงสะกอนในตอนน
0: ี้ใช่ละท่านผู้ฟังก็คือทางที่กรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ก็ได้แจ้งเป็นประจำเนาะก็คือแจ้งเตือนเขตพื้นที่ที่ว่าอาจจะมีน้ำท่วมมีน้ำท่วมสู้มีดินเจือนบ่ว่าจะเป็นทั้งแขวงขมวนแขวงบริคำไซแขวงไซสมบูรณ์แขวงเสียงขวางผู้ใดที่ว่าอาศัยอยู่ตามเขตนี้ก็ขอให้มีสติมีความเกียมพร้อมหับมือเนาะต่อสภาพฝนตกหนักใน
1: มิถุนายนทั้งสองเนาะก็จะพยายามเอาข้อมูลนี่มาอัปเดตสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังและให้มีสติระมัดระวังน้ำกันเนาะตอนนั้นเนาะการด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการของพวกเรานั่นเอง
0: เจ้าตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:56 นาทีเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมิรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงพวกเราออกอากาศเป็นประจำเนาะทุกมื้อวันจันทร์ค่ะวันเสาร์เวลา 9:50 เอาเป็นมาซุ้มท้ายรายการนี้ทหารสังแฟนมอบไปให้ทางพ่อคำเล็กเด้อที่ได้แนะนำเสียงเพลงม้วนๆปิดท้ายรายการพวกเขาพิเศษเสียงเพลงนี้กับมอบให้ทีมงานเมมานิลาทุกคนเด้อที่กำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่เอาเป็นมาต้นน้ำพร้อมด้วยสายฝนอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสุขดีมืออื่นพบพ่อกันได้ไหมสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงการติดตามกวดกาปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมชาติจากโครงการระยะผ่านมาการลงทุนของภาคเอกชนภายในโดยเฉพาะโครงการเช่าและสัมปทานที่ดินของรัฐแม่นปัญหาสำคัญหนึ่งที่สมาชิกสภาแห่งชาติให้ความสนใจและประกอบความเห็นต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
2: ท่านอนุสักจันทประเสริฐสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่15แขวงจำปาสักประกอบคำเห็นใส่แผ่นพัฒนาสิทธิสังคมโดยเฉพาะการลงทุนเอกชนภายในและต่างประเทศเฉพาะยุคแปลงจำปาสักโครงการเซาและสัมปทานที่ดินของรัฐแม่นการติดตามกฎกาของสภาประชาชนแต่เห็นว่ายังมีหลายปัญหาเป็นต้นโครงการบ่ทันมีสัญญาเซาสัมปทานเก็บค่าเซาสัมปทานบ่สอดคล้องกับรัฐบัญญัติเลขที่02ของประธานประเทศและโครงการอื่นๆฉะนั้นเสนอรัฐบาลติดตามกฎกาโครงการดังกล่าวคืนเพื่อสุขโยให้มีการจะตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
3: ครับเจ้าขอมีคำเห็นเด็กเปลี่ยนอยู่2จุดโดยเฉพาะต่อร้านการลุกขึ้นจุดที่1นี้เรื่องการลุกขึ้นของเอกชนภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะอยู่เขตเดือดต่างของขัวข้าพเจ้านี้โดยเฉพาะเป็นโครงการเซาสัมปทานเหนือที่ดินรัฐที่เป็นโครงการขนาดใหญ่เนาะซึ่งผ่านการติดตามกวดกาผ่านมาของภาคส่วนแข็งก็เห็นว่ายังมีหลายปัญหาท่านประธานเป็นต้นโครงการบทนี้สัญญาเซาสัมปทานเก็บค่าเซาสัมปทานบ่สอดคล้องกับรัฐบัญญัติเลขที่02ของประธานประเทศบางโครงการนี้ก็บ่มีการพัฒนาเบิ่งแล้วเป็นลักษณะอยากจับจองที่ดินไว้ฉะนั้นต่อปัญหาดังกล่าวนี้เสนอให้รัฐบาลนี้ไปติดตามกวดกาโครงการดังกล่าวนั้นขึ้นเนาะเพื่อสุขโยให้มีการจัดตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องและสอดคล้องตามระเบียบกฎหมายโดยเฉพาะแล้วก็เอื้อนว่าก้าวไปสู่การยกเลิกสัญญาเช่าสัมปทานเพื่ออนุมัติให้โครงการอื่นหรือว่าบริษัทอื่นที่มีเจตจำนงอยากพัฒนา
2: ภายหลังที่สมาชิกสภาแห่งชาติประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลสำเร็จแล้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้ขึ้นอธิบายชี้แจงต่อคำสักถามของสภาแห่งชาตินักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
5: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
6: แก้วเนาะอยู่บ้านหอมนะลูกในบ้านหอมเด้อ
7: นาอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
6: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทําอิฐเนาะลูกเนาะแต่ว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกะลงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิด10 ปลายเม็ดแล้วแม่กินนานแต่ว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะปวดขึ้นอ่ะนะแต่กินแม่ปวดได้ลูกปวดตามห้องตาห้องอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้มันรู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วรวมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจจากโรงออกโรงฤทธิ์เนาะลูกเนาะดีหลายเด้อ
7: เ
6: ดี๋ยวมาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นอ่ะนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปิ่นปัวให้แม่มีหุ่นแก้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเนาะ
7: ใจหลายๆแม่ที่สมใส่ผลิตภัณฑ์ของน้องฤทธิ์พวกเฮาเนาะ

พระไก่เด้อเห็นไอ้ดำคอยลอยอยู่ผ้าพายเฮือวินวัดว่าเฮือขาแก่งดำคอยลอยยังสิได้สวยขันบ่ได้สวยอยู่ยังสิได้สวยพายซะแล้วเสือกสามว่าอย่าเอามาลามสร้างอย่าอวดอ้างว่าตู่เก่งตัวดีเสื้ออึ่งเผาความเว้าสิฆ่าตัวเองให้ตายสุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่ปู่แม่ป้าเอาทุกภาคส่วนมื้อนี้อยู่ดีมีแห่งสุขเสมอมันเสมือนมันคือใหม่เนาะเช้าวันใหม่สดใสกว่าเดิมอยู่กับโฆษกบ่าวไทยคนเก่าคนเดิมมาฮอดแล้วกับรายการลองลิสต์ลองไล่ทางคืน FM 103เป็นประจำมีรายการเฮาวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะ1ชั่วโมงหลังจากผ่านรายการตั้งแต่เช้ามาเนาะก็ถือว่าเมื่อกี้นี้ก็เป็นรายการซีซั่นเสียงเพลงเมื่อกี้นี้น่ะก็ผ่านไปนะเสียงหวานๆจากทางน้องสาวโคศกประจำสถานีของเฮาก็ถือว่าได้มอบความเบิกบานบนเสื่นผ่านไป1ชั่วโมงเข้าสู่ในรายการของเฮาก็คือเป็นรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมโดยนะครับการอุปถัมภ์หลักจากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำหน่ายอาหารเสริมเครื่องสำอางเกี่ยวกับเรื่องของการหับสร้างแบรนด์สินค้าก็คือบริษัทลองลิสต์เป็นผู้อุปถัมภ์หลักในการเฮาเนาะอันนี้ก็เป็นผู้ที่สร้างสรรค์รายการและก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมด้วยอาหารเสริมด้วยบทเพลงด้วยสิ่งต่างๆอยู่ในเพจของวอก็มีเด้อมีรายการเฮาเป็นผู้อุปถัมภ์หลักนะต่อไปก็เป็นโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้านไข่เครื่องสูงเท่าพันโมบายโฟนขออภัยนางพิมพ์มาสอนอยู่ตลาดหนองแมงดาเมืองไสแข่งอุดมไสห้านเท่าพันโมบายโฟนหับซ่อมแต่งโทรศัพท์จำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไสแข่งอุดมไสทั้งสองห้านเพิ่นอยู่ใกล้ๆกันนะเด้อบ่ได้ไปใส่อื่นไกลดอกไปห้านเท่าพันก็ไปพบกับห้านน้องสาวหมูหรือว่าห้านนางพิมพ์สอนเลยนะขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งนำโซกความสุขโชคดีจงบังเกิดที่แก่ทานผู้สมใส่ด้วยเทียนผึ่งแท้ 100% ขอบใจแบรนด์ครับเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยาดังเอ็งตลาดดาราหลวงพระบักขอบใจห้านขายยาแม่ยักเออแม่ยกว่าสัตว์นะอัตลกหยอกอีแม่เพิ่นเป็นคนมักตลกซื่อว่าห้านแม่ยกเด้อเพิ่นจัดจำหน่ายอาหารเสริมทุกประเภทของโรงเรียนของเฮาอยู่ที่บ้านทาราดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลงริสอยู่ที่ตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงห้านอีแม่กูดคนงามเด้อห้านแม่กูดประตูทางเข้าที่2ตลาดน้ำงำไปถามหาเพิ่นว่าอยากได้ยามองของโรงเรียนเอากับใหญ่กลางน้อยสุดมีครบอยู่หั่นเอาไว้ไปทาถูนวดขั้นกันนะเมารถเมาเหือเป็นวินเป็นเวียนเจ็บปวดกล้ามเนื้อกระดูกคอผิดคอแพงเอาไปนวดไปขั้นกันสรรพคุณดีเลิศมีรายการเฮาเด้อส่วนผสมสมุนไพรพื้นบ้านเฮานี่ดีนะเอาติดถุงส่งเอาไปติดกระเป๋ากระตาขมากกันไปนำนะไปใส่กะยาอย่าจะไปลืมเกิดอาการเป็นวินเกิดอาการตกอกตกใจภาวะโอ้เป็นวินเป็นเวียนเอาว่าทาถูนวดเอากันเด้อยามองลองลิสยูฮานแม่กูดประตูทางเข้าที่2ตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวางอันนั้นเป็นตัวแทนจำหน่ายเฉพาะยามองล้วนๆเลยอันนั้นก็ถือว่าได้ครับตัวแทนแล้วทางเสียงขวางของเฮาเนาะก็ถือว่าอยู่กับรายการลองลิสก็อยู่กับโฆษกเบาไทยคือเก่านะบ่จะเป็นทั้งหน้าใหม่และหลังใหม่ปัจจุบันนี้รายการของเฮา1ชั่วโมงเด้อมีรายการเฮากับบ่ดนแล้วก็บ่ไวปานใดก็พอดีพองามเนาะก็พอได้ฟังเพลงแต่ว่าก็สิฟังเพลงน้อยๆลงแล้วก็สิเว้าหลายๆเติมนะมื้อนี้ได้ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจเด้อโอ้ถ่ายทอดสดเป็นธรรมดานะไลฟ์สดเด้อไลฟ์สดผ่านทางเพจไลฟ์สดทาง Facebook โคศกนํานะแม่นผู้ใดเนาะโทรมาจักหน่อยสิรับสายแล้วก็ติดตามรายการเป็นประจำฝากกดไลค์กดแชร์รายการของเฮาสนใจอาหารเสริมอยากได้อาหารเสริมอยากได้เครื่องสำอางหรือว่าสนใจอยากสอบถามซื่อๆบ่ซื่อก็บ่เป็นหยัง
เอออยากฮู้ว่าอาหารเสริมมันมีอีหยังแดประเภทใดแดเบิ่งแยงสุขภาพบำรุงร่างกายแนวใดก็ว่ากันไปมีรายการเฮาเด้อสวรรค์บ้านนะมาแล้วมีรายการเฮาเพลงนี้มาลางอาจารย์อาคมสมหวังมาเปิดสู่กันฟังในยามสีกระเทินจังหน่อยเนาะบ่แม่นยามเช้าและเป็นยามสีบ่ายๆใกล้ๆสิกินข้าวสวยแล้วยามนี้10 11:00 นนี่ก็พอดีแล้วห่างปลาเข้าเอ้าแกงหน่อไม้กินข้าวแซ่บๆเด้อแม่เฮาเด้อมาฟังเพลงนี้สวัสดีบ้านนากันก่อนม่วนๆกันเจ้า

0: ยคิดทอดได้หรอก
1: คิดทอดหน่อไม
0: ้คิดทอดเมทัลเด้อ
1: แกงใส่ผักหวานอย
0: ู่คิดทอดผู้สาวนั่งฟังเพลงมันจังมีความสุขเอาแท้เอาอ่ะ

0: จึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งตัวซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: สตาร์ทกัน1บทเพลงซึ้งๆเย็นๆบางท่านก็จะอยู่ห่มผ้าพุ่นเด้ความเย็นความหนาวซึ้งบาดหัวใจฟังแล้วก็รู้สึกว่าผ่อนคลายรู้สึกว่าโอ้เจ็บหัวมาฟังเพลงโคสุกอุทัยเปิดแล้วเศร้าเจ็บหัวเลยมันก็แม่นแท้ว่าพ่อเสร็จก็แม่นละบ่เสร็จโอ้มาฟังเพลงเมื่อกี้แล้วว่าผ่อนคลายไปเลยเพลิดเพลินไปจนว่าหลับคาเตียงว่าเสร็จบางท่านก็ได้ก็ดีใจน้ำดอกคำว่าหลับก็ได้ยันว่าเลียนหนีประสดกนะสายหน้าไม้ก็เริ่มมาแล้วแต่ว่าจะค่อยๆหับไปที่เว้าเรียกอันนะเกี่ยวกับอาหารเสริมกันก่อนได้มีรายการเท่าเดิมเว้าเรื่องเจ็บหัวเนาะเมื่อกี้นี่ก็ผ่อนคลายไปได้ฟังเพลงก็สบายจิตสบายใจรู้สึกว่าห่างกายกับเบาตนเบาตัวได้ฟังเพลงมวนๆดิเดี๋ยวก็คอมาเนาะมีรายการเฮามีเบอร์ให้คอเพียงอยู่ดอกเด้อที่0305787052 5787052นี่ทองกันขึ้นใจจื้อดีนะบ่ทันได้จดดอกจื้อละฟังอยู่ทุกมื้อบางท่านก็ได้ปัญหาอาการเจ็บหัวมัวเก่าเจ็บเส้นประสาทโอ้เจ็บหัวเบิ่งเดียวตื่นแต่เช้ามาแล้วเห็นแดดแล้วบ่ได้จะเจ็บหัวโลดเจ็บเส้นโลดปุ๊บบางท่านมาฮอดห้องการเห็นเอกสารเต็มตู้เส้นขึ้นโลดโอ้คือพิลึก

0: แต่ว่าสันเวียกข่อยแต่ละมือบางท่านก็เห็นเข้ามานั่งอยู่จอคอมพิวเตอร์แล้วเป็นวินเขาโอ้เวียกหนักแต่ละมือก็ได้เอาบางท่านก็ไปพุทไปหัวไปสวนโอ้ยบังเอิญว่าแบ่เข้าสวนไปกินเมิดมะเขือมะแข้งมะเพชรปลูกไม้เหลื่อมจีรีเหลือแต่ต่อเจ็บเส้นเจ็บหัวนอนบ่หลับอาการแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหายใจฝืดเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกเขาโอ้บ่แม่นสิเป็นไขมันแล้วบ่ตอนนี้เนาะบางท่านก็ตามัวตาฟางขึ้นบ่แม่นบ่หวานขึ้นตาแล้วบ่อันใดอากาศมันสังเกตได้อยู่เฮือนอยู่สารเฮ็ดเวียกก้มงบๆอยู่ลกหญ้านาลกหญ้าสวนแล้วก้มเงยก้มเงยเด้อเป็นวินเสียงหิ่งห้อยออกตามากๆเมียบๆอยู่บ่ได้ละนั่งก่อนเด้อพี่น้องก็นั่งนั่งก่อนนั่งแล้วก็มาดื่มน้ําเพิ่งพักผ่อนเบิ่งหน่อยนึงอย่าไปคุ้มหลายคันรู้สึกว่ามันมีอาการเป็นวินวุบๆวับๆมันรู้สึกแปลกๆละหยุดก่อนเอิ้นลูกสาวหันเอาอย่ามองหันมาทาถูเบิ่งหน่อยนึงฟังเบิ่งว่าเป็นจังได๋มันสิบ่ได้พากูไปกวดว่าอีนางว่าเสร็จก็ได้ไปกวดเบิ่งเดิมมีรายการเฮาเด้อเพาะว่าหยังอาการแบบนี้นี่มันจะเกี่ยวไปสู่ที่ไขมันอุดตันเส้นเลือดไขมันมันหุ้มตับหุ้มหัวใจปัญหาค่าไขมันอยู่สูงเกินไปนะเฮ็ดให้ระบบไหลเวียนของโลหิตไปแล่นบ่สะดวกบ่ทั่วบ่ถึงนะขึ้นไปสมองน้ำออกซิเจนขึ้นไปสมองกับบททั่วบทถึงไปฮอดเล็บตีนเล็บมือกับบททั่วบทถึงอันแสดงถึงอาการมึนซาดแสดงถึงอาการเป็นเปียเป็นลอยหูซึกว่าเป็นตีนกูบมือจังเป็นแข็งกรือกิรีไปเนาะอาการแตกต่างบางท่านก็หายใจฟืดบางท่านก็เหือออกผิดปกติเนาะอาการมันมีตึกแปลกๆบ่ได้เด้ออันตรายไขมันอุดตันเส้นเลือดเฮ็ดให้ระบบโลหิตไปโลเลี่ยงห่างกายทุกอวัยวะทุกจุดบ่ทั่วบ่ถึงนะสำคัญในรายการเฮาตัวนี้พวกเฮามีอาหารเสริมที่มีชื่อว่าจีโกพลัสประเภทแคปซูลนะแคปซูลกับ1มีอยู่30เม็ดเรียกว่า30แคปซูลเป็นอาหารเสริมในรายการเป็นอาหารเสริมนะช่วยลดพรอาการที่เป็นไขมันปรับน้ำตาลในเส้นเลือดให้มันลงมาเน่เห็นบ่บางท่านนี่แต่ละมือนี่ค่าน้ำตาลนี่สูงนะค่าน้ำตาลสูงจักหน่อยเด้อมีรายการเฮาเนาะค่าโคค่าฝอยก่อนนะค่าน้ำตาลนี่สูงปรับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติก็คืออาหารเสริมจีโกพลัสนี่มีส่วนดีหลายนะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณเพิ่นยังมีอีกหลายนะเรื่องของอาหารเสริมจีโก้เด้อนอนบ่หลับนี่กระดูกทับเส้นปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้น3ประการก็คือความดันโลหิตไขมันค่าน้ำตาลสูงนะอันนี้ก็คือมอบให้จีโก้พลาสเอาแบบสั้นๆแต่ว่ากวมรวมรายละเอียดมีรายการโทรไปที่ห้องกาดสอบถามเติมจะมีพนักงานผู้สาวเพิ่นนั่งอยู่ห้องการท่าหับสายเสียงสีหวานหวานนิดนึงโทรไปที่020-9829-4228 9829-4228เด้อมีรายการเฮาเด้ออ่ะอันนี้หับสายหน้าไมค์กันก่อนเพิ่นโทรมาเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าเอาเพลงหยังเจ้าเจ้าได้ได้ปากคอใหญ่มนปายาคาเนาะเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าก็ฮ้อนปกติจากมีฮ้อนมีฝนมีแดดสลับซับซากกันแต่ละมือตกเจ้าตกเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าโดยเจ้าเจ้า
1: ซ้อมแล้ว
0: เจ้าขอบใจเจ้าเดี๋ยวจัดเพลงให้เด้อนะอันนี้ก็ทั้งมีรายการทั้งแขวงสวรรณเขตนะก็ติดตามรายการกระทักท้ายเข้ามาสายต่อไปจะสบายดี
1: สบายดีบ้างไ
0: หมสบายดีตู้เพลงอารมณ์ดีเนาะแม่เนาะมื้อนี
1: ้อากาศดีอารมณ์ดี
0: ว่าอยู่วังเวียงอากาศดีบ่มื้อนี
1: ้อากาศขอฟังเพลงให้เด้อ
0: เอาเพลงหยังเจ้า
1: ไม่คนบ่มีหัวใจนะ
0: คนบ่มีใจเนาะ
1: คนบ่มีใจล่ะของเจ้าเว้าไทย
0: อ๋อเพลงโคศกเนาะเจ้าเจ้าได้ได้ได้ได
1: ้
0: โดยโดยโดย
1: ฟังวันเมืองเชียง
0: เจ้า
1: เบาลองเพ
0: เจ้า
1: บวงเบาเลโกแฮเบาสอนโรงเรียนผู้มีไอ้กระเม็ดมือเพื่อน
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: อันนี้ล่าเด้อแม่บอนแม่ไพ่ทำกันบ้านตอนนี้เบาแม่เลยนะลืมไปเด้นี่เห็นอากาศแล้วทุกเจ็บทุกกายเอ้ยหาพ่อลืมแล้ว
0: ลืมเมื่อไหร่บ่
1: เจ้า
0: โดยโดยโดยโดย
1: ตู้คำแพงน่ะทุกเดือนทุกไ
0: ตตู้คำแพงเจ้า
1: ตู้คำผง
0: เจ้าตู้คำผงอะไรโดยสบายดีทานบุญนำเมินสุพลนะติดตามรายการทางเฟซบุ๊กนะสบายดีเอฟซีแฟนรายการอยู่ในเพจแห่งซานลาวพวกเฮานำเด้อสบายดีมิตรรายการทั้งแขวงเสียงขวางสาวันเนาะผลบอกว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของทั้งลองเลียดเด้อมาได้เด้อมาได้เจ้าสบายดีเจ้า
2: สบายดีเบาไร
0: เจ้าสบายดีตู
2: ้
0: แหมว่าตู้เนี่ยไม่อยากลมนำเลยเน
2: า
0: ะเอาเพลงยังเล่ามาลดเจ้า
2: คนลายใจจังใดก็คือเก่า
0: คนลายใจจังใดก็คือเก่าคนลายผัวจังใดก็ลายผัวคือเก่าล่ะเนาะเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้าอันเว้าซื้อเพลงใหม่ดูพอเพลงเก็บเสื้อคนลายใจบ่
2: เป็นคนลายใจจังใดคือเก่า
0: คนลายใจจังใดก็ยังคือเก่าบ
2: ่
0: เออจะซอกเบิ่งให้แล้วพอเด้ออ่าเตรียมๆจะพิมพ์เข้าไปมันจะฟุ้งอาจจะดึงขึ้นมาดอกจ้ะไอ้มักตีไก่เนาะได้ไปคัดใจบ่ได้เลยไอ้มักตีไก่เจ้า
2: สบายด
0: ีอ่ะก็ผ่านไปเนาะ1เสียง2เสียงมีรายการทางบ้านที่ติดตามรายการสดของเบาไทย1ชั่วโมงเนาะอันนี้มันเบาสอนวังเวียงนะรับสายปนดลละสบายดีเบาแสนเบาสอนสบายดีเบาสอนเจ้าก็โทรมาแน่เห็นโทรไปแต่รายการอื่นเนาะรายการโคศกเบาไทยเราบ่อยากโทรมาล่ะเนาะว้าลืมโคศกอุทัยแล้วล่ะเนาะสั่งแล้วแล้วเจ้าสั่งรถเจ้าเอาเพลงหยังก็ว่ามาเพลงอันใดเพลงอันนั้นคนบ่มีใจหั่นวะได้ยินข่าวว่าพวกเจ้ามักกันแม่นบ
2: ่บ่ได้มักละฮักกันซื่อๆนะ
0: บอกว่าติดตามรายการโคศกก็ได้แฟนพร้อมได้แฟนแล้วถูกใจก็ได้เมียพร้อมเด้เนาะเอ้าเสียบซัดเพลงให้เจ้าเจ้าฝากเลยเจ้าโดยโดยโดยโดย
2: มณีลาเด้อสาแพนนนแก้ว
0: เจ้า
2: ผู้คำเมื่อกี้เด้อ
0: โดย
2: สาวันสิงขวาง
0: ตู้ผู้คำแขววงสายยาใหม่เพิ่นเด้อ จ้าโดยขอบใจเจ้าสบายดีเบาสอนนะสอนธนูแหลมไปแหลมเนาะไปฟังเพลงกันต่อในรายการเฮาคนบ้านนอกเนาะมีรายการเฮาเนาะเอาคนบ้านนอกเด้อมีรายการเฮาเด้อจากศิลปินวันไซสมสุขแล้วเพลงต่อไปช่วงต่อไปจะเป็นเพลงเบาไทยเนาะฟังเพลงนี้ก่อนจ้ะ

0: พักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะเคาทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะเคาทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: คนบ้านนอกสิเป็นคนบ้านนอกสิเป็นคนในเมืองใหญ่คนอยู่ไสกับคนคือกันน่ะมีหัวจิตหัวใจมีจิตใต้สำนึกมีครบทุกอย่างน่ะคือกันน่ะอย่าไปด้อยค่ากันอยู่น้ำกันน่ะหักกันได้เป็นหมู่เป็นกองเป็นเสี่ยวเพื่อนมิตรร่วมงานสิเป็นครอบเป็นครัวสิเป็นสู้เป็นแฟนนะในองค์กรองค์การหงหำหงเฮียนมันนอกนั่นนั่นนี่บ่เว้าเด้แต่ก็โอ้เป็นแต่ต้องเพิ่นเนาะแต่ว่านี่เป็นบทเพลงนะถึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานะคนบ้านนอกบ้านนาเฮาอยู่ตามวิถีชีวิตพอมีพอเพียงนะฟังแล้วก็รู้สึกเข้ากับบรรยากาศอยู่ไฮอยู่นาพุ่นนี่บางท่านกับส่วนหลายคนฟังวิทยุนี่มันพุ่นนี่จะต้องเป็นเขตต่างแขวงนะในเมืองในนาเฮานี่ก็น้อยดอกสิเรียบมีโอกาสได้มานั่งฟังวิทยุบางท่านก็อยู่ในเมืองก็ฟังคือกันนี่ฟังหลายคือกันนะก็ฟังหลายสถานีก็ฟังเพราะว่าการฟังกับการเบิ่งเนี่ยมันต่างกันฟังเฮ็ดเวียกไปนำเบิ่งนี่เฮ็ดเวียกไปนำนี่ก็บ่อยากคักเลยเนาะทั้งสิเบิ่งตรหัสทั้งสิมาเฮ็ดเวียกเนี่ยมันก็บ่ได้เวียกกันเนาะฟังเอาซะเด้อคันสิเบิ่งก็ต้องได้ตั้งใจมานั่งเบิ่งดีๆบ่แม่นสิเบิ่งนำเฮ็ดเวียกไปนำนี่บ่แล้วเวียกเนาะเอาฟังไปนำฟังวิทยุระเบิ่มเด้อ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หันคืนเข้ามาเนาะ 10:00 น. 11:00 น.ติดตามรายการโฆษกบ่าวไทยเด้อมาแล้วแหละนั่งจื้อคือฟอยแบบอยู่นี่แหละเนาะขอบใจ FC ทุกท่านที่ติดตามรายการและก็ขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมทั้ง6ประเภทของทางบริษัทลองลิสการค้าเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเด้อนะอาหารเสริมทุกประเภทจะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันสังเกตเบิ่งเจ้าของแดกอยู่เฮือนอยู่ศาลรู้สึกว่ามันบ่อยากคักอย่างแน่รู้สึกว่ามันบ่อยากสบายรู้สึกว่ามันเป็นจังได๋นะอย่าลืมนะโทรมาเนาะให้ข้อมูลโอ้ล้มกันโทรมาลูกโอ้ยแม่บ่มีเงินโทรศัพท์นะว่าสิบ่เป็นหยังโทรมาแล้วบอกลูกสาวอันอยู่ฮอกการมาอันลูกสาวโทรคืนมาให้แม่ด้วยเงินนี้แม่น้อยเดียวนั่นว่าสิโทรไปต่างแข่งมันก็อยากเปลืองจะน้อยเด้เนาะนาทีละเด้เนาะคันให้ก็โทรทางอินเทอร์เน็ตเอาโทรทาง WhatsApp เอานะอยากเห็นหน้าเห็นหนวดกันก็โทรเบิ่งหน้าเบิ่งตากันทันสมัยดอกยามนี่พอพันสอบถามหาเพิ่นนะให้เบอร์โทรศัพท์3เบอร์นะบางทีพ่อแม่ได้ฟังมื้อนี้ก็ได้เบอร์โทรศัพท์มื้อนี้ก็โทรมื้อนี้เลยก็ดีนะที่020 9829 4228 030 544644 544655นี่3เบอร์นี้เป็นของทั้งห้องการลองลิสต์เพิ่นเด้อโทรไปรถอยากได้อาหารเสริมประเภทใดก็ว่ากันไปเนาะฝนตกยังหูเอื้อนกุบกินเดือนก็ยังหูอิ่มบาดว่าอ้ายคิดฮอดน้องสั่งบ่มีมือสีอิ่มเต็มเท่เด้ว่าซั่นครับโอ้เป็นคำศัพท์ที่ฮิตกันเนาะก็เว้าก็ว่ากันในสไตล์ของคำพยาคำสุภาษิตมันก็มีหลายอย่างกับโคศกมักเว้าดอกคำสุภาษิตคำพยาต่างๆมักจะมาเว้าบางท่านก็สิจื้อจื้อขึ้นใจนะหลายนะเกี่ยวกับเรื่องของพญาสุภาษิตต่างๆพังเพยต่างๆนี่มันมีหลายในแผนตำราบูฮานเฮาเนาะสืบสานตำนานเรื่องของวรรณคดีต่างๆเด้ไปเขียนใส่ใบลานเขียนใส่ต่างๆเฮาควรจะศึกษานะศึกษามาเป็นความรู้รอบตัวแด้นะมันจึงค่อยได้มีเนี่ยมาว่ากันแล้วก็บทเพลงคือกันนี่มีรายการจากฟังลำบอกก็ว่ากันไปเด้อลำหยังเอ้ยมีลำเรื่องก็มีเด้เอ้ยมุขานี่ก็ ได้ยินข่าวทางตู้คำเล็กมันว่าเอาเป็นจำปาซีต้นมีบอลฟังลำเลืองสบายดีแม่เวียงสอนเด้อเพิ่นบอกว่าเพลงคนบ่มีใจว่าซั่นนะแม่เวียงสอนคนงามเพิ่นนี่คนตลกเฮฮามวนซื่นดอกโอ้เพิ่นนี่บ่ธรรมดาเด้เอิ้นแม่ๆที่จริงแล้วอายุห่างกัน48ปีนี่ดอกนะงามเพิ่นนี่ผิวพรรณดีแล้วก็ทั้งเบาสอนวังเวียงแดนะคนอันนี้เป็นคนหลายใจจังได๋ก็ยังคือเก่าอันนี้ตู้ภูมินะคนบ่มีใจนี่เดี๋ยวจะจัดให้เพลงคนบ่มีใจต่อไปเด้อได้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์แล้วแหละเนาะก็โทรไปแล้วเด้อมีรายการเฮาได้มีออเดอร์เข้ามาได้จะขอบใจลูกค้าแล้วก็เฉพาะมีรายการที่สั่งซื้อรายการของโคซกจัดจะได้ราคาพิเศษให้เด้อนะเอาญาติบัตรคำไปเปิดเพลงฟังก่อนเพลงนี้คนบ่มีใจตามคำขอจ้ะ

0: ีข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความห่วงต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีดปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรบองนครหลวงเวียงจันท
2: มาแล้วมาแล้วมันวะนะเมื่อกี้นี้ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทปักกิ่งเด้จื้อเบอร์โทรแล้วน้องอีเมลก็ได้จื้อแล้วบอกฟังทุกมือจื้อแล้วโทรแล้วเมื่อวานนี้โทรแล้วเอาซะไม่ได้หลายท่านก็โทรไปแล้วเด้อศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเด้บ่ในหน้าจอทางเพจของเฮากำลังไล่สดนี่อินเสิร์ตขึ้นมาที่หน้าจอเลไล่หงหมอเวียงจันทน์ปักกิ่งเด้ออันนั้นก็เป็นโลโก้เพิ่นผู้อุปถัมภ์รายการในอินเสิร์ตขึ้นใส่หน้าจอแล้วก็ทางแบรนด์เจจอยพ่อน้ำแดงโอ้อันนี้ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมประเภทเครื่องสำอางนะของทางบริษัทลองลิดของเฮาทางเจจอยเด้อินเสิร์ตขึ้นให้ละเด้อ FC แฟนรายการเฮายังมีอีกหลายๆท่านจะเอาขึ้นใส่หน้าจอให้ให้เครดิตให้ความสำคัญให้แก่ผู้อุปถัมภ์รายการทุกภาคส่วนให้โชคให้มันให้ซื้อได้ขายดีนะเป็นแม่ค้าไก่ขายเปิดทุกอันทุกแนวเฮ็ดหยังก็ให้มันมีแต่ความได้ความดีเจริญรุ่งเรืองให้เขามาอุปถัมภ์รายการก็ได้สบายดีทั้งดอกฝ้ายหรือว่าสาวฝ้ายสบายดีอีตาโคซกว่าสันว่าเราว่าอีตาว่าสันเพิ่นว่าอยากฟังเพลงเผ็ดในตุ่มนี่เด้อว่าสันทางเพจแห่งซาลาวเพิ่นขอมาโดนเติบแล้วบุ๋มแม่นเพิ่นออกแล้วบ่ยังเบิ่งอยู่บ่เนาะได้จัดให้เพิ่นดอกจักหน่อยเผ็ดในตุ่มของอาจารย์สมบัติแก้วคำดีศิลปินรุ่นใหญ่นะมากประสบการณ์ก็คือไอ้สมบัติแต่จัดให้เด้อเผ็ดในตุ่มแต่ว่าก่อนจะไปฟังเพลงกันเว้าเรื่องศูนย์การแพทย์เติมอีกน้อยหนึ่งนะสายตานะมันเป็นอุปกรณ์หนึ่งในห่างกายอวัยวะที่สำคัญใช้ในการเบิ่งเนอแนมเบิ่งโอ้คันตวงตาเบิ่งบ่แจ้งบ่คมบ่ชัดมันก็ยากได้อันใดก็ได้สิไปใส่เฮ็ดหยังนี่โตคันตามัวตาฟังแล้วมันยุ่งล่ะพี่น้องเฮายุ่งแฮงเนาะโอ้ยตาบ่เห็นฮวงจะจับหยังบายหยังอยากเห็นหยังก็บ่เห็นน้ำเพิ่นยากตามัวคันเห็นก็เห็นพอบ่อยากแจ้งๆมัวๆฟังๆพอให้มันไปตําหมึนเนาะโอ้ยอยากเฮ็ดหยังก็บ่ได้จับอะไรก็บ่ถูกได้เห็นบ่มันก็เป็นอุปสรรคในการดํารงชีวิตนะแต่ว่าจังได๋ก็อย่ามีรายการเฮาคันมันเป็นไปแล้วก็ต้องได้อดสายเยื่อนได้นะอดทนอดกั้นเข้าใจปัญหาของสุขภาพไปนํากันแต่ว่าเฮาก็บ่ควรจะปล่อยปะละเลยเฮาก็มีทางเลือกทั้ง2ประเภทนะประเภทหนึ่งก็เป็นเรื่องของอาหารเสริมประเภทที่2ก็เป็นอยู่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเคลื่อนว่าเอาเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าช่วยในการปิ่นปัวเนาะแนะนำไปที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเด้อเพิ่นมีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์เดินทางมาแต่ปักกิ่งประเทศจีนประสานกับเครื่องมือที่ทันสมัยเข้าในการผ่าตัดโอ้คักแห้งนี่แหละกันเฮาเด้อหลายๆท่านก็ถือว่าโทรมาโอ้ดีดีคักว่าซั่นก็ขอบอกขอบใจคันได้รับข้อมูลจากโฆษกเบาไทยแล้วก็ไปโทรไปหาเพิ่นได้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็โทรไปเด้อมีรายการเฮาเพิ่นยินดีรับสายให้ข้อมูลเนาะปรึกษาปัญหาของสุขภาพทางดวงตาผ่าตัดฟรีๆบ่ได้เสียเงินจักกีบเสียเงินเท่าไหร่มันซื้อยากับซื้อเลนแก้วตาเท่านั้นดอกซื้อยากับซื้อเลนแก้วตาเท่านั้นเรื่องของการใส่ใจเด้อมีรายการเฮาเอาจังซั่นแล้วเด้เนาะจะให้เบอร์โทรศัพท์จะให้เบอร์ที่020 5755 4111 5755 4111โทรไปนะอันนั้นเป็นศูนย์การแพทย์เพิ่นบริการผ่าตัดฟรีสถานที่แม่นตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือ4โคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์มานครหลวงพี่เราเด้ออีเมลเฮาอยู่ต่างแขวงอยู่แขวงใดแต่เหนือฮอดใต้ขึ้นมาได้นะว่องไวทันใจมาลดนะให้มันทันกับสภาพได้ยามเพิ่นมีนโยบายจังซี่อันนั้นก็เป็นศูนย์การแพทย์เฮาไปฟังเพลงกันเติบอีกมีรายการเฮาเพชรในตุ่มตามคำขอจาก FC แฟนรายการทางเพจแห่งสันลาวจากสาวฝ่ายขอมาจาก

านทรายมาจากคนกะยาไอหับมันบติเขาเปลือกบ่เลือกเขาสานหับใบจะเป็นลูกสี่ลูกห้าสิเป็นได้ค่อยก็เอาเจ้าเอามาพัดใหม่เอามาล่างใหม่เป็นเพชรในตุ่มล่ำคาซะแล้วบาดได้ก็ได้

ำใจจากเวลาผัดมาลายก้นเนาะเป็นรายการเฮาก็ได้เวลาผ่านไปก็คือดังสายน้ำไปแล้วไปเลยเนาะบ่ฮวนคืนมาเปิดงานก็ต้องมีปิดงานเป็นของธรรมดาบ่มีงานเลี้ยงใดสิบ่มีมือสิเลิกลาเนาะมันต้องมีมือเลิกมือเปิดมือมวนมือกินแล้วก็ต้องมีมือปิดเด้อเช่นกันกับรายการลองเล่นเฮาก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงปลายๆของรายการแล้วก็ต้องได้สิได้อำลาพาจากกันก่อนแต่ว่าก่อนจะจากกันไปก็ได้มอบเบอร์โทรศัพท์ให้อีพ่อไอ้แม่ผู้ที่สนใจอยากได้อาหารเสริมทั้ง6ประเภทของพวกเฮาก็คือที่เบอร์020-9829-4228 030-544-6644 544-6655เด้อ3เบอร์นี้พอพันสอบถามและสั่งซื้อได้กับรายการเฉพาะที่ไล่สุดจะได้ราคาพิเศษให้นะเอาจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศขอบใจ FC แฟนรายการทางเพจแห่งสารลาว FC แฟนรายการทาง Facebook เบาไทยขอบใจพ่อแม่ที่ฟังด้วยเสียงทางวิทยุระบบคลื่นความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทุกเขตทุกแขวงทุกท้องถิ่นนะได้รับข้อมูลแล้วได้เบอร์โทรศัพท์แล้วสนใจก็สั่งกันได้เด้อมีรายการเพื่อสุขภาพดีๆนะลองเล็ดยินดีให้ข้อมูลทั้ง3เบอร์นั้นเลยขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมก็คือห้านขายยานางเอ่งตลาดดาราหลวงมาบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านแม่กูดตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสต์นะขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการหลักก็คือลองลิสต์อินเตอร์เนชั่นแนลขอบใจโรงงานตะกิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยขอบใจห้านเท่าพันบอบอยฟูนขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขอบใจแบรนด์เทียนเพิงนำสู้ขอบใจแบรนด์กระเพียกแซบสองไอ้น้องพิเศษขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงแม่จันปักกิ่งนะผ่าตัดฟรีในปัจจุบันนี้เฮียนเซินนะเข้าถึงข้อมูลได้โทรไปเลยที่020-5755-4111 5755-4111ศูนย์การแพทย์นครหลวงแม่จันปักกิ่งนะเป็ดท้ายอีกหนึ่งบทเพลงเป็นรายการเฮาคนหลายใจหัวใจดวงเดียวแต่ว่าหลายแนวคิดเนาะเอามอบให้เพลงนี้จบลงยามใดข้าพเจ้าเบาไทยพร้อมด้วยในสางคุ้มเครื่องเสียงทานสมชาติต้องขอกราบคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้พัดเปลี่ยนการประกอบความเห็นต่อบทรายงานเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตา6เดือนต้นปีในทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนซามูนีที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์เพื่อให้บทรายงานมีแน่นในครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่ารายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
2: พันเอกพรแก้วพ้นแสนหลวงสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่3แขวงหนองทาประกอบคำเห็นใส่แผนสืบต่อพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับการก่อสร้างหักฐานการเมืองในข้อ10การปฏิบัติแผนการ6เดือนท้ายปี2026เสนอให้รัฐบาลถือสำคัญต่อเรื่องงานดังกล่าวพร้อมทั้งสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติให้ต่อเนื่องควบคู่กับการจัดตั้งนโยบายที่เหมาะสม
3: เกี่ยวกับแผนสืบต่อพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับการก่อสร้างหักฐานการเมืองในข้อที่10ภาคปฏิบัติแผนการ6เดือนท้ายปีข้าพเจ้าให้การสนับสนุนความทางยั่งยืนและเชื่อมั่นว่าเวียดนามก่อสร้างหักฐานการเมืองเป็นลูกกุญแจอันสำคัญในการรับรองต่อความยืนยงของระบบการเมืองและความมั่นคงของประเทศชาติและเป็นแม่แห่งที่ปูพื้นให้แก่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่เป็นรากเหง้าต่อกันขับเคลื่อนและการขยายตัวของชาติฉะนั้นข้าพเจ้าเสนอให้รัฐบาลให้ถือสำคัญต่อแรงงานดังกล่าวพร้อมทั้งซื้อต่อจัดตั้งปฏิบัติให้ต่อเนื่องและติดเรียนและควบคู่กับการจัดวางนโยบายที่เหมาะสมเป็นต้นแม้นการจัดสรรทางด้านงบประมาณให้แก่กันลงปฏิบัติเวียกงานหักฐานให้เพียงพอและสมควรจริงเห็นจำเป็นว่ารัฐบาลจะต้องซุ่มใส่งบประมาณเป็นพิเศษเข้าในเวียกงานดังกล่าวพร้อมทั้งมีการปรับปรุงรูปแบบและกลไกการกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับสภาพตัวจริงในแต่ละระยะสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตัวจริงของท้องถิ่นเช่นให้พยายามลดพรทางด้านทฤษฎีที่เป็นนามธรรมลงและก็เพิ่มทางด้านพฤติกรรมการตอบสนองตัวจริงที่เป็นรูปธรรมให้หลายขึ้นหมายถึงว่าเขาต้องกำหนดนาเวียกที่ลงแก้ไขในพื้นที่ว่าแล้วก็ต้องเฮ็ดแล้วให้เห็นประจักษ์ตาตัวอย่างปัญหาการแก้ไขพื้นฐานของหลังที่ประชาชนเสนอที่ประชาชนเรียกร้องและคล่องคอยหลายที่สุดในเขตของถิ่นแต่ละแขวงหั่นที่บรรดาสมาชิกสภาเบาลงพบประชาชนก็แม่นปัญหาเส้นทางที่ติดอันดับที่ว่าเต็ง1นับทั้งเส้นทางหลวงแห่งชาติเส้นทางยุทธศาสตร์และเส้นทางท้องถิ่นระหว่างแขวง5เมืองเมือง5แขวงและเมือง5เมืองเมือง5บ้านมันจําเป็นแท้
2: ๆสําหรับการประกอบคําเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026จะให้สําเร็จในภาคเช้ามื้อนี้นักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

ไลกาดออคอ MOIC สื่อสารท่านกำลังติดตามมาฟังไลกาดออคอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. หา 12:00 น. ทางคลื่น FM 103.7 MHz

0: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ MOIC สื่อสารออกข้อสื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันอังคารและวันพุธเวลา 11:00 น. 12:00 น.เวลาก่อนอาหารเที่ยงของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz และก็ผ่านทางเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวควบคู่กับเพจ Facebook ของ MOIC สื่อสารท่านผู้ชมที่หักแพงดังทีเมื่อวานนี้อนุรักษ์ได้แจ้งกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าในมื้อนี้วันอังคารก็คืออาทิตย์นี้พวกเราจะได้มีการสนทนากันดังทีหลายๆคนโดยเฉพาะสังคมเนาะให้ความสนใจเรื่องราคาน้ำมันเสื้อไฟซึ่งในหัวข้อมื้อนี้พวกเราก็จะได้มีการสนทนากันเนาะภายใต้หัวข้อที่ได้แจ้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปว่าหากว่าเกิดวิกฤตการลาวจะมีน้ำมันไส้ดุลปานใดนี่คือหัวข้อที่พวกเราจะได้สนทนากันในมื้อนี้ซึ่งได้รับเกียรติจากทางท่านผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวท่านเวียงทองวงทะวิไลที่มาร่วมสนทนาในรายการของเราในมื้อนี้ถ้าหากท่านผู้ชมเข้ามาทาง Facebook อยากให้ช่วยกันในการกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์เพื่อจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่กำลังออกอากาศสดตอนนี้พวกเราออกอากาศสดทั้งออนไลน์ออฟไลน์ควบคู่กันไปขออนุญาตทำความรู้จักทั้งผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวเจ้าสบายดี
1: เจ้าสบายดีเจ้าสบายดี
0: ขอบใจหลายๆที่สละเวลาเข้ามาร่วมสนทนาในรายการเราก่อนอื่นหมดอยากให้ท่านได้แนะนำตัวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับชมรับฟังอยู่ตอนนี้เจ้า
1: เจ้าสบายดีข้าพเจ้าตั้งหน้าให้รัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวแล้วก็ทั้งเป็นประธานสมาคมน้ำมันเสื้อไฟและไอเกตของลาวเฮาเมื่อนี้ก็รู้สึกดีใจเลยเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมรายการเพื่อจะได้ชี้แจงแล้วก็อธิบายให้ทั้งพ่อแม่พี่น้องชาวสปป.ลาวเฮาเข้าใจแล้วก็มีความมั่นใจขึ้นตื่มเกี่ยวกับสภาพการของโลกที่ได้ผันผวนในปัจจุบันนี้เจ้า
0: หลายคนก็ยิ้มออกเพราะในตั้งแต่ท้ายเดือนที่ผ่านมาเนาะท้ายเดือนมิถุนาจนมาฮอดเดือนกรกฎนี้ก็เห็นว่าราคาน้ำมันมีการปรับลดลงปรับขึ้นได้แต่ว่ากับบ่หลายแต่ถ้าเทียบกับระยะที่วิกฤตแท้ๆราคามันเอิ้นว่าต่างกันหลายเนาะท่านเน
1: า
0: ะจ้ะวันนี้อยากให้ท่านได้แบ่งปันเราสู่ฟังเกี่ยวกับภาพรวมเกี่ยวกับความสามารถในการเก็บกับเอิ้นว่าเป็นการเก็บกักเก็บน้ำมันเนาะแล้วก็สถานการณ์ของคลังสำรองน้ำมันเสื้อไฟของประเทศลาวเฮานี่ในปัจจุบันนี้เป็นขึ้นเท่าใดแล้วก็มีความพร้อมหน่อยหลายสำหรับเจ้า
1: เจ้าเนาะเฉพาะว่าเรื่องสภาพการสนองน้ำมันเสื้อไฟเนาะกับบรรดาท่านกับทั้งสปป.ลาวเฮาประเทศลาวเฮาแล้วก็ทั่วโลกก็ได้มีการจับตาเนาะเบิ่งโดยเฉพาะแม่นความเสี่ยงเนาะจากการผันผวนเนาะในการคุ้มครองน้ำมันเสื้อไฟโดยเฉพาะแม่นสงครามที่เกิดขึ้นทางตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งที่มาของน้ำมันแล้วก็เฮ็ดให้วิกฤตเรื่องพลังงานเนาะของโลกโดยเฉพาะในระยะผ่านมานี่เห็นได้ว่ามีความยุ่งยากหลายเนื่องจากว่าทั้งซองแคบฮอร์มุดก็คือทั้งการเดินเรือในการสนองน้ำมันก็ได้มีการหยุดสงัดเนาะเหตุให้มีปัญหาแล้วก็รวมทั้งจำนวนหนึ่งก็คือทั้งภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบให้แก่ราคาน้ำมันผันผวนและเกิดขึ้นเนาะในการขาดแคลนน้ำมันสัวขาวหันเนาะแต่ถึงยังไงก็ตามรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟและก็ทั้งสมาคมน้ำมันเสื้อไฟโดยเฉพาะก็เป็นทั้งภาครัฐเนาะก็ได้มีแผนเนาะบริหารความเสี่ยงเนาะและก็มีแผนรับรองสุขเสริญอย่างเป็นระบบเนาะ
0: เจ้า
1: แผนดังกล่าวเนี่ยประกอบมีการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟจากหลายประเทศเนาะผ่านมานี่เฮายังอิงใส่จากแหล่งหนึ่งหรือสองแหล่งเท่านั้นปัจจุบันนี่เฮาก็มีการพัฒนาขึ้นวางแผนขึ้นตื้มเอามาจากหลายแหล่งจากหลายประเทศและก็รัฐบาลเองก็ได้ให้การร่วมมือโดยเฉพาะแม่นกันพัฒนาให้เกี่ยวกับการร่วมมือสนองน้ำมันแบบ G2G เนาะก็คือรัฐกับรัฐท่านทั้ง3ประเทศก็คือ1จะมีทั้งสสเวียดนาม2ก็เป็นสปป.จีน3ก็แม่ทั้งราชอาณาจักรไทยนี่ก็ได้มีแผนจะส่งน้ำมันแบบ G2G ร่วมกันเป็นระยะหนึ่งเพื่อว่าห้องหับในการ สนองน้ำมันให้เพียงพอเนาะแล้วก็เพื่อบ่ให้ขาดแคลนในต่อหน้าหั่นแต่นอกจากนั้นเองภาครัฐเฮาก็ได้อันอย่าอยู่ใกล้ชิดติดแทดกับรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวแล้วก็ทั้งสมาคมน้ำมันเสื้อไฟลาวหั่นแล้วก็ภาคส่วนต่างๆให้ช่วยกันประสานงานเคียงคู่กับบรรดาคู่ค้าจากต่างประเทศเนาะเพื่อปรับแผนการนำเข้าให้ถูกกับเวลาและเป้าหมายความสำคัญด้วยกันเพื่อรักษาความมั่นคงของทางด้านพลังงานและก็ลดพ้นผลกระทบต่อเศรษฐกิจครับประกัน การสนองน้ำมันเสื้อไฟให้สามารถยืนยงและต่อเนื่องได้ให้มีประสิทธิผลเพราะนั้นพวกเขาก็ถึงแม้ว่าพวกเขาไม่สามารถควบคุมวิกฤตของโลกได
0: ้
1: แต่พวกเขาก็สามารถก้าเกี่ยมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลเพื่อให้ประชาชนภาคธุรกิจและความมั่นคงของชาติยืนยงได้บ่ให้มีการขาดน้ำมันในตอนไหนจ้ะ
0: มั่นใจได้ในนามผู้สมไส้ว่าภาครัฐบาลแม่นมีแผนไว้แล้วมีการสำรองไว้แล้วบอกว่าจะเป็นแรงที่มาของน้ำมันเนาะก็ได้ร่วมมือกับหลายประเทศว่าซั่นๆเนาะในการนำเข้าอันนี้คือภาพรวมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเกี่ยวกับความสามารถในการกักเก็บและฐานะเอิ้นว่าเป็นคลังสำรองน้ำมันเชื้อไฟของประเทศเฮามานี่ถามทางท่านผอ.ตื่มอีกเนาะในกรณีที่ว่าเกิดวิกฤตการณ์ที่ให้แห้งได้ทันเช่นว่าการคัดข้อง

0: แห่ห้องได้ให้ในประเทศเท่านี้ก็แม่นมีอยู่ประมาณ230กว่าล้านลิตรเนาะเนาะนอกจากนั้นทั้งรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวเฮาก็ได้เนื่องจากว่าเฮาจะนำน้ำมันเข้าจากหลายแหล่งเฮาก็ได้มีการเซาสางอยู่ทางเหนือเบื้องโซเวียตนามในนั้นก็สามารถจัดเก็บได้อยู่72ล้านกว่าลิตรอันนี้เฉลี่ยแล้วถ้าว่าเทียบใส่เนาะถ้าว่าเทียบใส่การส้มใส่น้ำมันในปัจจุบันของสปป.ลาวเฮาเองนี้ก็เห็นได้ว่าเฮาจะสามารถถ้าว่ามีวิกฤตดังกล่าวนี่เนาะเฮาจะสามารถมีน้ำมันทับใส่ได้กุมอยู่ประมาณ2เดือนเนาะอันนี
1: ้
0: ถือว่าจะเป็นการถ้าว่าบ่มีการนำเข้าเลยเนาะอันนี
1: ้
0: ถ้าหากยังมีการต่อเนื่องก็ถือว่าเฮายังสามารถแก้ไขปัญหาได้ตึมเนาะ
1: จะเห็นได้ว่าในระยะที่วิกฤตผ่านมาบ่แม่นว่ารัฐบาลเฮาสำฮ้องน้ำมันบ่เพียงพอแต่ว่าย้อนความแตกตื่นของประชาชนไปใส่ในเวลาเดียวกันเนาะทั้งหนึ่งคือต้องได้ต่อแถวยาวแดแล้วก็เห็นให้การสนองน้ำมันในแต่ละมื้อโดยทั่วไปปริมาณมันจะมีเข้ามีออกเนาะมันก็จะเป็นปกติแบบนั้นแต่ด้วยความที่หลายคนเข้าใจว่าอุ้ยต้องเฝ้าไปใส่น้ำมันไว้ได้ยันสิบ่มีน้ำมันน้ำมันสิบ่เข้ามาสิขาดมันทุกคนไปเวลาเดียวกันเนาะมันจึงเห็นให้ว่าบางเทื่อแล้วมันบ่เพียงพอในจุดนี้เนาะอันนี้อยากให้สังคมเข้าใจแบบนี้และบัดนี้ทางรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวได้มีมาตรการหรือว่าแผนฮู้แล้วว่ามีการสำรองแล้วแผนที่ว่าหรือว่ามาตรการที่ว่านี่ในการรับมือซุกเซินเป็นคือแนวใดได้ทานและเพื่อเป็นการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ที่ว่าสมมุติเนาะเกิดขาดแคลนน้ำมันในระยะยาว
0: จ้ะเนาะคือปัจจุบันนี้แม่นรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวเองก็แม่นว่าได้มีการเซ็นสัญญาซื้อขายน้ำมันจากหลายแหล่งก็คือข้าพเจ้ากล่าวมาเมื่อกี้นี่ก็มีเบื้องต้นที่ว่ารัฐบาลได้เฮ็ดเป็นการจัดแผนซื้อแบบ G2G หันแล้วนอกจากนั้นรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวก็ยังได้มีการเซ็นสัญญาน้ำบริษัทซื้อขายน้ำมันอยู่สิงคโปร
1: ์
0: แล้วก็มาเลเซียปัจจุบันนี้ช่วงระยะที่วิกฤตบางกี้นี้เนาะในผ่านมานี่ก็เฮาก็ยังได้จัดซื้อจากสิงคโปร์แน่จัดซื้อจากมาเลมาได้เป็นจำนวนอยู่3เที่ยวที่ว่าเอามาให้เพื่อมากระจายโดยที่ว่านำมาเข้าทางเบื้องราชอาณาจักรไทยเนาะหนึ่งเที่ยวแล้วก็เข้ามาทางโซเวียตนามอีก2เที่ยวตัวนั้นจึงเฮ็ดให้น้ำมันบ่ขาดแคลนได้หลายเนาะฉะนั้นแหละจุดเริ่มต้นนี้ก็คือว่าการเฮฮ้องในต้นหน้าหรือว่าสภาพการเกิดนี่ถึงว่าสร้างพื้นฐานโครงร่างของเฮานี่ก็เห็นว่ามีซ้ำนี่แต่อนาคตไปเฮาก็ต้องได้เพิ่มก็คือสร้างเฮฮ้องน้ำมันเพื่อให้สามารถจัดเก็บได้หลายขึ้นเพื่อดึงเวลาออกไปแล้วก็จัดลำดับเนาะการจำหน่ายน้ำมันให้แต่ละแขนงการถ้าว่ามันวิกฤตมาแล้วนี
1: ้
0: เขาจะปล่อยไปแบบปกติแนวนี้จะบ่ได้เนาะมันต้องได้มีการจัดเก็บแนวนั้นกับอันที่3มันก็ต้องเป็นประสานงานโดยเฉพาะเป็นภาครัฐเพิ่นจะได้เป็นผู้มาลงช่วยเต็มที่ในการสุขยู่ส่งเสริมแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความสะดวกทุกอย่างเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจน้ำมันเฮานี่เพื่อเห็นแนวไหนสร้างความมั่นคงให้แก่บรรดาผู้สมใส่เนาะโดยเฉพาะเป็นพ่อแม่ประชาชนท่านแล้วก็ได้ติดตามเรื่องน้ำมันในตลาดโลกตลอดเวลา
1: เจ้าตัวนี้สำคัญแน่นอน
0: ทั้งน้ำมันราคาน้ำมันทั้งสภาพเรื่องสงครามหรือเกี่ยวกับเคลื่อนย้ายน้ำมันต่างๆโดยเฉพาะปัจจุบันนี่ก็แม่นว่า การซื้อก็ว่าแม่นแล้วก็ขายซื้อก็แม่นซื้ออยู่ในตลาดโลกเนาะโดยเฉพาะเฮาอิงใส่ตลาดของสิงคโปร์ปัจจุบันนี้ในการซื้อขายน้ำมันเป็นบนอิงในการจัดซื้อแล้วก็การนำมาจำหน่ายก็แม่นโดยคิดไล่จากภาครัฐทั้งโดยเฉพาะเป็นกรมการค้าภายในเพิ่นได้มีโครงสร้างแล้วก็คือยามวิกฤตเนาะทางรัฐบาลเพิ่นก็ได้เอื้อเฟื้อแผ่จากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นจนฮอด50กว่าพันกีบต่อลิตรมาถึงปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ว่าลงมาเหลือเช้าปลายพันเนาะอันนี้เห็นได้ว่าเป็นจุดหนึ่งที่ดีที่ว่ารัฐบาลได้ช่วยสุขยูส่งเสริมถึงว่าจะน้ำมันตลาดโลกยังไม่ได้ลงเท่าเก่าเนาะแต่รัฐบาลเขาก็ค้นพันหาทุกวิธีทางเพื่อว่าลดพลราคาน้ำมันให้บรรดาผู้ประกอบการและประชาชนหรือว่าสังคมมันคงของชาติเขาได้จึงเห็นให้ว่าภาครัฐเขานี่เพิ่นได้เอาใจใส่เต็มที่แล้วก็เห็นเอาได้เพื่อบ่ให้รัฐวิสาหกิจเฮาและรวมทั้ง

0: บรรดาผู้ประกอบการเกี่ยวกับน้ำมันเสื้อไฟหันยุดสงัดในการนำเข้ามาหับใส่สังคมเราเฮานี่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าอันนี้ก็คือมาตรการเนาะและก็แผนหับมือซุกเซินเพื่อว่าเป็นการบริหารจัดการภายในก็คือภายใต้สถานการณ์ที่ขาดแคลนน้ำมันระยะยาวที่พวกเราได้พบมาฉะนั้นเมื่อเห็นสภาพการดำเนินการนั้นแล้วในอนาคตทางรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวเองก็ได้มีการวางแผนแบบนี้เพื่อเป็นการให้ทางประชาชนผู้สมใส่และมีความมั่นใจอุ่นใจไว้วางใจเนาะว่าแน่นอนน้ำมันจะบ่ขาดและก็สำรองได้ยาวนานถึง2เดือนเนาะท่านเนาะถ้าหากว่าเกิดกรณีแบบนี้รวมกับแผนการอื่นๆเช่นว่าสร้างเนาะเพิ่มจำนวนปริมาตรสร้างเฮฮองน้ำมันเสื้อไฟอันนี้ก็เป็นแผนนึงคือการในการรับมืออ
0: ันนี้จะขอเสริมเติมนิดนึงคือว่าเมื่อกี้ว่า2เดือนนี้แม่นว่าช่วงระยะนี้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าช่วงระยะนี้
0: ช่วงระยะนี้ถือว่าถ้าว่ามีปรากฏการณ์ที่ว่าช็อกโลกขึ้นอีกวันนึงเนาะเขาจะสามารถใส่น้ำมันได้อยู่2เดือนปัจจุบันนี้เน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าตอนนี้ถ้าว่าเบิ่งสถานการณ์โดยเฉพาะกับสงครามยังนิ่งอยู่แต่กบฏทันได้ตอบได้เนาะว่ามันจะเป็นแนวใดคือแนวใดอันนี้คือแผนการรับมือทุกการสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาทาง Facebook ท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับชมรายการ MOIC สื่อสารมีคำถามใดหรือว่ามีข้อเสนอใดแน่ที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับรายการของพวกเราเกี่ยวกับเวียกงานภายใต้หัวข้อสนทนาในมื้อนี้เนาะทุกท่านที่เข้ามาใหม่เพื่อจะได้ฮู้ว่าเฮากำลังล้มกันเรื่องหยังเนาะหัวข้อการสนทนาของพวกเราในมื้อนี้แม่นถ้าหากเกิดวิกฤตการแล้วจะมีน้ำมันไส้ดุลปานใดเนาะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเปิดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกับทางท่านภูมิในการรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวและระยะต่อไปพวกเราจะมีการสนทนากันเติมอีกโดยเฉพาะก็คือช่วงระยะวิกฤตการจัดสรรน้ำมันให้กับเป็นแต่ละแขนงการที่สำคัญมีอย่างแน่เนาะเมื่อกี้ท่านได้บอกไปว่าได้ต้องได้จัดให้แต่ละแขนงการแขนงการที่ว่านี่มีอย่างใดอีกจักหน่อยพวกเราจะมาสนทนากันต่อเนาะจังในเข้ามาแล้วฟังแต่ข้อมูลอย่างเดียวย่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสิอยากเปลี่ยนบรรยากาศอยากฟังเสียงเพลงกันก่อนเดี๋ยวให้ทางไอ้ท้องดีเทคนิคเฮามอบให้ก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาตอนนี้ทางออนไลน์บ่จะเป็นเพจ Facebook ของ MOIC สื่อสารหรือว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวหรือว่า FM 103.7 MHz อย่าเฝ้าไปใส่เด้อเนาะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงกันก่อน1เสียงเพลงแล้วเฮามาเข้าสู่การสนทนาต่อ

0: ได้ตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกโพสสื่อสาร
1: หนึ่งเสียงเพลงฝากให้กับบรรยากาศเพื่อเป็นการขันบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศก่อนเวลาหับประทานอาหารเที่ยงเฮายังอยู่กับการสนทนาภายใต้หัวข้อหากเกิดวิกฤตการเราจะมีน้ำมันไส้ดนปานใดหวมสนทนาตกเมนทันผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวทานเวียงทองวงทวิไลเนาะทานเฮาเมื่อกี้นี้ก่อนผักได้เอิ้นว่าเกินๆกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าจะสนทนากันต่อในช่วงระยะวิกฤตการจัดสรรน้ำมันให้กับแขนงการที่สำคัญเลยอยากรู้ว่าแขนงการที่สำคัญนี่มีแขนงการใดเด้เนาะอยากให้ท่านได้เล่าสู่ฟังและในกรณีที่ว่าประเทศเกิดวิกฤตการน้ำมันปริมาณน้ำมันบ่เพียงพอต่อความต้องการหลักการของการจัดสรรน้ำมันนี่ควรยึดเอาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญบ่หรือว่าให้บุรีมัสยิดแนวใดอยากให้ท่านได้เล่าสู่ฟังในจุดนี้
2: เจ้าเนาะถ้าหากว่าเกิดวิกฤตขึ้นมาอีกรอบหนึ่งในการนำใส่น้ำมันเสื้อไฟเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ชาตินี่ก็แม่นว่าเฮาก็ได้มีการจัดลำดับเนาะก็1ก็คือว่าเฮาจะเอาเรื่องเวียงงานสาธารณสุขเนาะบรรดาโรงหมอบ่หรือว่ารถฉุกเฉินในการเกิดหันเนาะตัวนี้จะเป็นหลักในการนำใส่เพื่อรับใส่สังคมมันอันที่2ก็แม่นว่าเรื่องเวียงงานป้องกันชาติป้องกันความสงบอันนี้ก็แห้งขาดบ่ได้เลย
1: เจ้า
2: อันนี้มันต้องจำเป็นที่ว่าต้องได้ยึดมั่นและต้องมีแบบแผนในการนำใส่เนาะตัวที่3ก็เป็นว่าเรื่องการขนส่งขนส่งโดยเฉพาะขนส่งก็ต้องให้ใจแยกได้ว่าต้องขนส่งเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อว่าในการพัฒนาส้มไส้ของพ่อแม่ประชาชนนั้นเนาะเนาะโดยเฉพาะก็มันคือเรื่องอาหารเครื่องดื่มเนาะเรื่องอย่างต่างๆฮะในการเพื่อบ่ส่งผลกระทบต่อพ่อแม่ประชาชนนั้นเนาะและบัดนี้อันดับที่4ก็แม่นว่าเว้าเรื่องกสิกรรมเรื่องการผลิต
1: อ
2: ันนี้ก็ขาดบ่ได
1: ้
2: เพราะเป็นพื้นฐานโครงสร้างพัฒนาประเทศชาติเฮาจะเน้นหนักไป4จุดนี้เป็นหลักส่วนการส้มไส้ตามอันพ่อแม่ประชาชนที่ใส่ก็จะเป็นตัวรองลงมาในการสมใส่เพื่อให้มีการประหยัดมัธยัติเน
1: า
2: ะตัวนี้ในการจัดตั้งปฏิบัติท่านเนาะ
1: ก็เห็นได้ว่าหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ที่มีรถหลายคันอยู่เฮือนนี่เพิ่นก็พยายามได้ไปน้ำกันมาน้ำกันเพื่อเป็นการหนึ่งก็คือประหยัดน้ำมันหายาก
2: เ
1: จ้าและบัดนี้อยากให้ท่านได้อธิบายเติมอีกเนาะว่าช่วงที่มีการกำหนดราคาการซื้อการขายเป็นแนวใดอยากให้เราให้ฟัง
2: เจ้าส่วนการจัดซื้อกันขายเนาะก็ถือว่าเฮาแม่นได้อิงใส่เนาะอิงใส่การจัดตั้งปฏิบัติกันโดยเฉพาะและแม่นเว้าเรื่องน้ำมันอิงใส่ตลาดโลกหั่นเข้ามาเนาะเฮาต้องได้จัดซื้ออย่างดังกล่าวหั่นแล้วก็การขายก็คือข้าพเจ้าว่าเมื่อกี้นี่แหละว่าต้องได้ขึ้นนำภาครัฐเป็นผู้กำหนดเนาะโครงสร้างราคาน้ำมัน
1: เจ้า
2: เนาะการกระจายแต่ละจุดแต่ละแขวงราคาจะมีการแตกต่างกันโดยอิงใส่เรื่องระยะทางก็ถึงการขนส่งการเคลื่อนย้ายต่างๆครับ
1: เจ้า
2: จนในบางท่านที่เข้าใจว่าเอ้าราคาแต่ละแขวงคือบ่คือกันราคาแต่ละจุดเป็นอย่างบ่คือกัน
1: เจ้า
2: อันนี้อยากให้ทั้งพ่อแม่ประชาชนต้องได้ติดตามก็โดยเฉพาะแม่นทั้งFacebook ของโทรโคงเนาะที่เพิ่นลงว่ากันปรับเปลี่ยนราคาทุกๆวันพฤหัสตอนเช้าเวลา 6:00 น.เป็นเริ่มก็จะตั้งปฏิบัติอยากให้พ่อแม่ประชาชนต้องได้ติดตามตัวนั้น
1: เจ้า
2: ว่าแต่ละแขวงแต่ละเมืองแต่ละจุดราคาซําใดเนาะอันนี้อยากให้เพิ่นต้องเรียกห้องและเบิ่งให้ตัวนั้นตื่มคันบ่ซั่นจะบ่เข้าใจละเอียดว่ามีการกระทบแล้วก็หรือการห้องเฮียนมาเนาะอันนี้นี่อยากให้เบิ่งละเอียดนําตัวนี้ตื่มเรื่องการซื้อขายน้ํามันเจ้า
1: เจ้าและพร้อมเดียวกันนั้นเนาะว่านอกจากเรื่องของการกำหนดราคาอยากให้อันนี้เติมให้กับทั้งท่านผู้มีการเติมคือดังว่าราคานี้มีการปรับขึ้นปรับลงในขอบเขตทั่วประเทศนี้มันเป็นมูลค่าอัตราส่วนเดียวกันแต่ว่าราคาสุดหัวหน่วยสุดท้ายจะต่างกัน
2: เน
1: าะเพราะว่าจะอยากให้ทุกท่านได้เบิ่งตัวนี้แล้วก็มีแหล่งห้างเสียงสังคมอ้าวราคาอยู่นครหลวงจันทน์คือถูกกว่าอยู่แขวงภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนาะให้เข้าใจว่า จะมีต้นทุนการขนส่งหรือว่าการเคลื่อนย้ายน้ำมันไปนั่นเองมานี่เรื่องมาตรการควบคู่เดี๋ยวท่านมีคือแนวใดอยากให้ท่านได้เล่าสู่ฟังโอเคเจ้าแล้วมานี่อยากถามท่านเติมเนาะทั้งท่านผู้อำนวยการทั้งรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้ทางน้ำมันเชื้อไฟลาวนะโฆษกยังอยู่กับไฟฟ้าอยู่ตอนนี้เนี่ยไปเห็นไฟฟ้าทางน้ำมันเชื้อไฟลาวเองเฮาได้มีการถอดถอนบทเรียนอย่างแน่เนาะในระยะที่ผ่านมาที่วิกฤตการที่เกิดขึ้นจากการขาดแคลนน้ำมันบ่ว่าเฉพาะแต่ช่วงระยะใกล้ๆที่ผ่านมาเนาะในต้นปีนี้ช่วงเดือนมีนามาเดือนเมษามาแล้วในช่วงซุ้มปีที่ผ่านมาดิเช่นว่าระยะที่เห็นผ่านมาก็แม่นปี2022เนาะท่านเนาะระยะนั้นก็แม่นโควิด19แล้วก็มาในที่เฮาว่าไปก็แม่นต้นปี2016นี้เอิ้นว่าสงครามละที่พวกเฮาประสบกับการขาดแคลนน้ำมันหรือว่าวิกฤตการทางน้ำมันนะที่ได้มีการปรับปรุงระบบการคุ้มครองสำห้องหรือว่าเป็นขึ้นแนวใดปัจจุบัน
2: เนาะตัวนี้ก็คือได้ฮู้นำกันมาแล้วเบื้องต้นเลยแม่นพยาธิโควิด19หั่นเนาะในปี2022ก็เห็นได้ว่าตัวนั้นก็เป็นวิกฤตหนึ่งที่ว่าบ่สามารถเคลื่อนย้ายเนาะเรื่องน้ำมันเนาะอันนี้ก็ถือว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาก็ได้ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นก็มาถึงปี2016นี่ก็เห็นได้ว่าวิกฤตตัวนี้ก็แห้งแพร่ลามแล้วก
1: ็
2: กว้างขวางใหญ่กว่านั้นหลาย
1: เ
2: นื่องจากว่ามันเป็นสภาพของโลกจะบ่เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่ง ในการปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวหั่นแต่ว่าทางเฮาเองก็แม่นว่าปัจจุบันนี้ก็แม่นว่าจะต้องได้จัดสรรหาเนาะประสานหาบรรดาคู่ค้าหรือว่าผู้ที่ผลิตน้ำมันจากหลายๆแหล่งจากหลายๆประเทศเนาะอันนี้นี่ก็คือบรรดาท่านเห็นนำกันนี่ว่าทางรัฐบาลมันก็ได้ไปทางรัสเซียกับปัจจุบันก็แม่นว่าเฮาก็ได้มีการประสานงานกันเพื่อว่ามีแผนจัดซื้อเนาะจากรัสเซียมาตื่มเพื่อว่าให้น้ำมันจากหลายแหล่งนอกจากที่ได้ข้าพเจ้าได้กล่าวมาหั่นมี 5-6 ประเทศรวมทั้งสปอร์ตจีนนั้นเขาก็ได้มีการกระเกียมตัวนี
1: ้
2: มีความพร้อมเพื่อว่าจะได้จัดซื้อน้ำมันดังกล่าวมา อันที่สองก็เป็นว่าต้องการนำใส่น้ำมันเขานี่ปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ว่าประเทศเราเริ่มพัฒนาฉะนั้นมันก็มีนับมือนับหลายขึ้นฉะนั้นเขาต้องได้มีการเพิ่มสางเฮห้องน้ำมันเสื้อไฟเพื่อเก็บน้ำมันเสื้อไฟให้สามารถนำใส่ได้ยาวนานกว่าเก่าเนาะอ
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้ให้เพียงพอในการพัฒนาดังกล่าวเนาะ
1: อ
2: ันที่สามมาก็ต้องเป็นว่าเรื่องเงินทุนสำรองเนาะอันนี้ทางรัฐบาลเพิ่นก็มีเงินทุนสำรองให้เฮาเฮห้องน้ำมันเพื่อว่าบ่ให้ขาดแคลน
1: เ
2: นาะอันที่สี่มาก็เป็นว่าเรื่องการสื่อสารกับประชาชนผู้ส้มไส
1: ้นน
2: ให้ทันเวลา
1: อันนี้นะ
2: เพราะโบอยากให้แตกตื่นหลายบรรทาดังกล่าวนี้นะเนาะแล้วก็เฮาก็มีแผนรับมือแบบสุกเสริญอย่างสัดเจนเนาะเพราะว่าทางแต่ละแขวงแต่ละภาคเฮาก็มีการกาเกียมเนาะก็โดยเฉพาะทางข้าพเจ้าเอ่ยและทางภาครัฐเพิ่นก็บ่ได้นิ่งนอนใจเพิ่นก็ซอยเฮาเต็มที่สนับสนุนเฮาเต็มที่ในการน้องรับเวียกงานดังกล่าวนี้เนาะ
1: เจ้าเนาะแห่งเป็นสิ่งที่เฮาอุ่นใจไว้แล้วว่าบ่เฉพาะแต่3ประเทศลักๆที่พวกเฮามีสัญญากันนําเข้าน้ํามันเวียดนามไทยและก็จีนยังมีสิงคโปร์มาเลเซียและก็ยังมีทางรัสเซียที่ได้มีการเจรจาไว้แล้วฉะนั้นนี่ก็คือเป็นแผนการในการรับมือถ้าหากว่าเกิดวิกฤตการขึ้นมาเนาะลาวเฮาสิเฮ็ดแนวใดทางด้านเวียดงานน้ํามันเสื้อไฟลาวนี้เนาะประธานมานี่ถามท่านผอ.ว่าเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานในอนาคตทางรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวมีแผนที่จะขยายหรือว่าสร้างคลังเก็บซื้อน้ำมันสำรองเมื่อกี้นี้เขาก็ได้ล้มเนาะว่าท่านจะมีแผนขนาดใหญ่ตื่มอีกหรือบ่เนาะมีแล้วแล้ววันนี้คาดว่าประมาณใดเนาะอยากให้ท่านเล่าสู่ฟัง
2: เจ้าเนาะเนื่องจากว่าลาวเขานี่เป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันเชื้อไฟ 100% เลยเนาะอันนี้นะแล้วก็จะต้องได้มีสางแห่ห้องน้ำมันเชื้อไฟเนาะของชาติเพื่อให้กลุ่มนี่ย่างน้อยตามที่ว่าข้าพเจ้าได้ศึกษาเบิ่งแต่ละประเทศแลกเปลี่ยนบทเรียนจากแต่ละประเทศมาเฮาจะต้องมีสางน้ำมันแห่งห้องย่างน้อยนี่ต้องบ่ให้หลุด3เดือนขึ้นมา
1: นี่คือขั้นต่ำ
2: แม่ละขั้นต่ำต้องไปรุด3เดือนขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้เฮายังอยู่ใน2เดือนฉะนั้นแหละจึงได้รัฐวิสาหกิจเฮาสิได้พยายามเฮ็ดเพิ่มว่าให้มันยังขั้นต่ำต้องให้กุ้ม3เดือนขึ้นไปในการทำงานเพียงงานดังกล่าวนั้นเนาะเพื่อรักษาความมั่นคงเนาะแล้วก็การขาดแคลนน้ำมันนั่นแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นมั่นใจให้แก่สังคมเนาะในการเฮ็ดเฮ็ดเวียกงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การสมใสของประชาชนในปัจจุบันอย่างนี้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเอาให้มั่นใจเด้อบรรดาท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาในตอนนี้เด้อบ่ว่าจะเป็นแผนต่างๆที่ทั้งรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟที่กล้าเขี่ยไว้ก็แม่นเพื่อเป็นการสำรองเพื่อเป็นการเฮ็ดให้สังคมได้สมใสน้ำมันเชื้อไฟได้อย่างเพียงพอบ่ให้สังคมแตกตื่นและก็พยายามข้อมูลข่าวสารคือสิ่งที่สำคัญหลายแหล่งข้อมูลต้องแม่นติดตามจากทางภาครัฐบ่ว่าจะเป็นทางข้อมูลออกจากทางกลุ่มการค้าภายในเนาะผู้เพิ่นเป็นคนกำหนดเรื่องโครงสร้างของราคาหรือว่าข้อมูลข่าวสารจากทางรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวโดยกลุ่มเลยเนาะและวันนี้ถามอีกคนหนึ่งก่อนท่านอยากให้ท่านได้เราสู่ฟังกันก่อนที่พวกเราจะผักฟังเสียงเพลงท่านผู้ชมที่เข้ามาตอนนี้เด้มีคำถามใดหรือว่ามีคำเสนอคำคิดคำเห็นอย่างก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนน้ำกันได้เพิ่มเติมอยากถามท่านเรื่องสิ่งท้าทายอันนี้ว่าเฉพาะของประเทศเราเนาะประเทศลาวเราที่ว่าโบมีสายแดนติดจอดกับทะเลโดยกงนะปัจจัยใดๆที่จะเป็นสิ่งท้าทายที่สุดสำหรับการหักษาระดับน้ำมันสำรองในประเทศจงได้พึงภาคขนส่งจากดังที่ท่านได้ว่ามาเมื่อกี้นี้คือเป็น3ประเทศหลักเนาะท่านเนาะ
2: ครับเนาะตัวนี้ปัญหาก็พ่อแม่ประชาชนก็ที่เข้าใจแล้วลาวเฮานี่บ่มีทางออกสู่ทะเลเนาะเป็นประเทศที่แลนด์ล็อกบ่มีการติดต่อถึงอันชายแดนนั้นระหว่างพื้นที่ออกสู่ทะเลฮะแต่สภาพการแก้ปัญหาดังกล่าวนี่ข้าพเจ้าก็คิดว่ามันจะบ่เป็นอุปสรรคตัวนี้ให้แก่เฮาเนาะเพราะว่า1พวกท่านก็ต้องเข้าใจแนวนี้ว่าลาวเฮากับสสเวียดนามก็ได้มีการร่วมมือกันเนาะเป็นบ้านผีเมืองน้องกันสนิทแน่นและฉะนั้นลาวเฮาเองก็มีที่ว่าเพิ่นก็มีท่าเรือบุงอ่างอยู่ทางสสเวียดนาม
1: เจ้า
2: เนาะท่าเรือบุงอ่างที่ว่าทางสสเวียดนามเฮาใช้แล้วก็ในนั้นทางรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวก็มีสางเนาะได้เซาสางน้ำมันอยู่หั่น
1: เจ้า
2: เนาะแล้วก็เรื่องการขนส่งก็คือว่าจะบ่เป็นปัญหาเนาะทางเรือนี่ก็สามารถมาได้ทั้งเบื้องเวียดเบื้องไทยเนาะส่วนสปจีนถ้าว่ามาทางเรือส่วนนึงมันต้องอิงให้ตามภูมิสันฐานนี่ครับพระเจ้าบอกถ้าว่าเป็นทางภาคเหนือของลาวยกเว้นเสียงขวงหัวพันนั่นอาจจะเป็นอุดมไซบ่แก้วเฮาก็ใช้ทางรถไฟลาวจีนเนาะการใช้ทางรถไฟลาวจีนแล้วก็ส่วนโลจิสติกต่างๆฮะทั้งภายในหรือว่าทางเบื้องไทยเบื้องอย่างตื่มนี่ที่เฮาใช้กันคู่มือหรือเบื้องเวียดนามนี่ก็ถือว่าเป็นไปตามกลไกอยู่แล้วอันนี้นะถือว่ามีความพร้อมในการเฮ็ดเวียกดังกล่าวนั้นเนาะ
1: อ
2: ยากสีแจงแล้วนั้นตื่นเจ้า
1: เจ้าถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งท้าทายแต่บ่แม่นอุปสรรคนี่คือสิ่งท้าทายที่สามารถจัดการได้และก็เป็นการร่วมมือกันอย่างสนิทแน่นระหว่างลาวและเวียดนามฉะนั้นจึงเห็นให้ว่าการขนส่งน้ำมันยังเป็นปกติและก็ยังมีคลังแฮฮองสำน้ำมันของเฮาเนาะอยู่ทั้งทางเรือพุ่นอีกอันนี้ก็จะเป็นการสำรองน้ำมันไว้เนาะบรรดาท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหรือว่าสังคมที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ในตอนนี้และยังต่อไปพวกเราจะมาสนทนากันต่อดังที่หลายๆท่านฮู้ว่าประเทศลาวเฮาเป็นประเทศที่น้ำเข้าน้ำมันเสื้อไฟห้อยส่วนห้อยฉะนั้นปราศจากบ่ได้เรื่องของการผันแปรการผันผวนของเงินตราทางประเทศหรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนอีกจังหน่อยจะมาลงรายละเอียดนำการเติมอีกเนาะบรรดาท่านตอนนี้จะพาท่านไปฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเสียงเพลงมวลๆกันก่อน

0: เข้ามาสู่การสนทนาต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเมื่อกี้นี้ข้างกันไว้เว้าเรื่องของการเว้าถึงความผันผวนหรือว่าความผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนก็คือเงินตราต่างประเทศส่งผลกระทบเอื้อนว่าโดยกลุ่มเลยแหละเน
1: า
0: ะท่านเน
1: า
0: ะต่อกับการนำเข้าและก็การรักษาคลังสำรองน้ำมันของพวกเขาในยามวิกฤตการฉะนั้นในจุดนี้ทางรัฐวิสาหกิจน้ำมันสหรัฐลาวได้มีวิธีป้องกันความเสี่ยงคือเนาะได้
1: เจ้าเนาะเฉพาะเว้าเรื่องการจัดซื้อน้ำมันเสื้อไฟก็คือดังที่ได้เฮียนทางพ่อแม่ประชาชนไปนั่นแล้วเนาะว่าเฮาเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันเสื้อไฟ 100%ฉะนั้นแหละการจัดซื้อน้ำมันเป็นเงินตาต่างประเทศและก็การจำหน่ายเฮาก็เป็นเงินกีบบ้านเฮา
0: เจ้า
1: แต่ถึงยังไงก็ตามเรื่องการรักษาดังกล่าวนี้มันก็ต้องเป็นไปตามกลไกเพราะว่าเฮาต้องมีน้ำมันเพียงพ
0: อ
1: รับใช้สังคม
0: เ
1: ฮาต้องคำนึงตัวนี้ก่อนพอภาครัฐเพิ่นก็บ่ได้ทิ่มบ่ได้ปาเฮาตัวนี้เพิ่นอะเพิ่นเอาใจใส่เฮาก็คือวิกฤตครั้งนี้มาหรือว่าช่วงระยะที่ว่าวิกฤตการจัดซื้อน้ำมันก็รวมทั้งปัจจุบันนี้การแลกเปลี่ยนเงินตราก็ถือว่าบ่มีหยังขัดสนรัฐบาลเห็นดีให้แลกทุกอย่างเพื่อไปจัดซื้อแต่ว่าส่วนอัตราเงินเฟ้อต่างๆมันก็เป็นตามกลไกการตลาดอันนี้นี่เนาะก็ต้องให้พ่อแม่ประชาชนก็ต้องเข้าใจแนวนี
0: ้
1: จะหน่อยสิเข้าใจว่าเงินแพงเกินไปนะมันเป็นตามกลไกแล้วก็บ่เป็นแต่ประเทศลาวเฮาที่มันเป็นปัญหาดังกล่าวนี้ที่เกิดขึ้นเนาะให้พวกท่านเข้าใจเท่านั้นตื้มเนาะ
0: เจ้า
1: เนื่องจากว่าสินค้านี่นะสินค้าน้ํามันเป็นสินค้ายุทธศาสตร์เดี๋ยวนี้เนาะมันเป็นความมั่นคงพร้อมคือพวกท่านต้องเข้าใจคือเฮาแหละมีรถใส่อยู่คันบ่มีน้ํามันก็ไปบ่ได
0: ้
1: ฉะนั้นแหละเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดคือทางรัฐบาลเพิ่นก็ให้ความสำคัญเลยว่าน้ำมันบ่ขาดเรื่องการจัดซื้อเรื่องราคามันต้องไปเป็นตามกลไกอย่างเดียว
0: เจ้า
1: เนาะเรื่องเงินเฟ้อบ่หรือว่าเงินคือข้าพเจ้าเว้าแล้วว่าการแลกเงินนั้นก็บ่ได้มีปัญหาถึงว่าจะวิกฤตรัฐบาลก็ส่งเสริมให้บุรีรัมย์ซิตี้เกอันเรียกงานน้ำมันเสื้อไฟต้องได้แลกต้องได้ซื้ออ
0: ัน
1: อันนี้ก็ขอบใจทางภาครัฐหลายๆที่ว่าเพิ่นสนับสนุนและเฮ็ดให้สร้างความมั่นคงแล้วก็เฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนเฮาบ่ขาดแคลนเรื่องน้ำมันน้ำใสนี่ปัจจุบันนี้เน
0: า
1: ะ
0: ทุกท่านโดยเฉพาะก็คือบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาตอนนี้ก็ให้รับทราบน้ำกันว่าการผันแปรหรือว่าผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าอัตราเงินเฟ้อมันแน่นอนมันกระทบกับบรรดาสิ่งที่เฮานําเข้าโดยเฉพาะก็คือลาวเฮานําเข้าน้ํามันเสื้อไฟนี่ห้อยซนห้อยคือเพิ่นเว้าอันนี้ไปเป็นภาษาพ่อแม่ประชาชนเว้ากันว่าสิถูกหรือแพงก็ต้องได้ซื้อเนาะแต่ว่ามันก็คือกลไกของตลาดบ่เฉพาะประเทศเฮาที่ว่าราคาปรับขึ้นอย่างเดียวคือทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบต่างแต่ว่าจะน้อยหรือหลายหรือบ่เนาะท่านเนาะแต่ว่าเนื่องจากเฮานี่แม่นน้ําเข้าห้อยซนห้อยจึงเฮ็ดให้ว่ามีการเอิ้นว่ากระทบต่อเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนแต่ก็บ่เป็นหยังให้มั่นใจว่าทั้งรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวเองนี่ก็ได้มีการเอิ้นว่าแจ้งต่อรัฐบาลแล้วรัฐบาลก็พร้อมเนาะที่จะช่วยในจุดนี้เรื่องนี้แม่นให้สบายใจเหมาะบ่มีปัญหาเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนมื้อนี้นอกจากน้ำมันการเพิ่งน้ำมันเสื้อไฟแล้วเนาะท่านทางรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวนี่ได้มีวิสัยทัศน์แนวใดต่อกับการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเช่นว่าปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีแล้วเด้เนาะการนำใช้พลังงานไฟฟ้าเนาะแล้วก็เพื่อเป็นการลดพรเรื่องความเสี่ยงวิกฤตการน้ำมันในอนาคตเจ้า
1: ตัวนี้ก็แม่นว่าเป็นจุดหนึ่งที่ดีที่สุดที่รัฐบาลเพิ่นได้มีทิศเนาะมีแผนในการพัฒนาก็คือว่าสปป.ลาวเฮาเองนี้แม่นมีทายแห่งโดยเฉพาะแม่นพลังงานไฟฟ้าเนาะที่ว่ามีหลายเขื่อนแล้วก็รวมทั้งพลังงานโซล่าพลังงานสะอาดนี่เห็นได้ว่ารัฐบาลให้เอาใจใส่ก็โดยเฉพาะทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็ได้มีการออกแจ้งการว่าบ่ให้นํารถใช้น้ํามันเข้ามาสู่ขาวเนาะฉะนั้นน่ะรถไฟฟ้ารถ EV นี่ก็เป็นแห่งหนึ่งที่จะมาช่วยพ่อแม่ประชาชนแล้วก็รวมทั้งประหยัดในการจัดซื้อน้ํามันให้อีกอันนี้นี่เน
0: า
1: ะจะเป็นการส่งเสริมเรื่องงานดังกล่าวเพราะไฟฟ้าเฮาก็สามารถผลิตได้เอง มันสามารถนำใช้ได้และฉะนั้นแผนของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวเมนกับปัจจุบันนี้ก็เมนจะได้การมีการร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวในไวๆนี้ในการเซ็นการร่วมมือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเขาจะได้ตั้งจุดสามรถไฟฟ้าให้แก่พ่อแม่ประชาชนเนาะตามเส้นทางลักหรือกับตามบอนที่เหมาะสม
0: เจ้า
1: โดยเฉพาะนอกจากรถเบาแล้วเขาก็พยายามพัฒนาให้ใช้สากรถ EV ให้แก่รถบรรทุกหนักครับเนาะรถขนส่งที่ว่าใช้น้ำมันหลายหันปรับเปลี่ยนมาใช้เรื่องพลังงานสะอาดนี่สากรถไฟฟ้าเป็นรถบรรทุกนี
0: ่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็มีแผนกันอยู่แล้วได้มีการวางแผนตามทฤษฎีนำของทางรัฐบาลเพิ่นวางแผนออกหันเนาะเฮาก็เสื้อไฟลาวเฮาก็พร้อมแล้วข้าพเจ้าหวังจริงๆว่าถ้าเฮาเฮ็ดตัวนี้ขึ้นมาตื้มในระยะต่อหน้านี่ภายใน5ปี50ปีนี่แน่นอนเรื่องการนำใช้น้ำมันรถที่ใช้น้ำมันจะลดลงแน่นอนอันนี
0: ้
1: เห็นได้ว่าเทคโนโลยีเนาะการนำใช้นี่เห็นว่าก้าวไกลและสามารถแก้ไขปัญหาแบบนั้นได้ในต่อหน้าเจ้า
0: แม่แท้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นหลายๆคนก็พยายามว่าต้องมีพลังงานทางเลือกเข้ามาเนาะเพื่อเป็นสำรองไว้บางครั้งคันบางครอบครัวที่มีเงินขายเดี๋ยวเพิ่นก็จะมีทั้งสองประเภทได
1: ้
0: เนาะมีทั้งรถที่นำใช้น้ำมันเชื้อไฟและก็รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าควบคู่กันไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรียกงานของทั้งรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเห็นวิสัยทัศน์ดังกล่าวนี้เนาะบัดนี้สุดท้ายเนาะทั้งท่านผู้อำนวยการอยากจะให้ท่านได้ฝากถึงพ่อแม่ประชาชนโดยเฉพาะแล้วระยะที่ผ่านมาเกี่ยวกับห่างเสียงสังคมข่าวลือต่างๆเนาะเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำมันบ่อีหยังต่างๆที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวในจุดนี้อยากให้ท่านได้สร้างความมั่นใจแนวใดให้กับพ่อแม่ประชาชนเพื่อป้องกันในอนาคตเนาะถ้าหากว่าเกิดวิกฤตการบ่ให้พ่อแม่ประชาชนนี่แตกตื่นหรือว่าแห่กันในการไปกักตุนน้ำมันเจ้า
1: เจ้าเนาะอันนี้ก็อยากขอเฮียนฝากถึงพ่อแม่ประชาชนแล้วก็ทั้งภาคธุรกิจที่สมใส่น้ำมันเสื้อไฟเนาะให้มีความมั่นใจว่า1ก็แม่นรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวเฮา2สมาคมน้ำมันเสื้อไฟและไอแก๊สเฮารวมทั้งบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจที่นำเข้าน้ำมันเสื้อไฟนี้เนาะและซึ่งภาครัฐเองก็ได้เอาใจใส่เนาะสีน้ำน้ำพาแล้วก็เบิ่งอย่างใกล้ชิดสนิทแน่นเนาะได้มีแผนกาเกียมเนาะการสำรองน้ำมันเชื้อไฟไว้แล้วอันนี้นะให้พ่อแม่ประชาชนเชื่อมั่นและอุ่นเอียนทุนเทียงเกี่ยวกับการนำใช้น้ำมันนี้แล้วก็บ่อยากให้แตกตื่นโดยเฉพาะเป็นการแห่ซื้อน้ำมันเนาะเนาะมากักตุนหรือว่าสร้างความกังวลสร้างความประสงค์ไปแก่สังคมมัน
0: เจ้า
1: ฉะนั้นแหละอยากเฮียดฮ้องให้บรรดาพ่อแม่ประชาชนและภาคธุรกิจที่ว่าสมใส่น้ำมันเสื้อไฟทั้งหมดนี่ให้ติดตามข่าวสารจากภาครัฐเนาะภาครัฐก็คือโดยเฉพาะเป็นกลุ่มการค้าภายในสมาคมกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าสมาคมน้ำมันเสื้อไฟและไอแก๊สและรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวเฮานี้ว่าความเป็นจริงมันจะออกจากทางนี้เนาะบ่อยากให้ฟังข่าวไปที่ว่าหลายอันสร้างกระแสความแตกตื่นเนาะเหตุให้มีการกักตุนแล้วก็มีความกังวลในการสมใส่น้ำมันเสื้อไฟเหตุให้เศรษฐกิจเนาะมีการหยุดสงัดบางเทื่อนะเหต
0: ุ
1: ให้ย้อนความบ่เข้าใจแต่ละภาคส่วนนั้นอันนี้ข้าพเจ้าต่างหน้าให้รัฐเศรษฐกิจน้ำมันเสื้อไฟขอแจ้งมายังบรรดาพ่อแม่ประชาชนแนวนั้นตื่นเนาะบ่ให้มีความแตกตื่นเจ้าขอขอบใจเจ้า
0: เจ้าขอบใจท่านผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าน้ำมันเชื้อไฟลาวเนาะโฆษกกันยังไปฮอดไฟฟ้าอยู่ยังไปสีได้มอดไฟจะโฆษกแล้วนะ ขอบใจทั้งท่านเวียงทองวงทวิไลผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวอีกท่านนึงโฆษกก็อยากจะฝากถึงพ่อแม่ประชาชนเนาะในเรื่องของการสมใส่น้ำมันเชื้อไฟอย่างมีสติคือว่านี่แหละการรับข้อมูลข่าวสารหรือว่าการสมใส่แบ่งกันใส่ในสังคมเนาะท่านเนาะก็เห็นระยะที่ผ่านมานี่ผู้บางคนนี่เอารถตัวเองมาใส่เต็มแล้วมีทั้งกระตุกมีทั้งอีหยังมาเพื่อว่าจะกักตุนนั่นมันก็กลายเป็นว่าผู้ที่มาน้ำหลังบ่ทันได้แต่ว่าในเวลาเดียวกันท่านจะใส่หมดหรือบ่น้ำมันที่ใส่ในรถท่านสมมุติรถจักรซะเนาะยังเหลือกักตุนไว้อีกอันนี้มันจึงเฮ็ดให้สังคม บ่สงบเนาะมีความวุ่นวายซับซ้อนการต่อแถวยาวบางเทื่อนี่ต่อแถวไปเสียเวียกเสียงานไปเลยเป็นมือเลยในความเป็นจริงแล้วรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไปลาวก็คือรัฐบาลเพิ่นบ่ให้เฮาขาดแคลนน้ำมันใช้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าให้เฮานั้นใช้ชีวิตตามปกติเนาะเพราะเพิ่นสำรองไว้ตั้ง2เดือนเพิ่นได้เนาะระยะนี้เพิ่นก็มีการนำเข้าน้ำมันอย่างเป็นปกตินั่นแหละบรรดาท่านอีกเทื่อนึงก็ขอบใจทั้งผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวเนาะที่สละเวลามาให้ข้อมูลก็คือสังคมได้รับรู้น้ำกันเกี่ยวกับเวียกงานของการเกี่ยมแผนหรือว่าการรับมือถ้าหากว่าเกิดวิกฤตการแล้วลาวจะมีน้ำมันไส้ดนปานใดเข้าใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่เข้ามารับชมมาฟังท่านสามารถเข้ามารับฟังคืนหลังได้เนาะพวกเราจะได้มีการอัปโหลดลงเพจของ MOIC สื่อสารและก็ท่านที่มาใหม่ค่ะก็ที่ตามรายการของเราก็ฝากรายการเฮาเดเนาะเพื่อจะได้เป็นอีกหนึ่งรายการที่กระบอกเสียงให้กับทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในการนำเสนอบรรดาเวียกงานที่เป็นมหาภาคของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้สังคมได้รับทราบเพราะว่ารายการเฮาเป็นรายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ออกจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือได้เนาะมื้อนี้พวกเฮาทั้ง2คนก็คือทางท่านผู้อำนวยการและอนุรักษ์วีระวงศ์ผู้ดำเนินรายการสิได้ถือโอกาสลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะหากมื้อนี้ผิดพลาดประการใดพวกเฮาขอโทษขออภัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านและอย่าลืมส่งความคิดความเห็นมาได้ว่าท่านอยากให้เอาประเด็นใดมาโอลมผ่านรายการของพวกเฮาโดยเฉพาะเวียดนามของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็ส่งความคิดความเห็นของท่านมาได้ขอบใจอีกเทื่อนึงกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้เวทีพวกเฮาได้มานั่งสนทนาน้ำกัน2คนเฮา2คนพวกเฮาสิได้ลาไปพร้อมเวลารับประทานอาหารเที่ยงของบรรดาท่านเนาะขอบใจหลาย
1: ๆครับขอบใจเจ้า
0: โชคดีแล้วพวกเราจะปิดท้ายด้วยหนึ่งเสียงเพลง

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้กองประชุมสมัยวิสามัญเถื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนเช้ามื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติสืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานการจัดตั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี20266เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้นำใส่ทาแหงเผื่อยู่แหงเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาร่วมกับบริษัทคอนเกตปาล์มโอลิฟจำกัดสืบต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพผงปากและแคลของนักเรียนลาวอยู่8แขวงทั่วประเทศมาเลเซียเปิดแผนปฏิบัติงาน MD 2030เพื่อสุขยู่การเติบโตด้วย AIตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็น 3,300 กว่าคนแล้วและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปมีรายละเอียด
1: การดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเถื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้กับประธานของท่านนางสุนทรสัญญจักรรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้สืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ที่เสนอโดยท่านสอนไซศรีพันดลนายกรัฐมนตรีด้วยบรรยากาศฟืดฟื้นกงไปกงมาและมีลักษณะสร้างสรรค์เพื่อเฮ็ดให้บทรายงานฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มลายขึ้นกว่าเก่าและสามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่านนางดารณีพรมวงศาสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทน์เสนอให้รัฐบาลเอาใจใส่เพิ่มเติมในการคุ้มครองการค้านอกระบบให้ลายขึ้นกว่าเก่านอกจากปัญหานี้ได้ส่งผลเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจมหาภาคเป็นจำนวนหลายโดยสะพกกระทบถึงการเก็บรายรับของงบประมาณก็คือการเก็บรายรับจากการท่องเที่ยวของลาวตื่มอีก
2: เกี่ยวกับปัญหาการขาดนอกระบบที่ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจมหาภาคและสร้างความยุ่งยากในการปฏิบัตินโยบายของรัฐบาลทั้งเหตุให้การแข่งขันบ่ยุติธรรมอยู่ในสังคมของพวกเราซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้พัวพันกับปัญหาทัวร์ศูนย์กีบหรือว่าทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ที่พวกเราได้ยกขึ้นอยู่ในบทรายงานของรัฐบาลปัญหาดังกล่าวนี้กำลังมีนอแนงเกิดขึ้นอยู่สปป.ลาวและก็มีท้ายเอียงขยายตัวซึ่งว่าบ่เพียงแต่ส่งผลกระทบด้านลบต่อกับการจัดเก็บรายรับจากการท่องเที่ยวแต่มันยังกระทบถึงภาพพจน์และก็ชื่อเสียงความยืนยงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสปป.ลาวของเฮาและก็สร้างความอัปยศให้แก่ธุรกิจอยู่ภายในที่เคลื่อนไหวถูกต้องตามระเบียบกฎหมายข้างนอกการท่องเที่ยวในรูปแบบทัวร์ศูนย์กีบหรือว่าทัวร์ศูนย์ดอลลาร์นี้แม้นดำเนินในรูปแบบที่บริษัทนำเที่ยวต่างประเทศนำนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ในราคาที่ถูกหรือว่าต่ำกว่าต้นทุนโดยมีการซื้อขายรายการอยู่ต้นทางและก็เวลาเอานักท่องเที่ยวมาหอจุดหมายปลายทางแล้วก็จะบังคับให้ซื้อหรือว่าโน้มน้าวให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าเครื่องทีละหนึ่งที่แพงกว่าปกติเนาะหลายเท่าเพื่อให้บริษัทมีกำไรสินค้าบางอย่างก็ผิดกฎหมายนำเขามาบ่ถูกต้องพานักท่องเที่ยวไปบริโภคอาหารที่เป็นสินส่วนของสัตว์ป่าบ่หรือว่าไปเที่ยวส้มสถานที่ท่องเที่ยวก็เพียงแต่เล็กหน่อยเนาะส่วนใหญ่ก็ใส่เวลาอยู่ในห้างค้าเครื่องทีละหนึ่งที่เป็นเครือข่ายของเขาเจ้าเองเห็นให้นักท่องเที่ยวนี่ถูกเอาเปรียบแล้วก็บ่ได้รับประสบการณ์ในการท่องเที่ยวเท่าที่ควรเนาะ
1: ท่านแก้วอุดรบุตรสิงห์ขอนสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่12แขวงขมวนเสนอให้รัฐบาลออกมาตรการให้ละเอียดชัดเจนเหตุแท้ทำจริงในการกำหนดพื้นที่ดินปลูกไม้ให้เป็นป่าทดแทนผลเสียหายในระยะผ่านมาให้เป็นขบวนการกว้างขวางเพื่อให้บรรลุตามแผนการที่รัฐบาลวางไว้ในการเพิ่มเนื้อที่ป่าปกคลุมกว่า70ส่วนร้อยขึ้นไป
3: ต่อกับแผนสูตรสนปี2030เฮ็ดให้นาทีประมาณปกคลุมกว่า 65% ขึ้นไปนั้นทัศนะข้าพเจ้าก่อนอื่นก็ต้องได้สุมใส่ปัญหาการคุ้มครองที่ดินโดยเฉพาะดินใน3ประเภทป่าในทั่วประเทศนี้ตามข้าพเจ้าเบิ่งข้อมูลมาแล้วเห็นว่าตำรับของรัฐบาลเกี่ยวกับการทับรอง3ประเภทป่านับแต่ปี1993เป็นต้นมา ็เห็นว่ามาฮอดปัจจุบันก็ยังบ่ทันมีความรัดกุมควรจะมีการปรับปรุงเพราะว่าดินสาประเภทป่ามันกวมไปหมดเพราะว่าขีดเอาตามเส้นแรงเส้นขนานเนาะอันนี้อันนึงข้าพเจ้าจะขอให้ได้ทบทวนแล้วก็ให้เบิ่งว่าดินสาประเภทป่ามันก็มีความหมายว่าป่าไม้กับดินต้องควบคู่กันจะบ่ไม่ไปกวมเอาทั้งดินสาธารณะวัดวาอารามที่อยู่อาศัยต่างๆเนาะจะต้องได้มีการดัดสมคืนใหม่อันนึงอีกก็แม่นให้กวดคืนเบิ่งว่าการบุกรุกในระยะผ่านมาในสาประเภทป่าค่อนข้างว่ารุนแรงพอสมควรเพราะว่าผลกระทบจาก 4-5 ปีผ่านมาในการปลูกมันต้นของพ่อแม่ประชาชนก็ได้บุกรุกเข้าในสาประเภทป่านี้จึงเฮ็ดให้เนื้อที่ดังกล่าวอยู่นะฮะก็มีการบกแห้งป่าทรัพย์ก่อนป่าไม้ก็มีการบกแห้งแต่เสร็จแนวใดทางออกนี่เนาะครับเจ้าคิดว่าสำหรับป่าสงวนกับป่าป้องกันนั้นควรได้มีการฟื้นฟูแล้วก็ปลูกคืน
1: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งมีรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ได้สืบต่อรับฟังการชี้แจงอธิบายจากสมาชิกรัฐบาลที่มาจากกระทรวงการเงินธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในนี้เฉพาะการชี้แจงอธิบายที่ติดพันกับกระทรวงการเงินท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้ยกให้เห็นหลายปัญหาสำคัญที่เห็นว่าสมาชิกสภาแห่งชาติให้ความสนใจโดยเฉพาะการเก็บรายรับเข้างบประมาณด้วยการหันเป็นทันสมัยและอื่น
4: ๆระยะก่อนการหันเก็บเลยครับเป็นทันสมัยส่วนใหญ่ยังเก็บเลยครับก็เป็นเงินสดนั่นแหละโดยเฉพาะแม่นอยู่ขันท้องถิ่นภายหลังกระทรวงเงินได้ซุ้มใส่การหันเป็นทันสมัยนับแต่ปี2020เป็นต้นมาบวกกับการจะตั้งปฏิบัติแผนชาติว่าโดยการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินโดยเฉพาะคำสั่งเลขที่18/ย.และดำรัสเลขที่205ฮอดปัจจุบันอัตราส่วนการจัดเก็บแหละครับผ่านระบบธนาคารเครื่องมือทันสมัยอื่นรวมเอา 95% และเก็บเป็นเงินสดมีเพียงแต่ 5% ของนะครับทั้งหมดยิ่งตามวิสัยทัศน์ฮอดปี2030ของกระทรวงการเงินการปฏิรูปการคุ้มครองการเงินภาครัฐประกอบมี3ระยะปัจจุบันแม้อยู่ในระยะต้นของระยะที่3ระยะผ่านมาก็จะตั้งปฏิบัติงานการหันไปทันสมัยแม้นอิงไซมติของรัฐบาลฉบับเลขที่09/ร.บ.มาโดยการรับรองแผนปฏิบัติตัวจริงเกี่ยวกับการคุ้มครองนะครับและจ่ายงบประมาณเป็นทันสมัย5ปีแต่ปี2021ถึงปี2025ปี2026เนี่ยให้สำเร็จใน 25% และปี2027ในสำเร็จใน 60% และปี2028ใน 80%ปี2029แล้วก็ 15% และปี2030ขาดไม้สำเร็จ 100% ทางการจะตั้งปฏิบัติในระยะ6เดือนต้นปีสามารถตีราคาผลสำเร็จการปฏิบัติบรรดาแผนเบิกจุดสุ่มดังกล่าวได้ 12% ของแผนปี2026ในการพัฒนาระบบคุ้มครองแล้วครับการส่งออกนำเข้าสินค้าเครื่องของภาษีได้มีการนำใส่หลายโมดูลกระจายจึงได้ยกระดับและหันมานำใส่ระบบภาษีทันสมัยรวมศูนย์ที่เป็นการร่วมศูนย์บรรดาโมดูลทั้งหมดให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์หลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลที่ซับซ้อนเพื่อช่วยผู้ประกอบการมีความสะดวกในการแจ้งภาษีล่วงหน้าและก็เจ้าหน้าที่ภาษีสามารถดำเนินการกวดกาการบริหารความเสี่ยงก่อนสินค้ามาฮอดานและดำเนินการกวดปล่อยสินค้าได้ไวและการหันเป็นทันสมัยของคะแนนภาษีสามารถเก็บเลยครับได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะ3ปีผ่านมา
1: ตอนท้ายประธานกองประชุมมีคำเห็นสรุปสั่งรวมเนื้อในกองประชุมพร้อมทั้งเสนอให้ต่างหน้ากองเลขากองประชุมผ่านมติกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026สำหรับกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนบ่ายมื้อนี้ตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะพร้อมกันพิจารณารับรองเอาเวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก
0: 6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้นำไส้ทางแหงเผื่อยู่แหงเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพสูงขึ้นในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่6กรกฎาคมนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านสนใจศรีบันดรนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่า ได้สุกยู่และส่งเสริมภาคส่วนต่างๆสุมใส่การผลิตและการบริการตามทายเฮงของชาติและของท้องถิ่นเฮ็ดให้เศรษฐกิจสืบต่อขยายตัวดีขึ้นในระยะ6เดือนต้นปีนี้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ขยายตัวเฉลี่ยอยู่ในระดับ5ส่วนห้อยในไตรมาสที่1ขยายตัว 5.5 ส่วนห้อยและไตรมาสที่2ขยายตัว 4.6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาขยายตัว 4.8 ส่วนห้อย
5: การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในระยะ6เดือนต้นปีเหมือนขยายตัวในระดับ5ส่วนห้อยคิดเป็นมูลค่า 199,987 ตึกกีบเท่ากับ 48 ส่วนห้อยของแผนการในนี้แขนงกสิกรรมขยายตัว 4.3 ส่วนห้อยก็มา 17.4 ส่วนห้อยแขนงอุตสาหกรรมขยายตัว 5.1 ส่วนห้อยก็มา 35 ส่วนห้อยของ GDP แขนงบริการขยายตัว 5.3 ส่วนห้อยก็มา 37.2 ส่วนห้อยของ GDP ภาษีอากรผลิตภัณฑ์สุทธิขยายตัว 4.9 ส่วนห้อยก็มา 10.5 ส่วนห้อยของ GDP
0: ท่านซอมไซสีพันดอนให้หู้ตื่มว่าการปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐได้สุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อสุกยู่ให้การปฏิบัติแผนงบประมาณโดยเฉพาะการเก็บรายหับให้ได้ตามแผนการหรือลื่นแผนที่สภาแห่งชาติทำพองในนั้นได้สุ่มใส่ขยายฐานและหับและการหันเป็นทันสมัยคุ้มครองงบประมาณตามมติ04ของรัฐบาลมาด้วยการหับห้องแผนปฏิบัติตัวจริงการหันการเก็บรายหับเป็นทันสมัยในระยะ5ปีแต่ปี2026หา2030ไปเคียงคู่กับการจะตั้งปฏิบัติมาตรการอัดซองวางการหัวไหลในการจัดเก็บรายหับงบประมาณ
1: เมื่อวานนี้ท่านเสนาคนอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมยามและพบปะท่านบุญเรือมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงหลวงพระบางที่ห้องรับแขกของว่าการแขวงท่านไสยนครอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เสนอจุดประสงค์การเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกที่แขวงหลวงพระบางในครั้งนี้จะได้ลงติดตามและเยี่ยมยามพื้นที่ทําการผลิตของประชาชนโดยเฉพาะแม่นการปลูกพืชผักอินทรีย์สุกอยู่ติดตามเวียกงานการจัดสรรที่ดินป่าไม้การผลิตเสบียงอาหารปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมนั้นยังจะได้พบปะเยี่ยมยามพนักงานแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงตื่มอีกท่านบุญเรือมณีวงศ์ได้แสดงความขอบใจและตีราคาสูงต่อการลงติดตามสุกยุ่งเวียกงานกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมอยู่แขวงหลวงพะบางซึ่งผ่านมาการน้ำแขวงได้ลงซี่นำเวียกงานกสิกรรมอยู่บรรดาเมืองเส้นเดียวกันการมาเยี่ยมยามครั้งนี้แม่นเป็นโอกาสดีจะเฮ็ดให้เวียกงานกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของแขวงหลวงพะบางได้รับการพัฒนาดีขึ้น
0: ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในเมื่อวานนี้ท่านอรุณไซสุนราชสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่15แขวงจำปาสักได้ประกอบคำเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลโดยพื้นฐานแม่นเห็นดีและสมเตยต่อผลสำเร็จในการซีน้ำของคณะรัฐบาลเป็นต้นแม่นการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองโดยเฉพาะการก่อสร้างเส้นทางค้นขีดที่ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงเห็นถึงการระดมประชาชนเข้าร่วมในการพัฒนานโยบายสุกยู่การผลิตเป็นสินค้าและการผลิตทดแทนการนำเข้าที่ลืมเห็นมากผลอย่างจะแจ้งสำหรับแขวงจำปาสักปัจจุบันมีการขยายฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่เช่นถั่วเลียนสตรอเบอรี่และพืชถั่วอื่นๆรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ที่สามารถผลิตเพื่อส่งออกและสร้างรายรับให้แก่ประชาชนพร้อมนี้การจัดเก็บรายรับของรัฐผ่านมาการนำใช้ระบบดิจิตอลอยู่ด่านสากลหนองนกเขียนมีรายรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้ปรับปรุงระบบการคุ้มครองจากระดับประมาณ2ตื้อกีบเพิ่มมาเป็นเกือบ30ตื้อกีบต่อผลสำเร็จดังกล่าวนั้นควรได้รับการขยายไปยังบรรดาด่านสากลอื่นๆเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการจัดเก็บและหับในโอกาสนี้ท่านยังได้เสนอให้รัฐบาลทบทวนบางนโยบายสำคัญโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งเส้นการขยายระบบรถไฟไปยังเขตภาคใต้เพื่อรองรับกับทางแห่งการผลิตและการค้าของภาคพื้นพร้อมทั้งช่วยยกระดับการเติบโตของเศรษฐกิจการปฏิบัตินโยบายคุ้มครองการนำเข้าสินค้าบางด้านยังขาดความเป็นเอกภาพฉะนั้นควรกำหนดมาตรการให้ชัดเจนกว่าเก่ากลไกการเป็นขันคุ้มครองระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นควรได้รับการทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้การบริหารรัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสำหรับปัญหาการบริหารบุคลากรที่รัฐบาล

0: แปลงเป้าหมายของลาวในตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่นครเวียงจันทน์โดยการร่วมลงนามของท่านนางนวมคำจันทบุรีหัวหน้ากลุ่มสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและท่านนางเภสัชกรสุติมาพิพัฒน์ผลสกุลผู้จัดการอาวุโสภาคพื้นอินโดนีเซียแผนก Professional Oral Care บริษัท Colgate ปาล์มโอลิฟประเทศไทยจำกัดมีแขกสึกเสริญจากกระทรวงสาธารณสุขและภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานท่านนางเภสัชกรสุติมาพิพัฒน์ผลสกุลได้แสดงความภาคภูมิใจและกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการนี้ให้ฮู้ว่าโครงการนี้ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องหลายกว่า34ปีใน100กว่าประเทศทั่วโลกและได้สร้างความฮู้ด้านสุขภาพพุงปากให้เด็กน้อยหลายกว่า2ตื้อคนเฉพาะอยู่ลาวภายใต้สัญญาฉบับใหม่บริษัทคอร์ดเกตตั้งเป้าหมายจัดสนองอุปกรณ์รักษาสุขภาพพุงปากแค่วและสื่อการเรียนการสอนเพื่อเข้าถึงนักเรียนให้เพิ่มขึ้นกว่า 267,000 คนอยู่8แขวงและ42เมืองในทั่วประเทศลาวโดยเชื่อมั่นว่าสุขภาพพุงปากที่ดีแม่นจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีการปลูกฝังพฤติกรรมที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็กจะช่วยให้เด็กน้อยเติบใหญ่อย่างมีความมั่นใจและมีสุขภาพที่แข็งแรงท่านนางนวมคำจันทบุรีมีความเห็นเน้นหนักถึงทิศทางแผนการร่วมมือเพื่อหับประกันประสิทธิผลของโครงการโดยเสนอให้บริษัทคอนเกตสืบต่อขยายการสนับสนุนให้กว้างออกโดยเฉพาะการยับเข้าหาเขตทางไกลศอกลีกที่ยังขาดโอกาสเข้าถึงการบริการสาธารณสุขสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและรักษานิสัยรักษาสุขภาพแข็งได้ในระยะยาวกรมสามัญศึกษาจะเป็นเจ้าการสร้างเครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนหัวหน้ากรมสามัญศึกษายังแสดงความขอบใจและย่องยอสมเสริมอย่างจริงใจมายังบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ให้การร่วมมือและสุขยู่กิจกรรมส่งเสริมการรักษาสุขภาพพุงปากและแค้วอย่างตั้งหน้าตลอดมาสำหรับโครงการนี้แม้ได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติอยู่แล้วมาตั้งแต่ปี2008ภายใต้การร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงสาธารณสุขและบริษัทคอนเกตโดยมีระยะการเติบใหญ่ขยายตัวคือระยะปี2008ถึง2014จะตั้งปฏิบัติอยู่4แขวงเป้าหมายรวมมีนครหลวงเวียงจันทน์หลวงพระบางสวรรณเขตและจำปาสักระยะปี2015ถึง2017สืบต่อขยายเป็น5แขวงคือนครหลวงเวียงจันทน์สวรรณเขตหลวงพระบางเวียงจันทน์และคำมวนและในปี2019หา2021สุ่มใส่ระดับเมืองอยู่3แขวงคือแขวงคำมวน10เมืองแขวงไสยบุรี11เมืองและแขวงสารวัน8เมืองสำหรับโครงการหัวมือสบับใหม่ระหว่าง2ภาคส่วนระยะปี2025-2028แม่นกวมเอา8แขวงเป้าหมายรวมมี42เมืองคือนครหลวงเวียงจันทน์5เมืองแขวงเวียงจันทน์6เมืองแขวงบริคำไซ5เมืองแขวงคำมวน4เมืองแขวงสวรรณเขต6เมืองแขวงสารวัน5เมืองแขวงจำปาสัก5เมืองและแขวงไสยบุรี6เมือง
1: ในระยะผ่านมาแขนงการท่องเที่ยวลาวมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเราในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหรือเกี่ยวกับคณะผิดชอบการแก้ไขปัญหาทั่วศูนย์ดอลลาร์และแขนงการท่องเที่ยวจัดขึ้นเมืองบุดุลมณีที่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซรักษาการกลุ่มหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองการท่องเที่ยวมีความเห็นว่าผ่านมาสภาพปัญหาสาเหตุผลกระทบข้อคงค้างที่ยังพบเห็นเกี่ยวกับทัวร์ศูนย์ดอลลาร์หรือรูปแบบการจัดทัวร์ที่ขายในราคาต่ำกว่าต้นทุนและอาศัยการสร้างรายรับจากกิจกรรมอื่นโดยการบังคับซื้อสินค้าและนำพาไปใช้บริการธุรกิจในเครือข่ายเดียวกันหรือหลีกเลี่ยงภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
2: ซึ่งได้ส่งผลกระทบทางลบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องสภาพปัญหาการที่พบเห็นมีบางบริษัทนำเที่ยวร่วมกับนายหน้าต่างประเทศขายแพ็กเกจทัวร์รายการท่องเที่ยวในราคาที่ผิดปกติ นักท่องเที่ยวถูกนำพาไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากห้างที่กำหนดไว้การนำใช้แรงงานหรือพนักงานนำเที่ยวที่บ่ได้ขึ้นทะเบียนดังถูกต้องแม้นการชำระเงินและการหมุนเวียนรายรับบางส่วนอยู่นอกระบบการเงินของประเทศและแม้นการแข่งขันด้านราคาที่บ่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายสาเหตุของปัญหาก็คือการควบคุมและการกวดกายังบ่ทันทั่วถึง2 ช่องว่างในการประสานงานระหว่างภาค

0: ที่เกี่ยวข้องสามเป็นการติดตามเส้นทางการเงินและรายรับยังบ่มีประสิทธิผลความต้องการแข่งขันทางด้านราคาเพื่อดึงดูดตลาดนักท่องเที่ยว
1: ท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซมีคำเห็นเติมว่าจากปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อภาครัฐโดยเฉพาะการสูญเสียรายรับจากภาษีและค่าธรรมเนียมส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระทบต่อการบริการด้านการลงทุนและการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยืนยงของลาว
2: สื่อมวลชนลาวเป็นปากกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรคและรัฐบาลบ่ว่าจะเป็นเวทีการแสดงออกและความคิดเห็นของประชาชนลาวบรรดาเผ่าล้วนแต่ได้รับการส่องแสงผ่านสื่อมวลชนในโอกาสเข้าร่วมพิธีมอบหับปึ้มจดหมายถึงลานที่เขียนโดยท่านทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศสบับเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษให้ห้องสมุดของโรงเรียนมัธยมลาวและโรงเรียนมัธยมนานาชาติอยู่ภายในนครเวียงจันทน์ที่จัดขึ้นเมืองบูดมานีที่สถาบันการต่างประเทศท่านนางมลัยเวียงสกุลนิยมอดีตเอกอัครราชทูตลาวประจำต่างประเทศให้ทัศนะว่าในโอกาสกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งนี้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของสื่อมวลชนลาวสำหรับสื่อมวลชนลาวแม้นเป็นขั้วต่อระหว่างพรรคและรัฐบาลกับประชาชนบรรดาเผ่า
3: ที่เฮาจะเปิดขึ้นนี่นะคะจะฮู้ว่าแม่นเธอทําอีดเนาะในประวัติศาสตร์ของสื่อมวลชนลาวนะก็ถือว่าดีเลยมันเป็นลักษณะประวัติศาสตร์และบัดนี้สำหรับสื่อมวลชนนี่นะจะเป็นประเทศใดกันในมันเป็นขั้วต่อว่าต่อระหว่างบ้านเฮาและพรรครัฐบาลไปหาประชาชนเพราะว่าคันหาว่าสื่อมวลชนเข้มแข็งแล้วก็จะสามารถเล่าเรื่องของประเทศเฮานะหรือว่าเว้าอธิบายถึงนโยบายของพรรครัฐให้แก่ประชาชนหรือว่าเว้าเกี่ยวกับประเทศเฮานะเพื่อเป็นผัวต่อส่งให้แก่ต่างประเทศได้ฮู้อันนี้เป็นบทบาทที่สําคัญของสื่อมวลชนและบัดนี้ข้าพเจ้ายังอันเห็นอีกแนวนึงในสมัยที่ว่าอันเปิ้นห้องยังสมัย 4.0 สมัยที่ว่าอันเปิ้นห้องว่ายังอีกข่าวบิดเบือนน่ะนะไปไวกว่าแสงแล้วแม่นหน้าข่าวนี่แม่นหรือว่าสื่อมวลชนมีความสําคัญโดยเฉพาะแล้วแม่นภาคภาษาอังกฤษที่ว่าเฮาอยากให้โลกรู้แล้วแม่นว่าเฮาก็ต้องรู้ภาษาและในการเขียนก็แม่นเขียนความจริงเขียนความจริงเพื่อส่งต่อให้โลกได้รับรู้อันนี้นี่แม่นสําคัญ
2: ท่านนางมลัยเวียงสกลนิยมให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันสื่อมวลชนลาวแม่นเติบใหญ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในแต่ละด้านมีความทันสมัยบวกกับการเข้ามามีสื่อใหม่เฮ็ดให้การกระจายข่าวมีความว่องไวและทันเหตุการณ์หลายขึ้นกว่าเก่าท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้เริ่มแต่เวลา 13:45 นเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะได้ถ่ายทอดเสียงบรรยากาศการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทิดที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จากหอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุกระจายเสียงบรรดาแขวงและเมืองรวมทั้งโทรคงทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศจงได้ถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกัน
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
4: ์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงพัดปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้ดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่เฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปเป็นบริเวณกว้างและตกในระดับปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเหนือที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21-28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเหนือที่การปกคลุมของฝนกับ45ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24-32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเหนือที่การปกคลุมของฝนกับ45ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26-32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนัก พราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม่ระวัง26หา31องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิแม่ระวัง22หา28องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง23หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง16หา23องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
5: ในฐานะเป็นผ้าณอันแหลมคมในแนวหบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคองแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนําพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
6: สมเป็นลูกหลานผู้ประเสริฐล้านสร้างเดือนดา
1: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
2: สำนักข่าวสารซินฮัวของทางการจีนรายงานวังมอมอมานิวาท่านอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เปิดเผยแผนปฏิบัติงานมาเลเซียดิจิตอล2030เพื่อเพิ่มการประกอบส่วนของเศรษฐกิจดิจิตอลในรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในประเทศหรือ GDP ให้สูงถึง30ส่วนร้อยและสร้างวิกฤตงานทำจำนวน 500,000 ตำแหน่งภายในปี2030บทรายงานที่เห็นว่ากระทรวงดิจิตอลมาเลเซียจะเป็นองค์การหลักที่ขับเคลื่อนการหันเปลี่ยนของมาเลเซียให้กลายเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ภายในปี2030โดยมีเป้าหมายลดผ่อนการใช้จ่ายของรัฐบาลลง4,500ล้านริงกิตผ่านการหันเป็นดิจิตอลของรัฐบาลรวมทั้งสนองการบริการของรัฐบาลประมาณ 95% ส่วนห้อยผ่านทางออนไลน์ท่านโกบินซิงเดโอรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลกาวาแผนปฏิบัติงานมาเลเซียดิจิตอล2030ถือเป็นจุดหันเปลี่ยนใหม่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาของมาเลเซียโดยเปลี่ยนจากผู้บริโภคเทคโนโลยีไปสู่ผู้ผลิตนวัตกรรมดิจิตอลภายในประเทศทั้งนี้มาเลเซียจะจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานมาเลเซียดิจิตอล2030ผ่านเสาค่ำยุทธศาสตร์7เสาค่ำคือรัฐบาลเศรษฐกิจพื้นฐานโครงร่างทรัพยากรมนุษย์สังคมความไว้วางใจความมั่นคงและนวัตกรรม
1: ตามข่าวจากต่างประเทศทั้งการเวเนซุเอลาและงานบาตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวหุนแหง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,342 คนและบาดเจ็บหลายกว่า 16,400 คนขณะเดียวกันมีผู้สูญหายประมาณ 41,000 คนและมีผู้บ่มีบ่อนอยู่อาศัยหลายกว่า 17,300 คนในจำนวนนี้บางส่วนต้องอาศัยอยู่ค่ายพักสัวขาวที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้และศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่านนางเดนซี่โรริเกสหักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาได้ออกแถลงการเกี่ยวกับการรับมือของรัฐบาลต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวหุนแหงหลังจากหลายฝ่ายแสดงความบ่พอใจและกล่าวหาว่ารัฐบาลช่วยเหลือซักซ่าพร้อมทั้งขาดประสิทธิภาพทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอมธรและไพมณีธรรมวงศ์สาอัน
7: สลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมรุ่นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่า จกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: มนตนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ
9: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยซาดพัฒนา
10: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
11: หยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบอนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
12: ้ใส่เงินกีบมีขาล่นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
11: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
13: เงินกีบเงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
14: ใช้เงินกีบทั่วทั้งชาติทักษาคาบทบาทเงินกีบลาวสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำประทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารและการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 12:30 หาเวลา 13:00 นกระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ทำกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงมื้อนี้ทางรายการพวกเฮากับมีข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากประทานโดย30นาทีนี้จะให้ท่านได้รับฟังบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปินอ้อมเวียงงานลักทรัพย์นอกจากนั้นจะมาบอกสองทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนการตลาดทุนสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนตลาดทุนนี้ก็สามารถติดต่อพัวพันได้เบอร์โทรแม่น021-217-770และพัวพันเวียงงานการธนาคารก็สามารถสอบถามได้เนาะเบอร์โทรแม่น021-260-283ถามทานใดทีมีความสนใจอยากรู้ว่าบริษัทที่สักส่วนให้เข้าไปได้ดมทุนได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบอท่านสามารถโทรสอบถามได้เนาะเพราะว่ามีเบอร์สายด่วนหมายเลข1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้ในโมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางไลการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังเคียงคู่กันนั้นก็มีสารณะฮู้สลับสเปียนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการก่อน
15: เออเสี่ยวเฮาทำตัวได้ดู
16: มีหยังเน
15: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจป
16: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
15: เอ้าเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
16: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั้นนะแม้รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
15: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
16: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทลักทรัพย์โทโคตอลกอทอจำกัดโทร021265483และบริษัทลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
12: เงินเก็บมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมแลกเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินเก็บแล้วให้สูงค่าแท้ใด
17: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
14: ยินดีต้อนรับท่านกลับคืนเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฟังไว้ตื่มถ้าว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เนาะบ่ว่าจะเป็นเบอร์สายด่วนหมายเลข1602นอกจากนี้ก็มีเว็บไซต์ www.lac.gov.la ท่านสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้อันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังมื้อนี้นำเสนอในมาตราที่164เว้าถึงการร่วมมือสากลท่านผู้ฟังรัฐส่งเสริมการพัวพันร่วมมือกับต่างประเทศภาคพื้นและสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ด้วยการแลกเปลี่ยนบทเรียนข้อมูลข่าวสารเทคนิควิชาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาเวียกงานดังกล่าวปฏิบัติสุทธิสัญญาและสัญญาสากลที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นภาคีและสืบต่อในมาตรา165หลักการร่วมมือสากลถ้าผู้ฟังการร่วมมือสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ระหว่างคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและองค์การคุ้มครองเรื่องงานหลักทรัพย์ต่างประเทศให้ปฏิบัติตามหลักการเคารพเอกราชอำนาจอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของชาติบ่แทรกแซงเข้าในเรื่องงานภายในของกันและกันต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์และสอดคล้องกับสัญญาสากลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นภาคีนำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ที่ได้เว้าเกี่ยวกับการร่วมมือสากลเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: ื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บอว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
1: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่กันไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
0: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
1: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
0: โอ้แม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
1: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
0: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
1: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร์
2: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงแบบนี้หลายเขตหลายพื้นที่สนานทานใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้ในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเนาะบ่ว่าจะเป็นทางเด็กน้อยหรือว่าผู้สูงอายุต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อนธนาคารและอันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้ท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์เติมอีกในมาตรา166เว้าถึงเนื้อในการร่วมมือสากลการร่วมมือสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ให้ปฏิบัติตามเนื้อในดังนี้1. เซ็นสัญญาร่วมมือกับต่างประเทศเลขเข้าร่วมเป็นภาคีของสัญญาสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ 2. แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 3. ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการสร้างและพัฒนาเทคนิควิชาการทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกสูงความสามารถให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 4. เนื่องในอื่นตามที่ได้ตกลงเห็นดีของคู่ร่วมมือสืบต่อในมาตรา167เว้าถึงการห้องขอหรือว่าสนองข้อมูลซึ่งกันและกันคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถห้องขอข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่ติดพันกับเวียกงานหลักทรัพย์กับองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศตามขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาสากลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นคู่สัญญาคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถสนองข้อมูลเอกสารที่ติดพันกับเวียกงานหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของตนหรือได้รับจากภาคส่วนเกี่ยวข้องตามการเสนอขององค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศและในมาตรา168นี้ก็ยังได้เว้าเติมเกี่ยวกับการนำใช้ข้อมูลท่านผู้ฟังข้อมูลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สนองหรือว่าให้องค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นทั้ง2ฝ่ายสามารถนำใช้ตามจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารห้องขอการซื้อเหลือเป็นต้นนำใช้เข้าในการดำเนินคดีอาญาคดีแพ่งหรือการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการทั้งบริหารในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากมีจุดประสงค์นำใช้ข้อมูลดังกล่าวนอกจากจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารการห้องขอต้องได้รับการเห็นดีจากคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศที่สนองข้อมูลให้ เอาล่ะท่านผู้ฟังที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์นำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังผ่านไปตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการพวกเขาก่อน

0: เดียวเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้ค่ะ
1: ว้าเป็นได้เลยล่ะ
0: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหักประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เฮารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ป้าถูกต้องจำเป็นได้ซ่อคู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่ว่ามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเฮาเนาะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
2: เงินกีบมีขาล่นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท่ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: พัฒนาภาคเศรษฐกิจก้าวไกลพร้อมกันนำไส้เงินกีบขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์พร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปมีรายการท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เบอร์สายด่วนหมายเลข1602หรือว่าจะติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้ผ่านทางเพจ Facebook เสร็จเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และอันดับต่อไปนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราก็มีสารณหู้นำมาฝากมื้อนี้นำเสนอในหัวข้อการดื่มน้ำผักช่วยเสริมสร้างแฮทัดในการฟื้นฟูห่างกายในน้ำผักนี้ท่านผู้ฟังจะมีสารอาหารแฮทัดที่ช่วยฟื้นฟูการเฮ็ดเวียกของอวัยวะทุกส่วนในห่างกายของคนเฮาและช่วยเฮ็ดให้การเฮ็ดเวียกของหาระบบคือการดูดซึมการเดินหายใจการไหลเวียนของเลือดและการระบบภูมิคุ้มกันและระบบการย่อยอาหารท่านผู้ฟังสำหรับทานใดที่ว่าดื่มน้ำผักเป็นประจำเพราะว่าน้ำผักนี้ก็จะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับห่างกายเนาะช่วยเสริมสร้างแฮทาดในการฟื้นฟูห่างกายบางคนนี้อาจจะอิดเมื่อยห่างกายอ่อนเพลียอย่าลืมเด้อมิตรรายการการเอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพการดื่มบ่ว่าจะเป็นน้ำดื่มบริสุทธิ์หรือว่าดื่มน้ำผักเนาะจะช่วยเสริมสร้างห่างกายให้มีความแข็งแรงสำหรับการดื่มน้ำผักนี้ท่านผู้ฟังก็ควรดื่มในปริมาณที่เหมาะสมเนาะนี่คือสารณหู้จากทางรายการพวกเฮานำมาฝากบรรดาท่านที่กำลังรับฟังรายการเพื่อนธนาคารอยู่ในปัจจุบันนี้ในแต่ละมื้อพวกเฮาก็ได้นำเอาสารณหู้มาปิดท้ายรายการหลายๆหัวข้อเนาะสำหรับสับเปลี่ยนกันไปให้เป็นความรู้อีกสิ่งหนึ่งบรรดาท่านที่ว่าใช้ชีวิตประจำวันอยากมีสุขภาพแข็งแรงดีอยากมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงเนาะก็ต้องได้ซึกหัดศึกษาบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่เคียงคู่กับการออกกำลังกายกินอาหารให้ครบ5หมู่เพียงเท่านี้ห่างกายของเฮาก็จะเสริมสร้างความแข็งแรงได้แล้วเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการก่อนจะจากกันไปมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการเพื่อนธนาคารได้ออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 12:30 หาเวลา 13:00 นปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงการสั่งตั้งตาแสงเป็นการพันขยายมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่11ว่าด้วยการสืบต่อยุแห่งพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่สู่ล้องเลิกสั่งการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกเสริงและหอบด้านในการนำพาของภาคโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองท้องถิ่นขึ้นใหม่ซึ่งได้กำหนดให้ตาแสงเป็นการปกครองท้องถิ่นขั้นลุ่มสุดและบ้านเป็นการจัดตั้งชุมชนท่านกองพลสัญญาจักรหัวหน้ากลุ่มการปกครองท้องถิ่นคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้สัมภาษณ์ว่าการสร้างตั้งตาแสงในระยะ6เดือนผ่านมาแม้นสามารถปฏิบัติได้ตามแผนการที่กำหนดไว้และไปตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นฉบับปรับปรุงปี2025และระเบียบการที่เกี่ยวข้องกระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่นได้ค้นคว้าสร้างนิติกรรมตาประทับพื้นฐานคงลางและอื่นๆซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญให้แก่การสร้างตั้งตาแสงสำหรับตาแสงที่เคลื่อนไหวแล้วเห็นว่าการสนองการบริการการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าเอกสารต่างๆของตาแสงมีลักษณะรวมศูนย์อยู่จุดเดียวกันมาฮอดปัจจุบันทั่วประเทศได้สำเร็จการประกาศการสร้างตาแสงได้ทั้งหมด379ตาแสงกว่า60%ของจำนวนตาแสงทั้งหมด611ตาแสงกวมเอา110เมืองในนครหลวงและ17แขวงผ่านการค้นคว้าและหับห้องตัวจริงขององค์การปกครองท้องถิ่นในเบื้องต้นมีทั้งหมด617ตาแสงต่อมาแขวงลำพะบางได้กำหนดเพิ่มจาก48ตาแสงมาเป็น52ตาแสงจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: สลองเหลาทะละคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าทะละคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าทะละคมทะละคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

tears and the painสบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบกับ King Mai อ่ะครับหน้าที่ดำเนินรายการ

taking all that our hearts can hold. And we can't hold on to the past. กับมื้อวันอังคารเนาะเป็นมื้อที่พวกเฮานำเพลงค่อนข้างจะเก่ามาปล่อยให้รายการได้ฟังเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมกับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่แหละที่พวกเฮาสามารถสื่อสารกันได้ผ่าน0305787052ดังนั้นผู้ใดมักเพลงเก่าๆก็สามารถแนะนำผ่าน2ทางนี้ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายเด้อฟังเพลงทักทายกันก่อนมีอะไร

กาเพลงนี้มีรายการก็ถือว่าเก่ากึกนั่นล่ะตั้งแต่ปี1989เป็นผลงานของ The Bangles ร้องเพลงนี้ว่า Eternal Flame เป็นแปลไฟที่อีกฝ่ายปรารถนาอยากจะให้มีแปลไฟแห่งความหักส่วนนิรันดร์ประมาณนั้นถือฮิตฮอตกันสุดๆแต่เนาะในสุ่มปี1980-90มาอยู่ในอัลบั้ม The Bangles ใส่ชื่อว่า Everything 30ปลายปีแต่ยังอยู่ในใจของแฟนๆเพลงทั่วโลกเพลงนี้ไล่คนกาเวลาฮ้องเป็นเพลงสากลเนาะแต่หยิบเพลงนี้มาฮ้องเพราะมันฮ้องค่อนข้างจะฮ้องได้นะเริ่มต้นโดยว่า close your eyes give me your hand darling ก็บอกเลยว่าหลับตายืนมือออกมาประมาณนั้นกับวักนี้อ่ะเนาะได้ยินตลอดเพลง do you feel the same do you feel my heart beating do you understand เข้าใจบ่ว่าหัวใจอีกฝ่ายมันกำลังเต้นมันตื่นเต้นและก็คงวังว่าอีกฝ่ายคงเข้าใจว่าความหมายมันเป็นแบบใดเพลงเก่ากึกหยิบมาให้มีรายการได้ฟังก็สามารถฟีดแบคกันมาผ่าน0305787052ถ้าบ่ถึกใจอยากจะฟังเพลงอีกเพลงนึงกันยินดีตอนหามน้องมีไรกะสวยๆแบบซีภายล่างหาประธานอาหารสวยแล้วเรากระจูนเข้ามาทูนอินเข้ามาติดตามพันห้อยสามกันดีบางคนก็ติดตามพัน94ไลค์คนก็ติดตามพันทางเว็บไซต์พวกเราเด้ล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ห้อยสามก็สามารถเข้าถึงรายการได้ฝากแล้วฝากอีกเราสำหรับห้างงานได้สนใจอยากจะใช้ช่องทางนี้ในการป้อนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้า10นาทีตอนต้นอย่างใดส่วน50นาทีตอนท้ายนั้นก็เฮาเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมแล้วตอนนี้เพิ่นก็แจกรางวัลก็เริ่มสลองครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่ใช้บริการของเราโทรคมเวลาตื้มเงินเนาะอย่าลืมตื้มให้มันครบ 100,000 น่ะซื้อแพ็คเกจ 100,000 เพื่อเข้าไปลุ้นรางวัลเพิ่นแจกแต่เดี๋ยวนี้จนถึงท้ายปีเดือนละ100ล้านแล้วท้ายปีเป็นแจ็คพอตใหญ่สินะฉะนั้นก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นได้ร่วมลุ้นรางวัลนำกันกับเราโทรคมฉะนั้นตื่มเงินในบริการของเราโทรคมอันใดก็แล้วแต่ให้มันครบ 100,000 เด้อเพื่อจะเข้าไปลุ้นนำกันท้ายเดือนนี้รางวัลจะเป็นของผู้ใดเฮาก็มาลุ้นอีกก็ติดตามได้ผ่านทางแฟนเพจของเราเทเลคอมกิ่งไม้ก็ลุ้นเซ็นกัน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับ

0: สมัครได้เลย TF M Swift เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้อแท้วะอีหลีวะ
0: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
0: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: You are listening to Colorful Music Enjoy
4: เติมเงินใช้เบอร์ละค่าเฮ็ดแนวใด
5: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ามีแบบใดได้น้อ
5: ต้องแอป M Service
7: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
5: ต้องแอป M Service
8: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
5: ่ก็ต้องแอป M Service
9: โอ้ว้าวคักแท
10: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ธาตุยังทันการเติมเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
8: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
10: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
11: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ก็คงทราบรายละเอียดกันไปเนาะกิ่งไม้ปอยมีรายการได้ฟังว่าตอนนี้เราโทรคมนั้นแจ้งรางวัลครบฮอบการให้บริการ30ปีซึ่งแจกแต่ละเดือนนั้นเดือนละห้อยล้านเนาะแล้วแจกไปถึงท้ายปีส่วนท้ายปีนั้นก็จะเป็นรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อสิแล้วก็มีเป็นรางวัลคำอ่ะ300หมายล้านฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเขาอยากจะเข้าไปลุ้นรางวัลดังกล่าวพวกเขาสามารถเฮ็ดได้เพียงแต่เติมเงินในเครือข่ายเราโทรคมครบ 100,000 กีบเด้อซื้อเป็นแพ็คเกจ 100,000 โลดเท่านั้นนะเบอร์พวกเขาก็จะเข้าไปในลิสต์เซิงเพิ่นแรนเดิมทุกท้ายเดือนอีกตื่มบริการหนึ่งนั่นก็คือบริการยิ้มกับ Family Package ซึ่งเป็นแพ็คเกจซัพพอร์ตผู้ใดที่ใช้เบอร์มือถือเบอร์ตื่มเงินว่าสั้นๆเบอร์ตื่มเงินก็เขามีซ่องแพ็คเกจด้วยกัน 100,000 กีบพวกเขาก็สามารถซื้อเป็นแพ็คเกจเดียวแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ซ่องเบอร์แล้วมีแพ็คเกจ 150,000 แบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์มือมันคือความสะดวกเป็นแพ็คเกจ1เดือนน่ะนะก็ซ้ำสิติดต่อซ้ำสิซื้อซ่านโดยเฉพาะครอบครัวได้ที่มีซ่อง3คนก็สามารถซื้อเป็นแพ็คเกจเดียวแบ่งปันกันไซต์ทางเบอร์โทรทางดาต้ามาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการขอบใจที่ทูนอินมาหยิบเพลงนี้

0: ข้องจอนเลยจ้ะเพลงนี้ใส่ซื้อว่าอ๋อนอมีบอยดนละบอกับ2013มีรายการท้ายปี2013เป็นซิงเกิลที่3ในสตูดิโอที่4ของจอห์นเลเจนด์ใส่ชื่อว่า Love in the Future
1: Give your all to me I'll give my all
0: All of me เพลงนี้สื่อถึงความหักที่ยอมรับในตัวตนอีกฝ่ายโดยบ่มีข้อแม้อันใดอ่ะเนาะCause all of me, love all of you.
1: And you give
0: ตลอดเพลงจะได้ยินคำว่า Cause all of me, love all of you. ซึ่งแปลก็คงจะเป็นคงเป็นเพราะทุกๆอย่างในตัวค
1: ่
0: อยหักทุกๆอย่างในตัวเจ้าประมาณนี
1: ้
0: ฉะนั้นผู้ใดอยากจะสื่อความรู้สึกนี
1: ้
0: โดยมอบเพลงนี้ไปให้นอกจากสามารถชื่อเพลงไว้ใส่ชื่อว่า All of Me แล้วเป็นเพลงเก่าตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมอยู
1: ่
0: เบาเรื่อยๆว่าเพิ่นแจกรางวัลครบฮอบการสร้างตั้ง30ปีการให้บริการแก่ลูกค้า30ปีฉะนั้นเพิ่นคืนกำไรให้กับลูกค้าฉะนั้นเพิ่นมอบ100ล้านแต่ละเดือนแต่เดือนนี้จนถึงท้ายเดือนท้ายปีว่าซั่นซะท้ายปีเดือนละ100ล้านเพียงแต่เงินแค่ง่ายๆถ้าว่าเขาจะตื่มเงินหรือว่าซื้อแพ็กเกจได้ก็แล้วแต่ในเครือข่ายเราโทรคม100,000กีบอย่าหลุดเพื่อจะเข้าไปในรีซิบันจะแรนเดิมโบแนมิดรายการมาเพิ่นมีให้พวกเขาได้ลุ้นจนถึงท้ายปีท้ายปีนี้จะเป็นม้วนท้ายเป็นแจ็คพอตใหญ่ 1.4 ตื้อพร้อมทางเป็นรางวัลเป็นคำซองหอยปลายล้านลุ้นกันไปใส่เครือข่ายเราโทรคมอย่างสนุกสนานแล้วลุ้นรางวัลกันไป
2: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
3: Colorful MusicOn FM 103.7 MHz
4: สลองเหลาโทรคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
3: Colorful Music, the best radio in town.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวทโลคมลาวทโลคมทโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทโลคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Sweet ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
7: ้
8: อ
7: แท้วะอีหลีวะ
8: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
7: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจ แพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: You are listening to Colorful Music Enjoy
9: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่าเฮ็ดเท่าใด
10: ต้องแอป M Service
11: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ามีแบบใดเด้อเนาะ
10: ต้องแอป M Service
12: อยากซื้อเบอร์ละค่าซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
10: ต้องแอป M Service
13: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
10: ่ก็ต้องแอป M Service
14: โอ้ว้าวคักแท
15: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
13: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
15: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
16: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ก็ขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาติดตามรายการตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมยูเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้อ่ะกับเมื่อวันอังคารเนาะก็เป็นเพลงค่อนข้างจะเก่าหยิบมาให้มีรายการได้ฟังจะเป็นเพลงซ้ำเพลงไหวก็สามารถกิ่งกลางกันได้เด้อผ่าน03057870052มื้อนี้กิ่งไม้ก็จะอยู่กับมีรายการ45นาทีเท่านั้นเนาะปะเวลาไว้ให้กับเทคนิคห้าง5กาเกียมการไทยทอดเนาะของประสุมวีซ่าหมายของสภาเพิ่นดำเนินมาในซ่องมือหลักตั้งแต่เมื่อวันที่6เนาะเมื่อวานนี้มื้อนี้ดำเนินไปฉะนั้นเป็นบรรทัดสำคัญของที่เพิ่นหยิบยืนของประเทศอ่ะเนาะที่เพิ่นหยิบยืนหรือว่าหยิบขึ้นมาผ่านหรือว่ามาโอลมกันเป็นยังให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นได้รับทราบฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเขาก็สามารถติดตามหลังจากนี้นะตอนนี้มาฟังเพลงต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงหยิบผลงานของการ์เรตเกตเพลงนี้ใส่ซื้อว่า Say It Isn't So

ก็เป็นเสียงห้องของการิตเกตเป็นนักห้องนักแต่งเพลงนักแสดงสลายเอาดีทางแสดงและผู้เกี่ยวมีเสียงเพลงมวนๆให้พวกเราได้ฟังผ่านการแข่งขันรายการ ITV Talent ก็ถือว่ากลายเป็น Pop Idol ใน2002นะปี2002 2002 2003แล้วเพลงนี้ผู้เกี่ยวห้องไว้2003ท้ายปี Say It Isn't So ก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมฮอตฮิตจากแฟนๆเพลงแล้วตอนนี้ผู้เกี่ยวก็บ่ค่อยจะมีซิงเกิลที่ให้พวกเราได้ฟังเนาะก็มีแต่เสียงเพลงในระยะที่พวกเกียวแข่งอะว่าจะเป็น With You On The Time Say It's In Sun Soul แล้วก็มีเพลงอื่นๆแต่ก็ยังอยู่ในใจของมิดรายการหลายคนอยากจะฟังก็เลยหยิบมาขอบใจเราโทรละคมที่ให้การสนับสนุนพวกเขาอย่าลืมมาตอนนี้ทางบริษัทนั้นแจกรางวัลครบหอบ30ปีแห่งการให้บริการฉะนั้นแต่ละเดือนเพิ่นแจกออกไป100ล้านแจกไปจนหมดปีท้ายปีม้วนท้ายเป็นรางวัลใหญ่ฉะนั้นเฮาเฮ็ดจังได๋จึงจะได้เข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนดอมก็ง่ายๆเนาะคันถ้าว่าตื่มแพ็คเกจหรือว่าตื่มเงินเครือข่ายเราโทรคมก็ตื่มให้ครบ100,000กีบเท่านั้นลุ้นกันไปมิดรายการ

0: วนบริการอื่นๆแล้วมีรายการก็สามารถติดตามผ่านช่องทางนี้ล่ะเพราะว่าจะเป็นบริการFiber to the home อินเทอร์เน็ตเข้าเหือนกำไวสูงตอนนี้เพิ่นก็มีเป็น10แพ็กเกจให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้เลือกกำไวได้ตามใจจากแพ็กเกจพื้นฐาน35เมก 165,000 กิบต่อเดือนสามารถอัพกำไวไปถึง400เมกก็เลือกเอาแล้วตอนนี้ผู้ใดเอาบริการนี้เข้าแล้วเพิ่นก็มีข้องติดไม้ติดมือบ่ว่าจะเป็นเบิ้งงานบ่ว่าจะเป็น data แล้วถ้าเฮาจ่ายล่วงหน้า3เดือนครึ่งปีหรือวัน1ปีเพิ่นก็มีเดือนนําใช้แถมให้ฟรีไลน์น้อยซ้ําใดก็ติดตามไปนะกิ่งไม้ก็เว้าเรื่อยๆอยู่ซึ่งกิ่งไม้ซอนไลน์ก็ได้4เดือนฟรีเพราะกิ่งไม้ทอนไว้เป็นเดือนเป็นเดือนแล้วจ่ายโมบ้านเดียวเป็นปีมันก็คือ4เดือนนี่ก็ถือว่าลืมล่างและมีรายการนะเลียวเบิ่งเวลาก็ใกล้เข้ามาเต็มทีละอย่าง 2-3 นาทีพอพวกเราสิปะเวลาให้เทคนิคข้างหากาเกียมในการถ่ายทอดเนาะของประสุมสภาให้มีรายการได้ติดตามข่าวข่าวบ้านเมือง
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
0: ก็ถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการขอบใจทุกคนที่ทุนินเข้ามาติดตามรายการอย่าฟ้ามุ่นขึ้นไปใส่นะติดตามข่าวข่าวบ้านเมืองการถ่ายทอดสดนะเจ้าอยู่กระจายเสียงแห่งสาโทรนักข่าวพ่อประจำหรือหัวสภาอวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขบายบาย see you tomorrow

านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้เริ่มแต่เวลา 13:45 นาทีเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะได้ถ่ายทอดเสียงบรรยากาศการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จากหอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุกระจายเสียงบรรดาแขวงและเมืองรวมทั้งระบบโทรคมทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศจงถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเราในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกัน

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอน้ำท่านเข้าสู่การถ่ายทอดเสียงของประชุมสมัยวิสามัญเธอที่หนึ่งของสภาแห่งชาติทุติสิบจากหอสภาแห่งชาติณควันหลวงวิจันทร์มื้อนี้พวกทั้งสองคนเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์
1: สุภาลินหอมรัศมีหับนาทีเป็นโฆษกในการถ่ายทอดเสียงสู่ท่านผู้ฟังทุกท่านได้หับฟังเนาะก็อย่าลืมละกันท่านผู้ฟังสามารถติดตามหับฟังการถ่ายทอดสดได้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวบ่ว่าจะเป็นผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทางระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนี้น้องพวกเขายังจะมีการถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านทาง Facebook ลาว National Radio ตื่นอีก
0: เจ้าถือว่าเมื่อวานนี้การกองประชุมได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะท่านก็ได้ติดตามรับชมรับฟังการถ่ายทอดจากกองพิธีแห่งชาติพวกเขาบ่จะเป็นทางออนไลน์แล้วก็ทางวิทยุฉะนั้นพวกเขาจะทบทวนคืนว่าเมื่อวานนี้เพิ่นได้มีการประชุมหรือไม่ได้มีการเสนอปัญหาอย่างแดเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าสำหรับตอนซ้อของเมื่อวานนี้เนาะก็คือเป็นมื้อทวีตของการเปิดกองประชุมซึ่งว่าแต่ท่านเนาะที่ได้ติดตามรับฟังเนาะการถ่ายทอดสดไปสำหรับเมื่อวานนี้ก็ได้เริ่มถ่ายทอดกันแต่เช้าเนาะ
0: เจ้าแม่แล้วการสืบบรรยากาศของกองประชุมในมื้อที่ผ่านมาการสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งหลายเขตหลายแขวงก็ได้มีการประกอบคําคิดเห็นหลายปัญหาด้วยกันเนาะนั่นก็คือท่านผู้วันพรหมจรรย์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่17แขวงกระตือเมื่อวานเพิ่นก็ได้เสนอให้รัฐบาลนี่เบิ่งคืนเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียนงานด้านต่างๆของรัฐบาลในระยะ6เดือนต้นปีนี้โดยเฉพาะเป็นการกำหนดตัวเลขคาดหมายงบประมาณการแบ่งขันคุ้มครองเวียนงานนับแต่ส่วนกลางของท้องถิ่นในระยะผ่านมาสิว่าถูกต้องสอดคล้องกับผลได้รับตัวจริงแล้วก็ตัวจริงแล้วหรือบ่หรือว่ารวมถึงบางปัญหาจำนวนหนึ่งที่ว่าเห็นว่ายังมีความสนใจเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าและนอกจากนี้นี่ทานไซยเพชรจันทิศรสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่11แขวงบริคำไซเนาะเพิ่นก็ยังได้เสนอให้รัฐบาลก็คือมีทางออกอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการลดค่ากระแสไฟฟ้าหรือว่าหันไปนำไส้พลังงานแสงตะเวนทดแทนเพื่อว่าสร้างเงื่อนไขลดพรต้นทุนการผลิตกสิกรรมให้ชาวกสิกรภายในแขวง
0: เจ้าแล้วสำหรับส่วนภาคบ่ายของเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังกรมสุมเกิดดำเนินไปภายใต้การเปลี่ยนประธานของธนังสุนทรไซยจักรรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติก็ได้สืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลคือท่านทัดนงสิทธิ์เมืองจันทร์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนครหลวงเมืองจันทร์ก็เสนอให้รัฐบาลนี่สุกยู่ส่งเสริมการผลิตภายในให้ลายขึ้นกว่าเก่าเพื่อเป็นการลดพอน้ำเข้าบางสินค้าจากต่างประเทศให้หลายขึ้นเพื่อว่าสร้างค่านิยมปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนนี่หันมาสมใส่ผลิตภัณฑ์ลาวสร้างมูลค่าเพิ่มใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวนั้นให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
1: เจ้าท่านผู้ฟังนอกจากนี้เนาะท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติต่างหน้าให้กับคณะประจำสภาแห่งชาติเพิ่นก็ยังได้ประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลซึ่งท่านก็ได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาลในระยะผ่านมาก็เห็นว่ามีหลายเวียกที่ว่าถึกจะตั้งปฏิบัติอย่างมีผลสำเร็จโดยพื้นฐานถึงว่าจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกก็ตามแต่ว่าเนาะเพิ่นก็เสนอให้รัฐบาลสืบต่อสุกยุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวอย่างมีคุณภาพรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินเงินตาให้มีความนักแน่นต่อเนื่องยืนยงบรรลุตามแผนที่วางไว้
0: เจ้าท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่ากำลังติดตามมาฟังการถ่ายทอดในขณะนี้ท่านอยากมีคำคิดเห็นส่งเข้ามาที่สภาแห่งชาติก็อย่าลืมเพิ่นมีสายด่วน156เพิ่นรับคำคิดเห็นทุกคำเห็นของบรรดาท่านเพื่อจะส่งต่อให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนั้นไปปรึกษาหรือไปปรับปรุงแก้ไขนอกจากที่จะมีสายด่วนแล้วเพิ่นก็ยังมีอีเมลของเพิ่นเนาะท่านใดที่ว่าบ่สะดวกในการส่งสายด่วนก็สามารถส่งอีเมลมาได้ที่หน้าลาว156@gmail.com หรือว่าแอปแม่นลาวหน้าอันนี้ก็เป็นส่ง3ช่องทาง
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะหรือว่าท่านใดสะดวกเนาะอยากจะโทรศัพท์ก็แม่นหมายเลขสายด่วน156โลดเนาะ พราะว่าเป็นหมายเลขสายด่วนที่ว่าโทรแบบบ่ได้เสียค่าใช้จ่ายหยัง
0: แม่นละ
1: เนาะมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อที่2เนาะของการดำเนินกล่องประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิ
0: ทธิ์
1: และก็จะดำเนินฮอดวันที่10กรกฎาคม2026เนาะ
0: แม่นละ
1: พวกเขากับมีการถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้เนาะพิธีเปิดและกับมื้อนี้ตอนบ่ายมีการถ่ายทอดสดมื้ออื่นก็จะเป็นตอนบ่ายคือกันเน
0: า
1: ะตามตารางการถ่ายทอดส่วนว่ามื้อปิดก็คือวันศุกร์เนาะวันที่10กรกฎาคมนอนพวกเขาก็จะถ่ายทอดสดพอสนานทุกท่านอย่าลืมติดตามรับฟังกันแล้วกันเนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทางวิทยุหรือว่าทาง Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
0: เจ้าแล้วก็ท่านสามารถติดตามฟังในระบบโทรโข่งที่แขวงต่างๆเพื่อก็ได้ถ่ายทอดจากพวกเขากันต่อ
1: เจ้าท่านผู้ฟังและสำหรับอาณาตอนปลายของมื้อนี้เนาะที่พวกเขาได้ถ่ายทอดสดอยู่นี่เนาะอาณาหัวข้อที่เพิ่นจะได้ประชุมกันในมื้อนี้ก็คือเพิ่นจะได้พิจารณาเนาะเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเนาะซึ่งตามวาระแล้วมันจะเริ่มจากบทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากซึ่งท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเนาะเพิ่นจะขึ้นรายงาน
0: เจ้าและตามด้วยท่านมนไซลาวมนซุ่งหองประธานสภาแห่งชาติต่างนาคณะประจำสภาแห่งชาตินี้จะขึ้นประกอบคำเห็นคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบริงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก
1: เจ้าเนาะและการสำหรับนอกจากหัวข้อที่พวกเขาได้เสนอไปแล้วเมื่อเช้านี้เนาะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่มาติดตามรับฟังกันอยู่ก็คือกับมีการเสนอเนาะมีการซี้แจงคำซักถามเนาะซึ่งมาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะก็สามารถที่จะไปติดตามอ่านข่าวคืนย้อนหลังอยู่ทาง Facebook ของวิทยุและกับเว็บไซต์ของพวกเขาตื่มได้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเฉพาะมื้อเช้านี้ก็สิว่ามีสมาชิกแห่งชาตินี่หลายภาคส่วนเพิ่นก็มีการประกอบความเห็นนี่ลายหัวข้อลายปัญหาที่แตกต่างกันไปเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าบอกว่าจะเป็นทานนางดารณีพรมวงศาสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงจันทน์เพิ่นก็ได้เสนอให้รัฐบาลเอาใจใส่ตื่มในการคุ้มครองการฆ่านอกระบบให้หลายขึ้นกว่าเก่าเนื่องจากปัญหานี้แม้นได้ส่งผลเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจมหาภาคเป็นจำนวนหลายโดยเฉพาะก็แม้นกระทบถึงการเก็บรายรับเข้างบประมาณก็คือการเก็บรายรับจากการท่องเที่ยวของลาว
0: เจ้าและนอกจากนี้แล้วท่านแก้วอุดรบุตรสิงห์ขอนสมาชิกสภาแห่งชาติที่ตั้งที่12แขวงขมวนก็ได้เสนอให้รัฐบาลนี้ออกมาตรการให้ละเอียดชัดเจนกว่าเก่าเท็จแท้ทำจริงในการกำหนดพื้นที่ดินปลูกไม้ให้เป็นป่าทดแทนผลเสียหายในระยะผ่านมาให้เป็นขบวนการกว้างขวางเพื่อว่าให้บรรลุแผนการที่รัฐบาลวางไว้ในการเพิ่มเนื้อที่ป่าปกคลุมกว่า70ส่วนห้อยขึ้นไปที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้
1: เจ้าและภายหลังที่สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้ประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ก็ได้สืบต่อหับฟังซี้แจงอธิบายจากสมาชิกรัฐบาลที่มาจากกระทรวงการเงินธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในนี้เฉพาะการซี้แจงอธิบายที่ติดพันกับกระทรวงการเงินนอซึ่งทานสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินนี่เพิ่นก็ได้ยกให้เห็นหลายปัญหาที่สำคัญที่เห็นว่าสมาชิกสภาแห่งชาติน่ะให้ความสนใจโดยเฉพาะการเก็บรายรับเข้างบประมาณด้วยการหันเป็นทันสมัย
0: เจ้าและหลังจากนั้นประธานกองประชุมก็มีคำเห็นสรุปสังรวมเนื้อในกองประชุมพร้อมทั้งเสนอให้ต่างนากองเลขากองประชุมนี่ผ่านมติกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026และนอกจากนี้ก็ยังมีบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติหลายๆท่าน
1: เรา
0: ก็ได้เสนอปัญหาตื่มอีกเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแมนแล้วเซนวาทางสมาชิกสภาแห่งชาติเนาะประจำอนาทางแขวงจำปาสักนี่เพิ่นก็ได้เสนอให้ขยายระบบรถไฟไปภาคใต้น้ำตื่มอีกเนาะซึ่งวาเพิ่นก็ได้มีการนำเสนอบอกว่าจะเป็นอนาการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายคุ้มครองการนำเข้าสินค้าบางด้านยังขาดความจำเป็น ขออภัยยังขาดความเป็นเอกภาพเนาะฉะนั้นเนาะควรกำหนดมาตรการนี้ชัดเจนกว่าเก่ากลไกการแบ่งขันคุ้มครองระหว่างศูนย์กลางและกระท้องถิ่นนี่ก็ยังได้รับการทบทวนและก็ปรับปรุงเพื่อว่าให้การบริหารรัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้ววันนี้สำหรับเรื่องของปัญหาการบริหารบุคลากรที่ว่ารัฐบาลได้เสนอให้มีโควต้า 2,500 ตำแหน่งควรแบ่งให้ทั่วถึงโดยความสำคัญแก่บุคลากรแขนงสาธารณสุขแขนงครูอาสาสมัครที่ได้เสียสละและปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลายาวนานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้สังคมอันนี้ก็คือเป็นการเสนอนอของสมาชิกเขตเลือกตั้งที่15แขวงจำปาสักนั่นเอง
0: เจ้าจะว่าถึงการเส้นทางรถไฟก็เป็นสิ่งที่สำคัญหลายในการขนส่งคมนาคมคือพวกเขาเห็นในปัจจุบันนี้พอปัจจุบันนี้พวกเขามีเส้นทางรถไฟไปแต่ทางภาคเหนือฉะน
1: ั้
0: นทางภาคใต้เพิ่นก็ต้องการเส้นทางรถไฟเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางและสิ่งสำคัญเป็นการขนส่งสินค้าระหว่างแขวงต่อแขวงเมืองต่อเมืองก็จะวงไว้ขึ้นกว่าเก่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเรื่องการพัฒนาพื้นฐานของรัฐก็เป็นปัญหาสำคัญของชาติเนาะ
1: แม่นแล้วเนาะพร้อมกันนี้การยังจะสวยยกระดับเนาะการเติบใหญ่ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจได้ไวขึ้น
0: ท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้ถือว่าในห้องประชุมของสภาแห่งชาติบรรดาสมาชิกแห่งชาติเงินกำลังเข้าประจำที่เพื่อจะกะเกียมในการเปิดกองประชุมในภาคใบกระตื้มหลายท่านก็มีการอบรมปรึกษาหรือกันและทักทายกันในภาคใบมื้อนี้เน
1: า
0: ะและเมื่อวานนี้ก็ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้เสนอบทงานเกี่ยวกับงานการผลพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติเฮา6เดือนผ่านมาแล้วก็มีการติดวางทิศทางแผนการในไทยใช่เดือนเอา6เดือนใช่ปีเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเนาะซึ่งบทรายงานของเพิ่นนี่แม่นจะประกอบมี3ภาคเนาะซึ่งพวกเขากะจะเว้าโดยย่อเนาะสู่มิตรสู่ท่านผู้ฟังเนาะที่กำลังติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดอยู่ในคะแนนนี้ให้ฟังเนาะก็จะมีของเขตเวียกงานเศรษฐกิจเนาะมาเบิ่งการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะ6เดือนต้นปี2026นี่เศรษฐกิจของประเทศเฮาขยายตัวในระดับ5ส่วนห้อยคิดเป็นมูลค่าในปีนี้ก็แม่นเท่ากับ1ห้อยขออภัย 190,000 กว่าตื้อกีบเนาะเทียบเท่ากับ48ส่วนห้อยของแผนการแล้วก็ยังมีอันแขนงกสิกรรมที่ว่าขยายตัว4ประมาณ4ส่วนห้อยเนาะมีแขนงอุตสาหกรรมขยายตัวประมาณ5ส่วนห้อยแขนงบริหารขยายตัว5ส่วนห้อยและนอกจากนี้ยังมีภาษีอากรผลิตภัณฑ์สุทธิขยายตัวเกือบ5ส่วนห้อยก็แม่นกว่ำเอาเกือบ11ส่วนห้อยนั่นเอง
0: เจ้าสำหรับเรื่องงานในการปฏิบัติแผ่นงบประมาณแห่งรัฐรัฐบาลนี้เพิ่นได้สุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อว่าสุขยู่ให้แก่การปฏิบัติแผ่นงบประมาณโดยสมเป็นการเก็บรายรับให้ได้ตามแผนหรือว่าเกินแผนที่สภาแห่งชาตินั้นได้รับรองนั่นเป็นได้สุ่มใส่ขยายฐานรายรับและก็หันเป็นทันสมัยการคุ้มครองงบประมาณตามมติ04ของรัฐบาลว่าด้วยการรับรองแผนปฏิบัติตัวจริงการหันการเก็บรายรับเป็นทันสมัยในระยะ5ปีคือตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี2030ไปแข่งขู่กับการปฏิบัติมาตรการอัดทรงวางการหัวไหลในการจัดเก็บรายรับงบประมาณผ่านการปฏิบัติ6เดือนต้นปีนี้สามารถเฮ็ดให้รายรับมีทางเอียงเพิ่มขึ้นในนี้เก็บรายรับได้ถึง 44,000 กว่าตื้อกีบของแผนการมันเท่ากับ54ส่วนห้อยและเทียบในระยะเดียวกันเป็นเพิ่มขึ้น19ส่วนห้อยถือว่าเป็นเงินอยู่ประมาณ 7,100 กว่าตื้อกีบสาเหตุรายรับที่เพิ่มขึ้นก็ย้อนว่าการสุ่มใส่หันเป็นทันสมัยโดยเฉพาะการขยายอากรมูลค่าเพิ่มสำหรับรายจ่ายทั้งหมดเป็นปฏิบัติได้ดี 30,000 กว่าตื้อกีบเท่ากับ37ส่วนห้อยของแผนการ
1: เจ้าและนอกจากนี้การบริหารหนี้สินก็ยังได้สุ่มใส่แก้ไขหนี้สินลงทุนของรัฐในปี2026และก็ได้ขึ้นแผนสำหรับหนี้สินโครงการลงทุนของรัฐเนาะและนอกจากนี้ใน6เดือนต้นปีแมนสามารถปฏิบัติได้เท่ากับ38ส่วนห้อยของแผนการหนี้สินต่างประเทศแมนสามารถสำระได้ตามสัญญาโดยแมนเงินจากรายรับภายใน บ่แม่นเงินที่กู้ยืมมาเพื่อใช้หนี้เนาะธนาคารแห่งสปป.ลาวสามารถแก้ไขสภาพหนี้และเก็บหนี้เงินกู้ได้เทียบเท่ากับ1ตื้อกว่ากีบท่านผู้ฟังอันนี้ก็คือตามบทรายงานเนาะบางส่วนที่ว่าเอามาเว้าให้กับทุกๆท่านได้รับฟังนอกจากนี้ก็ยังมีบทรายงานที่เว้าถึงการรักษาเสถียรภาพเนาะทางด้านการเงินแล้วก็การผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าการผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งการค้าการบริการขนส่งเนาะก็จะนำเสนอสู่ฟัง
0: เจ้าก็คือว่าผ่านการปฏิบัตินโยบายดังกล่าวในระยะ6เดือนต้นปีเห็นว่าปริมาณเงิน M2 ขยายตัวอยู่ในระดับ 15.92 ส่วนร้อยทางสำรองเงินตราต่างประเทศกุ้มการนำเข้าถึง 5.17 เดือนนี้เป็นการเสลี่ยรับอย่างน้อยก็คือว่าต้องเป็น5เดือนใน3แผนการสามารถรักษาความเชื่อมั่นและก็สามารถห้องหับการสำระหนี้สินต่างประเทศอัตราส่วนหนี้บ่เกิดดอกออกผลอยู่ในระดับ 0.98 ส่วนร้อยและก็มติสภาแห่งชาติทับห้องไม่เกิน3ส่วนร้อยของยอดสินเชื่อทั้งหมดอัตราเงินเฟ้อ6เดือนต้นปีก็อยู่ในระดับ8ส่วนร้อยส่วนมติสภาแห่งชาติเป็นทับห้องเอา5ส่วนร้อยมีการติ่งราคาเงินกีบเห็นว่ายังมีเสถียรภาพซึ่งแสดงออกคือดัชนีเงินกีบเฉลี่ยเป็น6เดือนต้นปีนี้เป็นอ่อนค่าอยู่ 3.09 ส่วนร้อยเทียบกับระยะเดียวกันของปีผ่านมาก็ถือว่าดีขึ้นบรรดาท่านพ่อจะทานน้ำทานเข้าสู่บรรยากาศการถ่ายทอดเสียงกองประชุมสมัย3สมัยวิสามัญของสังสัตว์สุดที่1ได้เลย
2: อันนั้นเป็นจิตใจที่1จิตใจที่2แม่นบรรดานิติกรรมต่างๆของสภาแห่งชาติที่ได้ส่งให้บรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติประจำแต่ละเขตเลือกตั้งให้ประกอบความคิดความเห็นแม่นขอให้หีบฮ้อนประกอบของคิดความเห็นและส่งให้คณะรับผิดชอบของประชุมของพวกเราเป็นต้นแม่นมติว่าด้วยการแต่งตั้งประธานและรองประธานคณะประธานประจำเขตเลือกตั้งต่างๆและอื่นๆจิตใจที่3ผ่านการติดตามกองประชุมมาครึ่งบานครึ่งก็เห็นได้ว่าการลงคะแนนเสียงของบรรดาท่านผู้แทนส่วนใหญ่ก็ลงถูกต้องแต่ผ่านการรายงานของหน่วยงานเทคนิคแม่นมี2สาเหตุสาเหตุที่1เสนอตัวแล้วลืมกดเนาะลืมกดเสนอตัวบางเทื่อผู้เว้านี่ก็สิลืมบ่แล้วทางเทิงแล้วเว้าทางลุ่มแล้วกดก็ขออภัยบ่ได้จิตนาสาเหตุที่2ละแม่นบ่ได้เข้าร่วมกองประชุมแต่บ่ได้ลาครอบคณะรับผิดชอบกองประชุมดังนั้นจึงเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมกองประชุมค่อนข้างขาดหลายอันนี้มันมี2สาเหตุต้นต่อในนั้นขอเรียนรายงานท่านประธานผมด้วยคณะประธานและผู้แทนกองประชุมได้รับทราบต่อไปนี้ตามระเบียบวาระของประชุมข้าพเจ้าขอเรียนเสนอประธานสมาชิกสภาแห่งชาติเสนอตัว

0: รวมจำนวนผลเรียนรายงานท่านประธานมีหน้าตัวจริง158ขาด17ขอขอบใจท่านประธาน
1: ขอเรียนประธานสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือโดยปฏิบัติตามตตลาดเมื่อกองประชุมในตบายมื้อนี้พวกเราจะได้พิจารณาห้องอภิรังทราบและการพนาสนบทแก่คำทุกข์ยากซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญหลายในแง่ของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาวบทประกอบความเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติการประกอบความเห็นของบรรดาทานสมาชิกสภาชาติฉะนั้นต่อไปข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติเชิญทานสันติภาพพรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีการเงินขืนแรงงานเกี่ยวกับวลังศาสตร์บริการพัฒนาชนบทและใกล้แก้ไขความทุกข์ยากใช้เวลา40นาทีขอเชิญ

ขงเงียนท่านประธานสภาแห่งชาติประธานกองประชุมที่นับถืออย่างสูงประธานห้องประธานสภาแห่งชาติประธานสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือประธานเขตภูมิเกียรติท่านหญิงท่านชายเทียกแพงทั้งหลายข้าพเจ้าตั้งนายรัฐบาลก็คือคณะปิโซบสีนำการทางและปฏิบัติวลัยแห่งชาติขันศูนย์กลางขอในงานเกี่ยวกับทางวลัยแห่งชาติมาด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากต่อกองประชุมซึ่งประกอบมีชีเหนือในดังนี้1สภาพรวมของการก้าเกียมทางวลัยแห่งชาติ2ด่านคงทางของวลัยแห่งชาติ3ด่านเหนือในของทางวลัยแห่งชาติ4เหนือในเสนอให้สภาพิจารณารับรองลำดับที่1สภาพรวมการก้าเกียมทางวลัยแห่งชาติ1.1 การทางวลัยแห่งชาติเป็นได้อิงใส่1เป็นมติของพรรคเป็นต้นเมนมติครั้งที่12โครงการการเมืองฉบับที่3และทางมติมาโดยการเพิ่มทวีการนำพาสีนำบรรซาเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองดิพันครับเป็นงานพัฒนาสมมติแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สางในระยะใหม่2แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติทาปีครั้งที่10บรรดากฎหมายเอกสารนิติกรรมต่างๆของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง3ข้อมูลผลการประเมินสภาพผลทุกข์และการพัฒนาท่ายสมัยตามดำรัส38ทับรบปี2025ที่ได้สรุปอัตราครอบครัวทุกข์ยากบ้านทุกข์ยากเมืองทุกข์ยากและบรรดามาตรฐานที่บ่บรรลุในขอบเขตตัวประเทศ1.2 ขั้นตอนในการก้าเกียมทางวลัยแห่งชาติรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะผู้สอบสีนำการทางและปฏิบัติวลัยแห่งชาติมาด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากขั้นศูนย์กลางฉบับเลขที่60ทับน.ย.ลงวันที่3มิถุนายน2026ซึ่งประกอบด้วยคณะสีนำและกองเลขาจากบรรดากระทรวงองค์การที่อยู่ในกงจักรรัฐบาลรวมทั้งหมด36ฐานการทางวลัยแห่งชาตินี้ได้อิงใส่เนื้อในจิตใจสี่นำของบรรดากองประชุมขันศูนย์กลางและบรรดาข้อมูลสรุปตีราคาบทแรงงานเกี่ยวกับแรงงานก่อสร้างอาคารการเมืองแรงงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและแรงงานสามสางพร้อมทั้งนำใส่ข้อมูลจากผลการประเมินสภาพผลทุกข์และพัฒนาถ่ายสมัยปี2025ตามดำรัส38เป็นพื้นฐานได้ดำเนินการประเมิน 1,283,251 ครอบครัว 8,413 บ้านและ148เมืองในขอบเขตตัวประเทศผลการประเมินครั้งนี้สรุปให้เห็นว่ายังมีครอบครัวบ่พ้นทุกจำนวน189,792ครอบครัวเท่ากับ 14.78% บ้านบ่พ้นทุก 2,173 บ้านรวม 25.83% และเมืองบ่พ้นทุก66เมืองรวม 14.59% ซึ่งมีสาเหตุต้นต่อดังนี้สาเหตุที่พาให้ครอบครัวบ่พ้นทุกมี2สาเหตุต้นต่อคือ1ครอบครัวขาดอาชีพหรือแรงรายรับมั่นคงเนื่องมาจากขาดความรู้ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองคงคอยการช่วยเหลือจากภาครัฐและวิธีทำมาหากินแบบคงเดิม2บ่สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานเป็นต้นการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขการศึกษาน้ำสะอาดสาเหตุที่บ้านบ่พ้นทุกมี3สาเหตุต้นต่อคือ1เส้นทางคมนาคมบ่สามารถเที่ยวได้ตลอดปี2บ่มีตาข่ายไฟฟ้าในระบบ3บ่สามารถเข้าถึงการบริการด้านโทรคมมนาคมและขนส่งสาเหตุที่เมืองบ่พ้นทุกมี3สาเหตุต้นต่อคือ1เส้นทางคมนาคมบ่สามารถเที่ยวได้ตลอดปี
และยังบ่ทันเสื่อมจอดกลับบ้านภายในเมืองสองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ่ได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาและนำใช้อย่างมีประสิทธิผล3เทศบาลเมืองบ่ได้ซุ่มใส่น้ำประปาซุ่มซนหรือระบบน้ำประปาฉะนั้นการหางวลัยแห่งชาติครั้งนี้แม่นการหันเอาแนวทางนโยบายปฏิคำสั่งเกี่ยวกับเพียงงานพัฒนาสมมติและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นอันละเอียดโดยการนำใส่ข้อมูลที่มีลักษณะวิทยาศาสตร์มีการยังยื่นรับรองจากองค์การปกครองท้องถิ่นและศูนย์กลางเป็นพื้นฐานในการกำหนดเป้าหมายคาดหมายและเบียกจุดสุ่มเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาตัวเมืองปัญหาตัวจริงหีบด่วนของชนบทอย่างมีจุดสุ่มและมีลักษณะบุกทะลุซึ่งในนี้จะสุ่มใส่แก้ไข2ปัญหาใหญ่คือ1สร้างอาชีพและแรงรับที่มั่นคงและยืนยง2พัฒนาพื้นฐานโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทถ้า2ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมจะสามารถสร้างครอบครัวพ้นทุกข์และลายกลัวร้อยพันครอบครัวเห็นให้อัตราส่วนครอบครัวทุกข์ยากลดจาก 14.8% ยังเหลือ1ตัวเลขหรือประมาณ 8% สร้างบ้านพ้นทุกข์ให้ได้ลายกลัวพันบ้านสร้างเมืองพ้นทุกข์ให้ได้ลายกลัวสหาเมืองการสรุปแมลงศาสตร์รัฐบาลจะได้มอบให้กระทรวงกิจกรรมในสิ่งแวดล้อมเป็นใจกลางประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติตามมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาที่ได้ปรับปรุงใหม่เทียบใส่มาตรฐานตามบรรทัด38แม้นมีตัวชี้วัดหน่อยกลัวการก้าเกียมห่างเวลาแห่งศาสตร์ฉบับนี้มีเวลาจำกัดรัฐบาลได้มอบให้คณะรับผิดชอบขันศูนย์กลางดำเนินการหางวลัยแห่งศาสตร์ดังกล่าวเริ่มแต่เดือนพฤษภาเป็นต้นมาแต่ได้จัดกองประชุมผ่านเนื้อใน3ครั้งจากนั้นได้นำไปผ่านกองประชุมรัฐบาลเปิดขั้ว1ครั้งกองประชุมกรมการเมืองรวมกับคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคกองประชุมรวมคณะรัฐบาลและคณะประจำสภาแห่งศาสตร์ครั้งที่1กองประชุมยกสูงคุณภาพทางด้านเนื้อในในอาทิตย์ผ่านมาถึงบรรดาฐานสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ประกอบคำคิดเห็นจำนวน10ฐานกลุ่มเอาเก่าปัญหาเป็นต้นซื้อเอิ้นระยะเวลาจะตั้งปฏิบัติสาเหตุเบียกจุดสุ่มกลไกการจะตั้งปฏิบัติการกำหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนการจัดสรรที่ดิน3ประเภทป่าและงบประมาณเห็นว่าเป็นคำเห็นที่สำคัญและมีเหตุมีผลถือกับตัวจริงคณะพวกเขาจะได้นำไปค้นคั่วและปรับปรุงตามคำเห็นของกองประชุมรวมทั้งคำเห็นของบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติในมื้อนี้รวมเป็นที่2ด้านโครงหางของวลัยแห่งชาติหางวลัยแห่งชาติฉบับนี้ประกอบมี4ภาคใหญ่คือภาคที่1ควรจะเป็นหีบด่วนของวลัยแห่งชาติภาคที่2ทัศนะ4นำหลักการจุดประสงค์และระดับคาดหมายภาคที่3ทิศทางเบียดจุดสุ่มและวิธีการจะตั้งปฏิบัติภาคที่4กลไกในการจะตั้งปฏิบัติและการแบ่งความรับผิดชอบรวมแม่งที่3ด้านเนื้อในของหางวลัยแห่งชาติภาคที่1เนื้อในของภาคนี้ได้เสนอเหตุผลความจำเป็นของการสร้างวลัยแห่งชาติและสังรวมเอาผลสำเร็จที่ผลเด่นปัญหาขอคุ้มค่าและสิ่งท้าทายของการจะตั้งปฏิบัติเรื่องงานพัฒนาสมมติและแก้ไขความทุกข์ยากในระยะผ่านมาเพื่อเป็นพื้นฐานในการกำหนดทิศทางและเวียกจุดสุ่มในการพัฒนาสมมติและแก้ไขความทุกข์ยากให้บรรลุตามมาตรฐานพ้นทุกข์และพัฒนาที่รัฐบาลวางออกภาคที่2เนื้อในภาคนี้ได้กำหนดจุดประสงค์หาทัศนะหาหลักการ8คาดหมายดังนี้1จุดประสงค์ของวลัยแห่งชาติเป็นการพันขยายมติว่าโดยการเพิ่มทวีการอำภา4นำบรรซาเวียงานก่อสาหักฐานการเมืองที่พันกับเวียงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียงาน3สางในระยะใหม่เข้าสู่ตัวจริง
ด้วยการกำหนดแผนเวียกงานตัวจริงที่เป็นบุรุษสิทธิ์และจำเป็นหีบด่วนเพื่อผู้กระดมกำลังแห้งและความสามารถบ่มซ่อนทั้งหมดของทุกการจัดตั้งของพรรครัฐพนักงานนิติบุคคลและประชาชนทั่วสังคม

แห่งการคงตัวและขยายตัวของการปฏิวัติก็คือการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้หุ่งเหืองศิวิไลสองการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากต้องรับประกันการคุดค้นนำใส่กำลังแห่งสังรวมสอดคล้องตามนโยบายสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองสามการพัฒนาและแก้ไขความทุกข์ยากแม่นถือเอาประชาชนเป็นกกเอาชนบทเป็นเป้าหมาย 4. การพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากต้องให้ชาชนมีส่วนร่วมมีผลประโยชน์สร้างชาวชนบทให้เป็นเจ้าตื่นตัวพัฒนาตนเองและบ้านซองสร้างระบบการเมืองอยู่ชนบทให้เข้มแข็ง 5. ถือเอาขบวนการหันลงก่อสร้างฐานการเมืองติดพันกับเบียงงานพัฒนาสมมติแก้ไขความทุกข์ยากและเบียงงานสามสางเป็นการสางทันแถวพลังงานลักเลงแกนสารประจำอยู่กับที่เป็นหัวจักลักเลงนำพาประชาชนเฮ็ดนาทีปุ๊บประคังษาและพัฒนาสนบท 3. หาหลักการประกอบมี 1. หับประกันความเด็ดขาดเข้มงวด 2. หับประกันความโปร่งใส 3. หับประกันด้านวิทยาศาสตร์วิชาการ 4. หับประกันความเป็นมืออาชีพและ5. หับประกันคุณภาพและความยืนยง 4. 8. คาดหมายมีดังนี้อันที่1สู่ส้นสางครอบครัวพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 100,000 ครอบครัวในจำนวนครอบครัวทุกข์ยากที่ยังเหลือจำนวน 189,792 ครอบครัวเห็นให้อัตราส่วนครอบครัวทุกข์ยากลดจาก 14.78% ยังเหลือ1ตัวเลขสางบ้านพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 1,000 บ้านในจำนวนบ้านทุกยากที่ยังเหลือจำนวน 2,173 บ้านสร้างเมืองพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่าเศร้าหาเมืองในจำนวนเมืองทุกยากที่ยังเหลือจำนวน66เมืองในนั้นในนี้เนาะจะสร้างบ้านจุดซุ้มตัวแบบในการแก้ไขความทุกยากให้ได้อย่างน้อยแขวงละ4-5บ้าน 2. ซุ้มใส่สร้างอาชีพและแรงแรงรับของประชาชนให้มีความมั่นคงพร้อมทั้งเข้าถึงการบริการระบบปกป้องสังคมขั้นพื้นฐาน 3. ซุ้มใส่พัฒนาพื้นฐานโครงรางและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทให้รับประกันการดำรงชีวิตการผลิตและเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและยืนยง 4. สุ่มใส่จัดสรรภูมิลำเนาและอาชีพมั่นคงที่ให้ประชาชนบรรดาเผ่าลดพรการเคลื่อนย้ายของพลเมืองแบบซาซาย 5. สร้างและปรับปรุงระบบการเมืองอยู่ขันหักฐานให้มีความนักแน่นเข้มแข็งสามารถนำพาประชาชนเป็นเจ้าการปกปักรักษาพัฒนาตนเองพัฒนาบ้านและชุมชนให้ลุดพ้นออกจากความทุกข์ยาก 6. เฮ็ดให้หากฐานมีความสงบปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นหน้าที่ของทั่วปวงชน 7. คนขวยและญาติเยงการลงทุนเข้าใส่การพัฒนาอยู่ส่วนบทจากเล่นทึ่งต่างๆทางภายในและต่างประเทศบ่เอ่ยอิงใส่แต่งบประมาณของรัฐด้านเดียวเพื่อให้มีทุนห้อนตอบสนองการพัฒนาชนบทให้หลายขึ้นและมีจุดสุ่ม 8. สร้างและปรับปรุงนิติกรรมและกลไกในการจะตั้งปฏิบัติงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้เป็นระบบครบสุดเข้มงวดสอดคล้องหัดกุ้มและเอื้ออำนวยให้แก่การจะตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภาคที่3เนื้อในภาคนี้ได้กำหนดหาทิศทางหาเวียกจุดสุ่มใหญ่และวิธีการจะตั้งปฏิบัติคือ1หาทิศทางประกอบด้วย1เป็นเล็งสุกยู่ส่งเสริมให้ประชาชนหู้ธรรมาหากินแบบใหม่เล็งจัดตั้งการผลิตและสุกยู่การผลิตกิจกรรมแบบผสมประสานเพื่อให้มีเสบียงอาหารเพียงพอและก้าวไปสู่การผลิตเป็นสินค้าเพื่อสร้างอาชีพ

0: มีเขตงานทำเป็นแรงและรับที่มั่นคง 2. เร่งพัฒนาพื้นฐานโครงล่างและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทอย่างมีจุดสูงให้สามารถเข้าถึงและนำใส่อย่างทั่วถึง 3. หันเอาพลังงานลงก่อสร้างทางการเมืองสี่สุมทุนฮ้อนเข้าใส่การพัฒนาอยู่ชนบทอย่างมีจุดสูงและไปลงเดียวกันด้วยการสนองงบประมาณของรัฐการระดมและญาติแยงจากแรงทุนต่างๆหาเล็งสร้างและปรับปรุงบรรดานิติกรรมและกลไก 2. หาเวียกจุดสุมแม้จะสุมใส่อันที่1สร้างอาชีพและแรงและหับของประชาชนให้มีความมั่นคงและยืนยง 2. พัฒนาพื้นฐานโครงล่างและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่เขตชนบท 3. สร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการปกครองตะแสงการจะตั้งบ้านและสาวสนบท 4. คนคุ้ยและหยาดเยงการลงทุนเข้าใส่การพัฒนาอยู่สนบทและ5สร้างและปรับปรุงนิติกรรมกลไก 3. ผมกันนั้นอยู่ในหาเวียกจุดสุมดังกล่าวก็ได้กำหนดบรรดาเวียกกิจกรรมและวิธีจัดตั้งปฏิบัติของบรรดาแขนงการเพื่อเป็นพื้นฐานในแก่การสร้างแผนปฏิบัติงานเป็นต้นแผนเวียกแผนคนและแผนเงินเพื่อจะตั้งปฏิบัติภาคที่4เหนือในภาคนี้ได้กำหนดกลไกในการจะตั้งปฏิบัติและแบ่งความรับผิดชอบดังนี้1กลไกการจะตั้งปฏิบัติมี10กลไกในนั้นมีกลไกสำคัญที่รัฐบาลมอบให้บรรดากระทรวงองค์การและองค์การปกครองท้องถิ่นคือ1มอบให้กระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นใจกลางประสานสมทบกับแขนงการเกี่ยวของการส่วนการในท้องถิ่นทบทวนและนำใส่ข้อมูลจากผลประเมินสภาพผลทุกข์และพัฒนาท้ายสมัยปี2025ตามดำรัสว่าด้วยมาตรฐานผลทุกข์และพัฒนาฉบับเลขที่348ทับระบเป็นพื้นฐานในการกำหนดครอบครัวบ้านและเมืองเป้าหมายรวมทั้งบ้านตัวแบบในการแก้ไขความทุกข์ยากเพื่อสร้างแผนการโครงการและกิจกรรมปฏิบัติตัวจริงตามขอบเบียกจุดสูงที่ได้กำหนด 2. มอบให้แต่ละกระทรวงโครงการและท้องถิ่นเป็นเจ้าการลงลึกคนขั้วและสร้างแผนปฏิบัติงานโครงการอย่างละเอียดภายหลังแขนงการขันส่วนการในท้องถิ่นได้สำเร็จการสร้างแผนปฏิบัติงานของตนแล้วส่งให้กระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นใจกลางสังรวมและสร้างเป็นแผนปฏิบัติงานแห่งชาติให้สำเร็จในเดือนพฤศจิกปี2026และนำเสนอสภาแต่ละขันธ์รับรองในเดือนธันวาคม2026และนำไปจัดตั้งปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสิทธิหน้าที่ของตนในเดือนมังกรปี2027 3. มอบให้กระทรวงการเงินคุ้นคั่วแรงทุนและจัดสรรงบประมาณเฉพาะในการจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติตามแผนปฏิบัติงานเพื่อนำเสนอสภาพิจารณาหับอง 4. มอบให้หอว่าการสมานายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าการในการประสานงานติดตามสุกยู่การจะตั้งปฏิบัติ 5. มอบให้กระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าการในการประสานสมทบกับบรรดากระทรวงองค์การและองค์การปกครองท้องถิ่นในการจะตั้งปฏิบัติ พร้อมทั้งติดตามกฎกาประเมินผลและสังรวมในงานแต่ละระยะ2การแบ่งความรับผิดชอบในการจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติได้แบ่งความรับผิดชอบให้ทุกภาคส่วนเป็นต้นภาครัฐการส่วนการในท้องถิ่นบรรดาองค์การจัดตั้งต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศภาคธุรกิจสังคมและประชาชนเพื่อยกสูงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อเวงงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้เป็นวาระให้เป็นเวียกเร่งด่วนของทุกภาคส่วนทั่วพงศ์ส่วนลาวทั้งชาติให้ได้ประกอบส่วนตามพระบุตรบาทของตนส่วนอื่นในละเอียดได้มีเอกสารแจกย้ายให้บรรดาทานแล้วโนเมงที่4เหนือในเสนอให้สภาพิจารณาหับห้องอันที่1 เสนอพิจารณาหับห้องเอาบทและงานวาระแห่งชาติมาโดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก2เสนอพิจารณาพ้องเอาคาดหมายต้นตอของวาระแห่งชาติ3เสนอพิจารณาพ้องเอาเบียกจุดสุ่มของวาระแห่งชาติ4เสนอ พิจารณาหักห้องเอากลไกการจัดตั้งปฏิบัติแมลงสาดท่านประธานที่นับถือประธานสมาชิกสภาที่นับถือทั้งหมดที่ได้รายงานมานี้เมนเหนือในเวลาแห่งสาดว่าโดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขกลุ่มทุกอย่างเห็นว่าละเอียดครบถ้วนและชัดเจนพอสมควรสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ฉะนั้นเสนอให้ประธานสมาชิกสภาแห่งสาดช่วยประกอบความคิดคันเห็นให้ทิศสีน้ำเลยวังยังยิงว่าประธานจะสนับสนุนและพิจารณาพองเอาเพื่อให้วิทยาศาสตร์ฉบับนี้ได้จัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลขอขอบใจ
1: ขอบใจขอขอบใจหลายต่อท่านห้องนิติการเงินต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอเชิญท่านมอนไซมอนไซลาโมซุงห้องประธานสภาแห่งชาติทางหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติขึ้นประกอบความคิดความเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเอาเชิญ

0: เทียนท่านประธานคณะประธานกองประชุมบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลสมาชิกสภาแห่งชาติบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจและก็เป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติขึ้นมีคำเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากที่เสนอโดยท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินคณะประจำสภาแห่งชาติขอแสดงความย่องยอและสมเสยรัฐบาลที่ได้เอาใจใส่จัดตั้งพันธะย่ายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10เว้ารวมเว้าเฉพาะก็แม่นการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาขาดหมายสู่สนพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้ปรากฏผลเป็นจริงและผ่านการรับฟังรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับห้างวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากคณะประจำสภาแห่งชาติข้อมีบางคำเห็นดังนี้ข้อที่1ใหญ่ไปราคาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากคณะประจำสภาแห่งชาติเห็นดีและเป็นเอกภาพสูงต่อห่างบทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นต้นแมนโครงสร้างของบทการจัดลำดับบรรดาภาคเช่นว่ามีโครงสร้างและเนื้อในหัดกลุ่มจะแจงครบถ้วนพอสมควรข้อที่1หน่อยเกี่ยวกับความจำเป็นและหีบด่วนของวาระแห่งชาติคณะประจำสภาแห่งชาติเห็นดีต่อการกำหนดความเข้าใจเกี่ยวกับวาระแห่งชาติและสภาพการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากในระยะผ่านมาซึ่งได้ยกให้เห็นด้านตั้งหน้าด้านโครงคางข้องการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวด้านต่างหน้าการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากในระยะผ่านมาพรรครัฐบาลก็ได้เอาใจใส่กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนากำหนดเป็นจุดซุ่มบุริมสิทธิ์จัดสรรงบประมาณหั่นพนักงานลงนำภาษีนำจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเฮ็ดเฮ้อลายท้องถิ่นได้รับการพัฒนาบัญหาพื้นฐานโครงล่างก็ได้รับการแก้ไขลายพอสมควรเป็นต้นแมนระบบคมนาคมขนส่งไฟฟ้าโทรคมการสื่อสารโรงเรียนโรงหมอสุขศาลาน้ำสะอาดตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายเฮ็ดให้สภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับการพัฒนาและยกระดับขึ้นกว่าเก่าเช่นการมีเฮือนอยู่ที่แน่นหน้าถาวรมีที่ดินทำการผลิตลูกหลานได้รับการศึกษาและสามารถเข้าถึงการบริการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเว้ารวมแล้วประชาชนบรรดาเผ่าได้รับผลประโยชน์และสมเสริมมากผลของการพัฒนาตามแนวทางนโยบายของพรรคและหลักวางออกเคียงคู่กับด้านต่างหน้าก็ยังมีด้านคงค้างที่จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างหีบด่วนเป็นต้นแมนบัญหาพื้นท่านโครงล่างที่รับใช้การผลิต การดำรงชีวิตของประชาชนเขตชนบทห่างไกลซอกลี้การจัดสรรภูมิลำเนาและอาชีพที่คงที่การจัดสรรที่ดินทำการผลิตส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าและการบริการการเข้าถึงแรงถึงตลาดติดพันกับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชนบทก็คือความสามารถในการนำพาซีนำเวียกงานของอำนาจการปกครองขั้นท้องถิ่นขั้นหักฐานการยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิควิชาชีพการปลูกการเลี้ยงการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและอื่นๆเพื่อซุ่มใส่พัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระยะผ่านมารัฐบาลก็ได้เอาใจใส่ เป็นต้นแมนการสร้างนิติกรรมเพื่อเป็นบนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากได้มีกลไกประสานงานเฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างเป็นระบบแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณการลงทุนของรัฐทุนช่วยเหลือลาทุนกู้ยืมการประกอบส่วนของหัวหน่วยธุรกิจสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนบรรดาเผ่าเพื่อซุ่มใส่การพัฒนาชนบทห่างไกลซอกลีกเขตพื้นฐานการปฏิบัติและเรียบตามชายแดนเฮาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ผ่านการประเมินสภาพการพ้นทุกข์และการพัฒนาท้ายปี2025เห็นว่าอัตราความทุกข์ยากในประเทศเฮายังกวมอัตราส่วนที่สูงพอสมควร ส่วนลายแมนอยู่ในเขตชนบทเขตห่างไกลซอกลีกเขตพื้นฐานการปฏิบัติและเขตเรียบชายแดนเป็นต้นซึ่งตัวเลขละเอียดรัฐบาลก็ได้รายงานต่อกองประชุมไปแล้วฉะนั้นมาฮอดระยะนี้รัฐบาลก็ได้ถือเอาการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์จำเป็นหีบด่วนและยกเป็นเวลาแห่งชาติแต่ปี2027-2030เพื่อระดมทุกกำลังแห่งในทั่วสังคมเข้าใส่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างตั้งหน้าโดย ถือเป็นหน้าเวียกเป็นความรับผิดชอบของทุกแขนงการและทุกภาคส่วนในสังคมอันนั้นแม่นถูกต้องและสอดคล้องกับความเรียกร้องต้องการอย่างภาวะวิสัยในระยะใหม่ของประเทศชาติแล้วข้อ2น้อยเกี่ยวกับทัศนะสีนำหลักการจุดประสงค์และระดับขาดหมายคณะประจำสภาแห่งชาติเห็นดีเป็นเอกภาพตามเนื้อในก็คือ5ทัศนะสีนำที่ยึดมั่นการพัฒนาชนบทหอบด่านถือเอาชนบทเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ถือเอาประชาชนเป็นก๊กเอาการพัฒนาชนบทเป็นเป้าหมายรับประกันความส้มดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาสังคมและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาถือเอาการลงก่อสร้างหากท่านเพื่อสร้างระบบการเมืองในชนบทให้มีความเข้มแข็งหนักแน่นยึดมั่นหลักการจัดตั้งปฏิบัติที่ว่าเข้มงวดเด็ดขาดเฮ็ดแท้ทำจริงรับประกันความโปร่งใสทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในการติดตามกวดการับประกันทางด้านวิทยาศาสตร์วิชาการความเป็นมืออาชีพนำใช้บุคลากรที่มีความชำนาญด้านวิชาการด้านวิชาเฉพาะรับประกันคุณภาพและความยืนยงครอบครัวบ้านและเมืองที่พ้นทุกข์แล้วบ่ให้กลับคืนมาทุกข์เติมอีกและในนี้ยังเห็นว่าจุดประสงค์ขาดหมายของวาระแห่งชาติดังกล่าวแมนถูกต้องและสอดคล้องกับมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3สมัยที่12ของพรรคเกี่ยวกับเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างข้อที่3เกี่ยวกับทิศทางเวียกงานจุดสุ่มวิธีการจัดตั้งปฏิบัติคณะประจำสภาแห่งชาติเห็นดีต่อกับการกำหนดทิศทางรวมเวียกงานจุดสุ่มในการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยซุ่มใส่5เวียกและวิธีการจัดตั้งปฏิบัติก็แม้นได้มีการแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบอย่างละเอียดไปลงเดียวกันกับนโยบายพัฒนาชนบทบรรดาหน้าเวียกจุดสุ่มก็สอดคล้องกับสภาพตัวจริงของท้องถิ่นเขตชนบทห่างไกลซอกลีกวิธีการจัดตั้งปฏิบัติก็เน้นใส่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมอย่างกว้างขวางแต่ในนี้คณะประจำสภาแห่งชาติเสนอให้รัฐบาลพิจารณาและกำหนดให้จะแจงตื้มในเงื่อนไขที่พวกเขามีงบประมาณจำกัดจะซุ่มสเหตุอันใดก่อนอันใดจะเหตุลุ่นเนื่องจากว่าปัญหาดังกล่าวนี้แม้นติดพันกับการจัดสรรงบประมาณบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์และพาหนะหับสายต่างๆข้อที่4เกี่ยวกับกลไกจัดตั้งปฏิบัติและการแบ่งความรับผิดชอบด้านพื้นฐานแม้นเห็นดีต่อกับบรรดากลไกและการจัดแบ่งความรับผิดชอบที่ได้กำหนดแต่ในนี้คณะประจำสภาแห่งชาติเสนอเพิ่มเติมบางปัญหาดังนี้1 พิจารณากำหนดแจงตื่มเกี่ยวกับมาตรการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเพื่อเป็นบนเองในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงรับประกันประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เสนอให้ปรับปรุงกลไกการประสานงานระหว่างภาครัฐเอกชนองค์การจัดตั้งสังคมองค์การจัดตั้งสากลให้จ้าแจงและหัดกลุ่มกว่าเก่าอันที่ 3. พิจารณานโยบายต่อผู้มีผลงานหรือประกอบส่วนอย่างต่างมาเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติฉบับนี้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อสร้างแห่งจูงใจให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้าร่วมอย่างกว้างขวางข้อที่สองไงทัศนะของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากในระยะผ่านมาคณะประจำสภาแห่งชาติก็คือสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่เก่าก็ได้ติดตามกวดกาสุกยูการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากตามพละบทบาทของตนและผ่านการตีราคาพ้นการติดตามกวดกาคณะประจำสภาแห่งชาติมีบางทัศนะดังนี้ 1. การพัฒนาชนบทในระยะผ่านมาโดยเฉพาะแม่นการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างเห็นว่ายังบ่ทันมีจุดซุ่มเท่าที่ควรเส้นทางคมนาคมไฟฟ้าโทรคมและการสื่อสารโรงเรียนหงมอสุขศาลาสำนักงานองค์การอันใดแท้ที่พวกเขาจะควรซุ่มใส่เหตุก่อนและอันใดควรที่เหตุลุ่นพร้อมนี้พื้นฐานโครงสร้างที่ก่อสร้างสำเร็จบางโครงการบางบอนก็ยังบ่ทันรับประกันทางด้านคุณภาพเท่าที่ควรการแก้ไขปัญหาชีวิตก็เป็นอยู่ของประชาชนยังบ่ทันได้รับยังบ่ทันได้ซุ่มใส่อย่างสมเหตุสมผลและจริงจัง 2. การจัดสรรภูมิลำเนาและอาชีพคงที่ต้องรับประกันความยืนยงการโฮมบ้านต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่นโดยเฉพาะแม่นเขตยุทธศาสตร์ป้องกันศาสตร์การโฮมบ้านบางบอนสามารถโฮมได้แต่การจัดตั้งแต่ประชาชนแม่นบ่สามารถโฮมกันได้เนื่องจากที่ดินทำการผลิตบ่เพียงพอเฮ็ดให้ประชาชนจำนวนหนึ่งกลับคืนไปอยู่บ้านเก่าเพื่อทำการผลิตและตกเข้าสู่กรณีแยกตัวออกจากอำนาจการปกครองบ้านและอำนาจการปกครองของบ้านบางบอนกบสามารถคุ้มครองได้อย่างตัวเถิงจึงกลายเป็นซองว่างก่อให้เกิดปรากฏการณ์ยทอเซนบัญหายาเสพติดบัญหาการค้าขายเถื่อนบัญหาบุกลุกทรัพยากรธรรมชาติและอื่นๆซึ่งได้ส่งผลกระทบถึงความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมข้อที่3พิจารณาค้นคว้านโยบายกำหนดมาตรการการจัดตั้งปฏิบัติสำหรับประชาชนและภาคธุรกิจทางภายในและต่างประเทศอยู่ในจุดซุ่มเวียกที่3ที่4ที่5ให้มีความเหมาะสมเพื่อรับประกันให้ประชาชนและทุกภาคส่วนธุรกิจทางภายในและต่างประเทศสามารถประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติฉบับนี้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4. พิจารณาแบ่งความรับผิดชอบให้แก่บางแขนงการตื้มเป็นต้นแมนกระทรวงป้องกันประเทศเนื่องจากว่าบางจุดซุ่มที่รัฐบาลกำหนดแมนติดพันกับพื้นฐานการปฏิบัติเขตเรียบชายแดนธนาคารกลางแห่งสปป.ลาวค้นคว้าส่งเสริมบรรดาธนาคารธุรกิจสถาบันการเงินมีนโยบายปล่อยเงินกู้ที่เหมาะสมเพื่อรับประกันให้ประชาชนเขตชนบทได้เข้าถึงแรงทุนกู้ยืม 5. ต้องเพิ่มทวีความเข้มงวดและเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มของรัฐคุ้มของสังคมปกปักรักษาและนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผลโดยเฉพาะแม้นคุ้มครองบรรดาโครงการขุดค้นแร่ธาตุคุ้มครองบรรดาบรรหาสิ่งแวดล้อม 6. ซุ่มใส่สร้างบุคลากรกับทีติดพันกับการหั่นลงก่อสร้างหักท่านการเมืองพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากตามทิศสามสร้างนี้แม้นบางทัศนะและคำเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่บรรดาท่านผู้แทนกองประชุมได้ค้นคว้าประกอบกำคิดกำเห็น ต่อห่างบาละแห่งศาสตร์ฉบับนี้ยังกงไปกงมาและมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์กว่าเก่าท้ายสุดนี้ขออวยพรแด่ท่านประธานกองประชุมท่านประธานกองประชุมคณะประธานกองประชุมบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลสมาชิกสภาแห่งชาติแขกที่มีเกียรติจงมีสุขภาพเข้มแข็งอวยพรกองประชุมจงประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์และระดับขาดไม้ที่วางไว้ขอขอบใจ
1: ครับขอบใจท่านห้องประธานสภาแห่งชาติมอนไซลามูซงติดตั้งนายคณะประจำสภาแห่งชาติขึ้นและงานบทประกอบความคิดความเห็นของสภาแห่งชาติต่อไปนี้ข้าพเจ้าเพื่อเป็นทิศทางให้แก่บรรดาท่านคณะคณะประจำสภาแห่งชาติในของบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติประกอบความคิดความเห็นวางผ่านไปนั้นเคยมีครับบรรดาท่านครับฟังการรายงานของผู้ตั้งหน้ารัฐบาลท่านห้องนายกรัฐมนตรีการเงินเกี่ยวกับคงห่างเวลากำหนดในเวลาศาสตร์ละเอียดจะแจ้งแล้วหรือบ
2: ่ท่านฟังทีกรมทีท่านได้ฟังผ่านแต่งเหมือนกันเป็นการประกอบความเห็นคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทบรรยายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยเป็นทางมอนไซราวสุงหอประธานสภาแห่งชาติตั้งหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติเป็นผู้ประกอบความเห็น
3: เจ้าและก่อนหน้านั้นเนาะท่านก็ได้รับฟังบทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยแมนท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้ขึ้นรายงาน
2: เจ้าเพื่อปัจจุบันนี้บรรดาสมาชิกแห่งชาติจะประชุมแมนกำลังจะประกอบความเห็นในบทรายงานฉบับนี้แต่ผู้ฮอจะบริหารทอดชาติฟังกันแต่ว่าท่านนี้สามารถติดตามรับฟังรายละเอียดแต่ละภาคข่าวพวกเราจะปิดข่าวต้นสมองข่าว 7:00 น 12:00 น
4: พักเที่ยงแล้วก็จะมี 11:00 นแล้วก็มี 7:00 นแรงเน
3: า
4: ะ
3: เจ้านอกจากข่าวต้นสมองภาคข่าวหลักแล้วท่านยังสามารถที่จะเข้าไปติดตามอ่านข่าวย้อนหลังผ่านทางเพจ Facebook ของวิทยุได้ก็คือ Facebook ลาว National Radio นอกจากนี้ยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ของพวกเขานั่นก็คือเว็บไซต์ www.lnr.org.la
4: และท่านใดที่อยากมีคำพิมพ์ประกอบส่วนเข้าใส่บรรทัดต่างๆก็สามารถโทรมาได้ที่สายด่วนของสภาแห่งชาติเพื่อจะมีหน่วยงานรับคำพิมพ์ของบรรทัดและโทรมาที่หมายเลข156ตั้งแต่ละเริ่มเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานจะไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมวันศุกร์เนี่ยเน
3: า
4: ะ
3: อีกหนึ่งช่องทางก็คือเป็นอีเมลเนาะnalao.156@gmail.com เนาะส่งข้อคิดเห็นไปได้หรือว่าจะเป็นผ่านแอปพลิเคชันลาวนาก็ได้เซ็นเดียวกันเนาะอันนี้ก็คือช่องทางของการส่งคำคิดเห็นเนาะเข้าสู่กล่องประชุมสภาในครั้งนี้
4: เจ้าสำหรับมื้ออื่นพวกเราก็จะมีการถ่ายทอดให้ท่านฟังกระตือ
3: เจ้า
4: แต่จะเป็นภาคบ่ายเช่นเดียวกัน
3: เจ้าแม่แล้วมื้ออื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะได้เริ่มถ่ายทอดเวลา 15:40 นาทีเนาะซึ่งมื้ออื่นนี้ก็จะมีการประกอบคำเห็นเพิ่มเติมต่อเวียกงานรัฐบาลต่อจากนั้นก็แมนการสรุปสั่งรวมเวียกงานรัฐบาลโดยแมนท่านประธานสภาแห่งชาติประธานกองประชุมเนาะเพิ่นจะขึ้นสรุปสั่งรวมสำหรับมื้ออื่นเนาะเวลาที่พวกเขาจะถ่ายทอดนี่ก็แมนให้มีรายการสามารถติดตามเนาะรับฟังเน
4: า
3: ะถ่ายทอดสดจากพวกเขาได้
4: มอนี่พวกเฮากับทั้ง2คนผู้บรรยายก็จะรับท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้แต่ว่าต้องขอขอบใจกับบรรดา
3: เจ้าขอขอบใจบ่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุระบบโทรโคงเนาะที่ว่าได้ถ่ายทอดต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเฮาฉะนั้นเนาะท่านใดที่ว่าติดตามอยู่บ่ว่าจะเป็นอยู่นครหลวงสารหรือว่าอยู่ต่างแขวงก็ต้องขอขอบใจกับทุกท่านพร้อมเนาะที่ว่าให้เกียรติรับฟังการถ่ายทอดเสียงในมื้อนี
4: ้มื้อพวกเฮาทั้ง2เพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ
3: ์สุภาลิ้นหอมรัศมี
4: ลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ต่อไปสถานติดตามรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีสบายดี
3: สบายดี

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินแม่นสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ02054495449เอนไซม์หน้าหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
2: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-88-56-5599
0: โนนี้เอ็นไซน์โนนี้เอ็นไซน์ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่ชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่ชื่นเคงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพร่างกายเป็นพลายลูกหลานโนนี้เอ็นไซน้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมักไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี้เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 ย่ำ020-8856-5599และ020-544-9549 544-9549

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสุโมงกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านไสสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติได้รับฟังและประกอบความเห็นใส่บทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเสนอโดยท่านสันติภาพพรหมวิหารองค์นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินรายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
2: ท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้ยกให้เห็นสภาพรวมการแก้เกียมห่างวันแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสนบทและแก้ไขความทุกข์ยากและขั้นตอนในการแก้เกียมห่างวันแห่งชาติฉบับนี
3: ้สภาพรวมการแก้เกียมห่างวันแห่งชาติการห่างวันแห่งชาติเป็นได้อิงใส่1เป็นมติของพรรคเป็นต้นแม่นมติครั้งที่12โครงการการเมืองฉบับที่3และห่างมติว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาสีนำบรรซาเวียกงานก่อสร้างหาทานการเมืองที่พันครับเป็นงานพัฒนาสมบุติแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสางในระยะใหม่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติหาปีครั้งที่10บรรดากฎหมายเอกสารนิติกรรมต่างๆของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องข้อมูลผลการประเมินสภาพผลทุกข์และการพัฒนาท่ายสมัยตามดำรัส38ทับรบปี2025ที่ได้สรุปอัตราครอบครัวทุกข์ยากบ้านทุกข์ยากเมืองทุกข์ยากและบรรดามาตรฐานที่บ่บรรลุในขอบเขตตัวประเทศขั้นตอนในการแก้เกียมห่างวลัยแห่งชาติรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะผิดสอบสีนำการห่างและปฏิบัติวลัยแห่งชาติมาด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากขั้นศูนย์กลางฉบับเลขที่60ทับนย.ลงที่3มิถุนา2026ซึ่งประกอบด้วยคณะสีนำและกองเลขาจากบรรดากระทรวงองค์การที่อยู่ในกองจักรรัฐบาลรวมทั้งหมด36ฐานการห่างวลัยแห่งชาตินี้ได้อิงใส่เนื้อในจิตใจสีนำของบรรดากองประชุมขันศูนย์กลางและบรรดาข้อมูลสรุปติราคาบทแรงงานเกี่ยวกับแรงงานก่อสร้างฐานการเมืองแรงงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและแรงงานสามสางพร้อมทั้งนำใส่ข้อมูลจากผลการประเมินสภาพผลทุกข์และพัฒนาถ่ายสมัยปี2025ตามดำรัส38เป็นพื้นฐาน
2: ภายหลังที่ท่านสันติภาพพรหมวิหารเสนอบทรายงานวลัยแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากสำเร็จแล้วท่านมอนไซลาวมัวซงรองประธานสภาแห่งชาติต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติได้ประกอบคำเห็นคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานวลัยแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากจากนั้นสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้พัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำเห็นใส่บทรายงานฉบับนี้เพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และแทดเหมาะกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติร่วมกับศูนย์กลางในลาวสร้างชาติเสนอรายการเมืองลาวคนลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการเมืองลาวคนลาวซึ่งแม่ศูนย์กลางแนวลาวสังสาดเป็นผู้จัดทํารายการขึ้นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของทุกวันอังคารซึ่งเริ่มแต่เวลา 15:05 น. 15:30 น.มื้อนี้ไซวังว่าโกฮับหน้าที่ดําเนินรายการท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็แม่นวันอังคารวันที่7กรกฎาคมปี2026โก่งกะปิมะเมียแฮม8คำเดือน8พุทธศักราช2569และมาพบกันในอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ต้นๆของเดือนกรกฎาคมซึ่งเดือนกรกฎาคมนี้ก็เป็นเดือนหนึ่งที่มีความหมายและความสำคัญก็คือในวันที่13ที่จะมาถึงนี้ก็แม่นวันคล้ายวันเกิดท่านประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีและก็เป็นวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์ป่าสัตว์น้ำแห่งชาติเช่นเดียวกันและในวันที่20ก็แม่นวันสังฆสหพันธ์แม่นหญิงลาวครบรอบ71ปีวันที่29ก็แม่นวันบุญเข้าพรรษาเอาละท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ทางรายการของพวกเขาก็จะได้นำเสนอให้บรรดาท่านไปติดตามหาฟังการเคลื่อนไหวเวียดงานต่างๆของแนวลาวสังสาดซึ่งระยะที่1 นั้นจะให้บรรดาท่านไปหาฟังกล่องประชุมคณะประจำศูนย์กลางแนวลาวสังสาดเปิดกว้างบทประกอบคำเห็นเกี่ยวกับเวียดงานพัวพันคนเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศต่อของประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสังสาทั่วประเทศครั้งที่12และระยะที่2จะให้ประธานไปติดตามหาฟังฝึกอบรมความรู้พื้นฐานในการสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยประธานในลาวสังสาทแขวงเซกองแสดงความรู้สึกเนื่องในโอกาสที่เข้าร่วมของประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสังสาทั่วประเทศครั้งที่12ซึ่งมีเนื้อในรายละเอียดกันเป็นคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนจัก1เสียงเพลงแล้วเฮาจึงมารับฟังเนื้อในจากทางรายการกันต่อ

0: ท่านผู้ฟังก็จบกันไปแล้วกับหนึ่งเสียงเพลงที่ทางรายการของพวกเขานำมาต้อนมาฟังให้บรรดาทานได้ติดตามหาฟังท่านผู้ฟังถ้าหากบรรดาทานพาลูกหลานไปลิ่นไปเที่ยวบางท่านอาจมีการสั่งสรรซุ่มแซวต่างๆจังใดก็ดีก็ขอให้มีสติระวังตัวโดยเฉพาะแม้นการขับขี่ยานพาหนะก็ขอให้ค่อยไปค่อยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพกฎจราจรที่สำคัญเมาแล้วบ่ขับเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและอีกอย่างหนึ่งอยากฝากไว้นั้นก็คือก่อนออกจากบ้านจากเหือนก็ขอให้บรรดาทานกดกามอดไฟกันโกนก่อนออกจากบ้านกันเด้อเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและป้องกันบ่ให้เกิดอัคคีภัยท่านผู้ฟังระยะที่1 นี้จะให้บรรดาทานไปติดตามรับฟังกองประชุมคณะประจำศูนย์กลางในลาวสังสาดเปิดกว้างมีเนื้อในคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟังพร้อมๆกัน
1: กองประชุมคณะประจำศูนย์กลางในลาวสังสาดเปิดกว้างกองประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่23มิถุนายน2026ที่ห้องประชุมใหญ่ของศูนย์กลางในลาวสังสาดภายใต้การเป็นประธานของท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกิ่งแก้วไขคำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางเนื้อแล้วสร้างศาสตร์มีบรรดาท่านรองประธานคณะประจำพร้อมด้วยหัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มของศูนย์กลางเนื้อแล้วสร้างศาสตร์เข้าร่วมกล่องประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเน้นใส่สรุปตีราคาคืนเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆที่ปิ่นอ้อมของศูนย์กลางเนื้อแล้วสร้างศาสตร์ในระยะผ่านมาและวางทิศทางแผนการในต่อหน้าโดยเฉพาะแม่นการจัดตั้งผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเล้าสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12สุมใส่การกะเกียมความพร้อมในการดำเนินกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคขององค์คณะพรรคศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติครั้งที่6พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมก็ได้พร้อมกันประกอบคำคิดคำเห็นแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือต่อปัญหาเวียกงานที่สำคัญต่างๆเป็นต้นแม่นเวียกงานบริหารห้องการและเวียกงานจัดตั้งพนักงานเพื่อแนวใส่ปรับปรุงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกของแนวเล้าสร้างชาติแต่ละขั้นให้มีความเข้มแข็งขึ้นท่านประธานศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติได้เน้นนักต่อกองประชุมตื่มว่าให้คณะนำของศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติจงยกสูงความรับผิดชอบเป็นเจ้าการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้สมาชิกพรรคพนักงานของตนกำแน่นเพิ่มทวีความสามัคคีภายในและความสามัคคีทั่วปวงชนทางชาติหันเอาบรรดานิติกรรมแผนงานโครงการและกิจกรรมเข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานตัวจริงให้รวมศูนย์ตามหลักการของพรรคปรับปรุงกลไกการเคลื่อนไหวเวียกงานของแนวแล้วสร้างชาติหันเป็นทันสมัยเสิร์ชสู่ความเป็นแบบอย่างและตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานแนวแล้วสร้างชาติมีบัตรก้าวขึ้นใหม่อย่างแข็งแรงและมีประสิทธิผลสูง
0: และต่อไปจะให้บรรดาทานไปติดตามรับฟังท่านเหี่ยมพรหมจันทร์ห้องประธานบ่ประจำการศูนย์กลางแนวแล้วสร้างชาติประกอบคำเห็นเกี่ยวกับเวียกงานพัวพันคนเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวแล้วสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12
2: ขบวนการพรรคบ้านเกิดของพี่น้องลาวต่างประเทศเนื้อแท้แม้นขบวนการฮักเสื้อแผ่นศาสตร์เพราะว่าคนเฮานี้เปลี่ยนสัญชาติใดแต่เปลี่ยนเสื้อชาติใดและมีพื้นแผ่นดินแม่พื้นเดียวผ่านการปฏิบัติขบวนการฮักบ้านเกิดของพี่น้องเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศพวกเขาสามารถสังรวมได้ดังนี้อยู่ต่างประเทศชุมชนเชื้อชาติลาวต้อนรับและให้การร่วมมือในเวลาคณะผู้คณะสถานทูตพวกเขาไปเคลื่อนไหวอยู่ภายในประเทศนั้นได้มีกระบวนการรักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมฮีดของประเพณีโดยผ่านการบูรณะสร้างสาวัดวาอารามสร้างบุญจัดงานบุญปีพระเพณีของลาวองค์การพระสงฆ์เทรวาสยูฟรังและเอรบได้มีการสร้างตั้งยังเป็นทางการแล้วขบวนการสาวนุ่มเสื้อสาลาวเฮียนภาษาเฮียนศิลปะวัฒนธรรมอยู่ต่างประเทศเป็นกำลังที่กำลังเผยแพร่หลายข ขบวนการโฆษณาเผยแพร่วัฒนธรรมลาวโดยผ่านกรภาพหรือซ่องออนไลน์ต่างๆนั้นของพี่น้องชาวลาวจากต่างประเทศได้มีชีวิตชีวาล้าขึ้นขบวนการระดมทุนมาสร้างโรงเรียนและพื้นฐานโครงร่างยุคประเทศของพวกเขาได้เพิ่มขึ้นหลายองค์การจัดตั้งสังคมของชาวลาวจากต่างประเทศได้ถึกปรับปรุงและขยายไม่เช่นองค์การสัมพันธ์คนลาวอยู่ฝรั่งสมาคมฮักปันเกิดอยู่สหรัฐอเมริกาลูกหลานเชื้อสายลาวต่างประเทศได้สมัครใจมาแข่งขันกีฬาในนามสปป.ลาวในเวทีสากลรัฐบาลได้ขยายบรรดานโยบายต่อพี่น้องเชื้อสายลาวมาเป็นมิตรกันเช่นดำรัดประตูวีซ่าลำดำรัดบริการมาอยู่ลาวถาวรข้อตกลงว่าด้วยผู้ร่วมงานอยู่ต่างประเทศหลายนโยบายกำลังทุกคนคว้ายังตั้งหน้าเพื่อหันมาเป็นนิติกรรมในระดับต่างๆคณะกรรมการพัวพันคุณเสื้อสาวลาวอยู่ต่างประเทศและชุมการในลาวสังสาร ได้จัดการพบปะพี่น้องลาวที่มาอยู่ลาวยังถาวรเป็นครั้งแรกในปี2022กองประชุมพบปะพี่น้องเสื้อสาวลาวเป็นครั้งปฐมฤกษ์ภายในหัวข้อฮักบันเกิดได้จัดขึ้นในท้ายปีที่แล้วนี้2024ได้จัดการฮักต้อนและพบ

0: รรมเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวทานเอง
1: พร้อมเดียวกันนั้นอาการมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจเฮ็ดให้คนในครอบครัวของทานบ่สบายก็ควรไปปรึกษาแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านบ่ควรซื้อยามากินเองเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวทานได้ท่านผู้ฟังนั่นในจากทางรายการยังบ่หมดเพียงเท่านี้ตอนนี้เฮาไปพักฟังสปอตโฆษณาจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นเฮาจึงกลับมาติดตามรับฟังเนื้อในจากทางรายการกันต่อ
2: แนวลาวสังขารมีบทบาทมาตั้งหลายปีศูนย์รวมความสามัคคี
3: พลังแห่งความสามัคคีสู่คุณภาพใหม่กล่องประสุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12ได้ดำเนินภายใต้คำขวัญยกสูงบทบาทของแนวล้าวสร้างชาติสู่คุณภาพใหม่เสริมสร้างมหาสามัคคีและเต้าโฮมกำลังแห่งสังรวมของทั่วปวงชนล้าวทั้งชาติเข้าในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
2: มีความสุขอยู่ดีกินดีสงบปลอดภัย
4: กองประสุมใหญ่ได้กำหนดทิศทางคาดหมายสู่สนเวียกงานจุดสุมและแผนพัฒนาองค์การแนวล้าวสร้างชาติ5ปีต่อหน้า2026หา2030ซึ่งประกอบมี6แผนงานและ62โครงการเพื่อสืบต่อพันธุ์ขยายและจัดตั้งปฏิบัติให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้เพื่อเป็นเข็มทิศเยื่องทางในต่อหน้าพนาธานทงลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสปป.ลาวเป็นเกียรติโอ้ล้มโดยได้เน้นหนัก6เนื้อในสำคัญซึ่งมีเนื้อในบางตอนว่า
5: แนวลาวสังสาดต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งแรงวิธีค้นควายมหาชนด้วยหลายรูปแบบหลายรูปการหลีกเลี่ยงการหันเป็นแบบบริหารอ่อยต่อยต้องสืบต่อยึดมั่นแบบแผนที่ถือเอาการค้นควายสัดส่วนการปรึกษาหารือการประสานสมทบความเป็นเอกภาพและห่วมสัมพันธ์เป็นพื้นฐานในการเคลื่อนไหวของตน

0: เนื่องในโอกาสก้าวปิดกล่องประสุมท่านประธานศูนย์กลางแนวเล้าสังสาดได้ยืนยันเกี่ยวกับการเต้าโฮมความสามัคคีว่า
1: ความสามัคคีเป็นสิ่งที่ดีเลิศเป็นสิ่งประเสริฐกว่าอาวุธสตาความสามัคคีปองดองเป็นปึกแผ่นแน่นหนาภายใต้การนำพาของพรรคความสามัคคีกลมเกลียวเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมงดงามของศาสตร์ลาวเฮามหาสามัคคีมหาไสยสนะ

0: ปองด
1: อขอเชิญสวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าโดยเฉพาะคณะกรรมการแนวลาวสั่งซาดแต่ละคันพร้อมกันตั้งหน้าปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสั่งซาดทั่วประเทศครั้งที่12ให้ปรากฏผลเป็นจริง

0: ท่านผู้ฟังระยะนี้ถ้าหากบรรณาธานเดินทางไปต่างแขวงต่างเมืองก็ขอให้บรรณาธานกวดกาเบิ่งสภาพดินฟ้าอากาศถนนหนทางก่อนออกเดินทางกันเด้อเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของตัวท่านเองท่านผู้ฟังมาพบกันระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการกันแล้วซึ่งว่ามีเนื้อในคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟัง
1: ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานในการสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยในอาทิตย์ที่ผ่านมาห้องการศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติร่วมกับกรมตำรวจสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยได้ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานในการสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยให้แก่พนักงานศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติโดยเป็นเกียรติเข้าร่วมของทานปริญญาเอกดาวเวียงศักดิ์วางวิจิตรรองประธานศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติท่านพันโทสอนเพชรแดงซืนหัวหน้าแผนกโฆษณากรมสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยกระทรวงป้องกันความสงบมีบรรดาทานหัวหน้ากรมห้องหัวหน้ากรมห้องการ

0: ตลอดหอดพนักงานแนวแล้วสั่งซาดเข้าร่วมที่ศูนย์กลางแนวแล้วสั่งซาดพิธีครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการนำใช้อุปกรณ์หมอดไฟประเภทต่างๆโดยเฉพาะการนำใช้ถังดับเพลิงให้ถูกวิธีเซนวิธีถอดสลักนิรภัยการจับหัวซีดให้ถูกทิศทางการเล็งไปยังแปลวไฟและการกดคันบีบพร้อมกวดหัวซีดไปมาเพื่อดับแปลวไฟให้มีประสิทธิผลนอกจากนั้นยังได้ฝึกปฏิบัติวิธีการหมอดไฟที่เกิดจากถังแก๊สโดยเรียนรู้วิธีการปิดวาล์วแก๊สอย่างปลอดภัยการนำใช้ถังดับเพลิงให้เหมาะสมกับประเภทไฟการประเมินสถานการณ์ก่อนเข้าควบคุมเหตุและวิธีการอพยพออกจากพื้นที่เมื่อเหตุการณ์อยู่นอกเหนือการควบคุมการฝึกอบรมครั้งนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำทักษะที่ได้เรียนไปนำใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อช่วยลดพรความสูญเสียทรัพย์สินรวมทั้งสร้างความพร้อมในการรับมือเหตุอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิผล
1: และระยะสุดท้ายนี้จะให้ประธานไปติดตามรับฟังท่านนางคำเสงทุมมะวงศากรรมการประจำพรรคแขวงประธานในร้าวสั่งซัดแขวงเสกงแสดงความรู้สึกเนื่องในโอกาสที่เข้าร่วมของประชุมใหญ่ผู้แทนในร้าวสั่งซัดทั่วประเทศครั้งที่12
2: ค่ะพระเจ้ามีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ศูนย์กลางแนวราวสั่งซัดครั้งที่12ซึ่งเป็นกองประชุมที่มีความหมายความสำคัญที่ได้กำหนดแนวทางของพรรคและการยุทธศาสตร์ที่สำคัญหลายด้านภายใต้หัวข้อส่งเสริมบทบาทของแนวราวสร้างชาติเข้าสู่คุณภาพใหม่เสริมสร้างความสามัคคีเต่าโฮมกำลังแห้งท้องถั่วสังคมให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาเพื่อเป็นเจ้าตนเองในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองและก็อยู่ในนี้สำหรับแข้งเสกงของพวกข้าพเจ้าในระยะ5ปีผ่านมาก็ได้เอาใจใส่เป็นพิเศษในการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆโดยปฏิบัติตามภาระบทบาทของแนวราวสังชาติอันที่1แม่นว่าแนวราวสังชาติแข้งเสกงได้เอาใจใส่ในการโฆษณาศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าโดยได้นำเอาแนวทางนโยบายของภาครัฐก็คือมติคำสั่งต่างๆไปเผยแพร่ให้พ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าได้เลิกเสื่อมกวงขวงเสื่อมผ่านการโฆษณาศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าแขวงเสกงของพวกเฮาก็ได้มีผลงานหลายด้านโดยเฉพาะเป็นประชาชนบรรดาเผ่าได้มีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นะมีความเป็นเอกภาพต่อแนวทางนโยบายของพรรคของรัฐและก็อยู่ในนี้สำหรับเวียกงานความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าอยู่แขวงเสกงในระยะ5ปีผ่านมาหันถือว่าแขวงเสกงได้สำเร็จใน 90% ในการประกาศบ้านและครอบครัวสามัคคีและการสามารถสร้างและประกาศอันนั้น3ตัวเมืองเป็นเมืองสามัคคีปรองดองอยู่ในแขวงเสกงของพวกเฮา
1: ท่านผู้ฟังที่บรรดาทานได้ติดตามรับฟังผ่านไปทั้งหมดนั้นก็คือผลงานการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวร้าวสังสาดที่ทางรายการของพวกเราได้นำมาเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในอาทิตย์นี้มาเบิ่งเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วถ้าหากบรรดาท่านยังสนใจหรืออยากตำหนิติชมต่างๆก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข020-5500-4501 021-218-966 ทางรายการของพวกเรายินดีเอาคำตำหนิติชมของบรรดาท่านมาปรับปรุงรายการของพวกเราให้ดีขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ท่านสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวร้าวสังสาดได้จากเว็บไซต์ศูนย์กลางแนวร้าวสังสาด www.lfnd.gov.la พร้อมเดียวกันนั้นก็มีทาง Facebook ก็คือข่าวสารแนวโฮมและแอปพลิเคชัน LFND สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันและเวลาอันเดียวกันสำหรับมื้อนี้กล่าวคำว่าสบายดีห่วงสนลาวทางศาสตร์จงพร้อมกันหวมเฮงหวมใจจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปอยู่ในสังคมลาวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากคณะประจำศูนย์กลางในลาวสังสาดคณะกรรมการควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดระดับชาติ

0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Street เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แท้วะอีหลีวะ
1: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าทานเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 นหรือว่า 3:00 น 5:00 น 4:00 นตอนแรงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กับโฆษกสันติภาพมาโอลมเกี่ยวข้องกับสิทธิผลประโยชน์ในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมให้มีการได้รับฟังเป็นประจำสำหรับสับเปลี่ยนกับบรรดาทีมงานโฆษกของพวกเขาก็หลายท่านด้วยกันเนาะก็สำหรับท่านใดที่อยากรับฟังหรือไปติดตามข้อมูลข่าวสารประกันสังคมท่านสามารถไปติดตามได้ผ่านทางเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติซึ่งทีมงานของพวกเขาก็จะได้นำเสนอบทความต่างๆที่เป็นสิทธิผลประโยชน์ที่ติดพันกับบรรดาท่านรวมไปถึงบรรดาแจ้งการที่มีการอัปเดตใหม่ๆบรรดาข่าวสารการเคลื่อนไหวเวียกงานประกันสังคมเช่นเดียวกันเนาะก็มีการนำเสนอนอกจากผ่านทางเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติแล้วก็ยังมี TikTok เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็เว็บไซต์ที่ท่านสามารถไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มหรือว่าไปศึกษาระเบียบการนิติกรรมไปดาวน์โหลดข้อมูลมาศึกษาได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.lsso.gov.la นั่นเองและในมื้อนี้เนาะสันติภาพก็นำเอาอีกหนึ่งหัวข้อที่ถูกถามเข้ามาหลายนอกจากสมาชิกประกันสังคมของพวกเขาและก็พนักงานทั่วไปเนาะที่เพิ่นมีความสนใจเนาะเพิ่นก็มีการสอบถามเข้ามาเนาะกรณีที่นะผัวเข้าประกันสังคมแล้วหรือว่าเมียเข้าประกันสังคมแล้วตัวเองจำเป็นต้องได้เข้าประกันสังคมเติมอีกบ่นะก็มีคำถามนี้ขึ้นมาเนาะบางท่านก็ว่าถ้าว่าเข้าไปแล้วมันสิบ่ซ้ำซ้อนกันบ่เพราะว่ายินว่าเข้าประกันสังคมแล้วนี่เพิ่นคุ้มครองทั้งครอบครัวนะคุ้มครองพร้อมด้วยครอบครัวอันนั้นก็บ่ผิดเนาะเข้าใจถูกแต่ว่าถูกบ่หมดหมายความว่าคุ้มครองพร้อมด้วยครอบครัวก็คือแม่นกรณีการปิ้นปัวสุขภาพอยู่ห้องหมอเท่านั้นอยู่ห้องหมอเท่านั้นและก็ครอบครัวก็บ่ได้หมายถึงหมดทุกคนที่ว่าอยู่ในปึ้มสมนครัวเนาะครอบครัวก็คือแม่นคู่สมรสกับลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีเท่านั้นเนาะคู่สมรสและลูกอายุต่ำกว่า18ปีถ้าว่าลูกยังเรียนอยู่ก็มีการยั่งยืนเนาะคักแน่ก็จะคุ้มครองไปฮอด23ปีเติมให้อีก5ปีเนาะตัวนี้สันติภาพก็เคยมาโอลมในรายการแล้วเนาะเกี่ยวข้องกับการสืบต่อปิ้นปัวสุขภาพลูกอายุกาย18ปีว่าจะต้องเฮ็ดคืนอะไรเนาะแต่ว่ามื้อนี้เนาะจะมาล้มสู่มีรายการได้ฟังเกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีรายการได้ตั้งขึ้นมาเนาะก็คือสมาชิกประกันสังคมนั่นแหละนะเพิ่นก็โทรมา1508สายด่วนของพวกเฮาว่าอันน่ะคู่สมรสนี่เข้าประกันสังคมแล้วเนาะอาจจะเข้าในเบื้องของรัฐกรแล้วเนาะตัวเองอันน่ะเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทนี้จำเป็นต้องได้เข้าตื่มอีกบ่เนาะคันว่าประกันสังคมคุ้มครองแล้วสินี่ คันว่าเข้ามันสิบ่ซ้ำซ้อนบ่นะหรือว่าบางคนก็อันน่ะบ่อยากเข้าหลายเทื่ออยากประหยัดอันน่ะเงินในถุงว่าง่ายๆอยากประหยัดเงินในถุงเข้าผู้ใดผู้นึงแล้วก็แล้วติเพิ่นว่าซั่นหั่นน่ะเนาะแต่มื้อนี้จะมาอธิบายให้ฟังละเอียดนะท่านก็จะได้คำตอบนะจากอันน่ะเพิ่นว่าการสนทนาในมื้อนี้เนาะผ่านทางรายการประกันสังคมนะที่สันติภาพเอามาเป็นอีกหนึ่งหัวข้อประเด็นหนึ่งนะที่สังคมให้ความสนใจอีกหนึ่งหัวข้อว่าสันสาเนาะความจริงแล้วก็จะมีหลายหัวข้อด้วยกันการที่เอิ้นว่าอันน่ะผู้ประกันตนแน่นอนเนาะผู้ประกันตนจะเป็นพนักงานจะเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจพนักงานรัฐกรพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจอันนี้เขาเอิ้นว่าเป็นผู้ประกันตนผู้ที่ทอกเงินสำรบเข้าประกันสังคมแน่นอนกลุ่มคนเหล่านี้แม่นจะได้รับการคุ้มครองเต็มตามกฎหมายอยู่แล้วนะเต็มตามกฎหมายอยู่แล้วแต่สำหรับผู้ที่เกิดสิทธิ์ตามนี้นะผู้เกิดสิทธิ์ตามนี้หลักๆ ก็คือแม่นจะคุ้มครองในเรื่องของการปิ้นปัวสุขภาพนะตัวนี้สันติภาพก็เคยเอามาบอกสู่ฟังแล้วและก็บางอุดหนุนเท่านั้นแน่นอนสำหรับอุดหนุนระยะยาวก็จะไม่ได้คุ้มครองเลยสำหรับผู้เกิดสิทธิ์ตามเนาะบ่ว่าจะเป็นเงินบำนาญเนาะเงินเสียกำลังแรงงานเนาะหรือว่าแม้แต่ว่าเงินป่วยการอุดหนุนระยะสั้นสินี่ก็จะไม่ได้คุ้มครองเนาะคุ้มครองเฉพาะแต่ผู้ที่เป็นผู้ประกันตนบอกง่ายๆวันนี้เพิ่นว่าผัวเนาะได้เข้าประกันสังคมแล้ววันนี้เมียเนาะที่เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจนี่นะเนาะเลือกได้บ่เพิ่นว่าซั่นเลือกที่จะบ่เข้าอีกได้บ่เนาะเพราะว่าหยังพบว่าฝ่ายบุคลากรมาแจ้งว่าพนักงานทุกคนต้องได้เข้าประกันสังคมเด้อถ้าว่าเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทพวกเขาเนาะเฮ็ดเวียกอยู่องค์การของพวกเขาแต่ว่าผัวได้เข้าแล้วตัวเองก็ใส่บัตรน้ำผัวไปปิ้นปัวอยู่หมอเนาะเพิ่นก็เว้าจังซี่เนาะเฮานี่จำเป็นต้องได้เข้าเติมอีกบ่เนาะเกิดความสับสนก็เลยโทรมาถามเนาะว่าอันน่ะถ้าว่าเลือกได้บางเทื่อก็จะบ่เข้าเนาะถ้าว่าเลือกได้เพิ่นว่าซั่นเนาะแต่ถ้าเลือกบ่ได้ถ้าว่าเป็นระเบียบเฮาก็จะได้อันน่ะเอิ้นว่าเข้านะแล้วก็สิไปอธิบายสู่พนักงานเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆได้ฟังนำนะก็เลยโทรมาถามเพื่อความชัดเจนนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยจะมาลมว่าสำหรับผู้ที่ใส่บัตรห่วมนำนั้นมีแต่ไปปิ้นปัวสุขภาพอยู่ของหมอเท่านั้นนะส่วนสิทธิผลประโยชน์อันอื่นๆนี่แม่นจะบ่ได้รับเนาะสำหรับสิทธิผลประโยชน์อันอื่นและก็พิเศษสำหรับทานที่เป็นคู่สมรสแล้วไปเฮ็ดเวียกอยู่กับหน่วยวิสาหกิจนี่นะเนาะเพิ่นว่าใส่น้ำผัวแล้วบ่อยากเข้าว่าซั่นซะเนาะถ้าว่าทุกคนเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจถึงว่าจะใส่สิทธิ์ร่วมกับคู่สมรสแล้วก็ตามเนาะผัวอยู่รัฐเมียอยู่เอกชนก็มีความจำเป็นต้องได้เข้าเป็นของภัยของเราเนาะหมายความว่าต้องได้เข้าแม่นแต่ว่าผัวอยู่เอกชนเมียก็อยู่เอกชนก็จำเป็นต้องได้เข้าเป็นของภัยของเราแม่นแต่ว่าผัวและเมียเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทเดียวกันอยู่แผนกเดียวกันก็จำเป็นต้องได้เข้าประกันสังคมเป็นของภัยของเราหมายความว่าถือว่าท่านเป็นพนักงานในองค์กรนั้นเนาะทุกคนที่เฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือแม้แต่องค์การจัดตั้งสากลเนาะมีเงินเดือนนับแต่1เดือนขึ้นไปแม่นต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมอันนี้แม่นตามกฎหมายเนาะบริษัทมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีแรงงานนับแต่1คนขึ้นไปแม่นจะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเนาะถึงว่าผัวเมียจะเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วย วีซ่าอังกฤษเดียวกันก็ตามก็จะต้องได้เข้าประกันสังคมแม้แต่เป็นพนักงานรัฐกรเห็นบ่ขนาดรัฐกรเพิ่นเอิ้นว่าเป็นต้นแบบมาตลอดเลยแหละเนาะรัฐกรถึงว่าจะเป็นผัวเป็นเมียเฮ็ดเวียกอยู่กระทรวงเดียวกันกรมกองเดียวกันแผนกเดียวกันก็จะต้องได้ถือหักเงินเข้าประกันสังคมตั้งว่า8ส่วนห้อยหรือว่า 8% หักของไผของเรารวมถึงวิสาหกิจก็เช่นเดียวกันเนาะการใช้บัตรการใช้สิทธิ์ห่วมอย่าลืมว่าเฮาจะได้เพียงแต่บางอุดหนุนเท่านั้นหลักๆ ก็คือเป็นการพินเพื่อสุขภาพส่วนสิทธิผลประโยชน์อื่นแม่นจะบ่ได้รับถ้าว่าเฮาบ่ได้ถอกเงินสมทบเป็นของเฮาเองเป็นของเฮาเองเพราะฉะนั้นแล้วสรุปง่ายๆก็คือแม่นถ้าท่านเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจนับแต่1เดือนขึ้นไปท่านก็จะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมบ่แม่นเพื่อไผเนาะก็คือแม่นเพื่อโตเฮาเองเวลาเฒ่าแก่เนาะอายุครบเกษียณมาเฮาก็จะมีเงินบำนาญกินเป็นของเฮาเองเนาะคันว่าสิเกื้อกูลแต่ใส่บัตรน้ำผัวสินี่ใส่บัตรน้ำคู่สมรสเนาะก็มีแต่ปิ้นผัวอยู่หมอซื่อถ้าว่าเฮาบ่จ่ายเฮาก็จะบ่มีเงินบำนาญเป็นของเฮาเองเฮาก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองเต็มเนาะภายใต้กฎหมายเนาะอันนี้แม่นหมายความว่าทุกคนที่เฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจแม่นต้องได้ถอกเงินเข้าสู่ระบบประกันสังคมถึงว่าคู่สมรสจะมีแล้วก็ตามเนาะอันนี้แม่นเพื่อความชัดเจนให้กับบรรดาท่านได้รับฟังนํากันและก็ก็จะมีเนาะหลายๆคำถามเนาะหลายๆคำถามที่อันน่ะถามกันเข้ามาถ้าว่าบ่เข้าเด้จะเป็นแนวใด บางคนเพิ่นว่าเอ้าคันว่าจังได๋ก็บังคับให้เข้าแต่ว่าคันว่าบ่เข้าเด้บัดนี้เนาะผัวอยู่รัฐแล้วค่อยอยากใส่น้ำผัวนี่นะอยู่รัฐนั่นน่ะเนาะค่อยนี่บ่อยากเข้าตื้มบ่อยากจ่ายตื้มเว้าหมดซะเนาะอยากประหยัดเงินไว้บ่อยากจ่ายหลายอันค่าประกันสังคมนี่นะเนาะเพราะว่าผัวเข้าแล้วค่อยก็สิใส่น้ําแต่ผัวนี่แหละแม่นอยู่ค่อยเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทแต่ว่าค่อยบ่อยากจ่ายตื้มเขาบ่อยากเข้าหมายความว่าอยู่ห้องการ20คนนะบริษัทเนาะมี20คนเข้ามาซะอัน19คนค่อยผู้เดียวค่อยสิบ่เข้าสิค่อยสิมีผลกระทบหยังบ่แน่นอนเนาะผลกระทบบ่ทันว่าเบื้องของกฎหมายซะเนาะว่าเบื้องของผลประโยชน์ก่อนอันที่1ถ้าว่าเอิ้นว่าบ่เข้านะหมายว่า19คนหั่นก็คือแม่นได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเต็มแต่ว่าเราผู้เดียวนี่เราบ่เข้านะอันนี้อาจจะบ่ทันได้เว้าถึงเรื่องของกฎหมายเนาะว่าเรื่องของนโยบายก่อนอันที่1แน่นอนเวลาเกิดเหตุอย่างมานับแต่เจ็บเป็นเกิดลูกป่วยการบำนาญเสียชีวิตจะบ่มีหยังคุ้มครองเลยเราสำหรับเราผู้เดียวเด้เราผู้นั้นเนาะเพราะว่าเราบ่ได้สมทบเงินเขาเอาแม่นเราสิใส่บัตรไปปิ้นผัวอยู่ห้องหมอน้ำผัวเอานะข้อนี้อาจจะผ่าน แต่บ่ได้หมายความว่าถึงเนาะเพราะว่าสถานภาพเราเป็นพนักงานแต่ว่าเราบ่เข้านะจังได๋เราก็สิบ่เข้าก็แน่นอนผลประโยชน์ต่างๆเราก็จะบ่ได้รับเนาะเงินเกิดลูกเงินป่วยการบำนาญเงินเสียชีวิตบ่เฉพาะแต่ว่าระยะยาวระยะสั้นเราก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองเราจะต้องได้เอิ้นว่ากุ้มตัวเองนะกุ้มตัวเองส่องมาเนาะส่องมาเบาเรื่องของนะข่าวว่าเกิดเหตุใดหนึ่งที่สมมุติว่าเราเกิดอุบัติเหตุเอาปิ้นปัวเอาใส่บัตรน้ำผัวแต่นะเราจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการถ้าว่าโชคให้เราเสียองค์ขาปานี้เอาเราจะใส่สิทธิ์ตัวใดเนาะแม่นไผจะดูแลเรานายจ้างจะดูแลเราไปชีวิตได้หรือบ่แน่นอนบ่ได้อาจจะมีเงินนโยบายระเบียบภายในของบริษัท5ล้าน2ล้าน3ล้านก็ว่าไปก็เท่านั้นนะหรือว่า อาจจะได้หลายกว่านั้นแต่ว่าก็คิดว่าจะบ่เพิ่นก็จะบ่เลี้ยงดูเฮาไปตลอดชีวิตเพราะว่าเพิ่นก็มีภาระที่จะต้องแบกรับเนาะภาระของบริษัทเพิ่นก็จะช่วยเฮาได้จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นเนาะแล้วถ้าเฮาเกิดเสียกำลังแรงงานหรือว่าเสียถาวรเนาะมันจะยุ่งยากเพียงใดสำหรับอันน่ะครอบครัวของเฮาเนาะหรือว่าล่มหายตายจากมาเสียเนาะก็หมายความว่าจะบ่ได้มีระบบใดไปแบ่งเบาภาระให้กับเราเพราะว่าเราบ่ได้เข้าประกันสังคมอันนี้แม่นเว้าเรื่องผลประโยชน์ให้ฟังนะแต่มาเว้าเรื่องของระเบียบการมานี่เราสามารถเฮ็ดได้บ่นะระเบียบการเราสามารถเฮ็ดบ่ถ้าว่าตามระเบียบการแล้วแม่นบ่สามารถเฮ็ดได้แบบนั้นเนาะหมายความว่าตามกฎหมายคือแม่นถ้าว่าเริ่มมีเงินเดือนนับแต่1เดือนขึ้นไปเราจะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเนาะเราจะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะเพราะว่าหยังถ้าบ่เข้าจะมีทางเอิ้นว่าเบื้องกฎกะแห่งงานเพิ่นจะซุ่มลงกวดถ้ากวดแล้วเนาะเพราะว่าพนักงานของท่านบ่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมนี่เนาะเริ่มจะหันไปสู่มาตรการบังคับเบื้องต้นนะเพิ่นจะมีในเรื่องของการเฮ็ดบทบันทึกร่วมกับทางเจ้าของธุรกิจว่าเป็นหยังนะพนักงานจึงบ่เข้าประกันสังคมผู้นี้คนอื่นได้เข้าหมดหรือว่าบางบริษัทนี่บ่มีใครเข้าเลยเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาพนักงานเข้าประกันสังคมเนาะเพิ่นเฮ็ดบทบันทึกแล้วบังคับให้ทางหัวหน่วยธุรกิจเข้าประกันสังคมอยู่ดีให้กับพนักงานทุกคนผมจริงแล้วเพิ่นก็บ่ได้กวดเฉพาะแต่ว่าเข้าประกันสังคมบ่เพิ่นก็จะกวดไปหมดทุกอันเนาะที่ติดพันกับการระเบียบการเนาะได้ทอกเงินอากรบ่พนักงานแต่ละคนต้องมีสัญญาแห่งงานเนาะอันนี้แม่นสําคัญหลายเนาะต้องมีสัญญาแห่งงานเด้เพิ่นก็จะไปกวดแล้วรวมไปถึงนี่แหละได้เข้าประกันสังคมบ่เนาะได้รับการคุ้มครองใดๆพนักงานถ้าว่าบ่ปฏิบัติเพิ่นเฮ็ดบทบันทึกเบื้องต้นแล้วก็ก้าวไปสู่การปรับใหม่จนไปถึงขั้นหุ้นแฮงเอิ้นว่าเสนอปิดกิจการเด้เนาะอันนี้ก็เป็นมาตรการก็บ่ก็คิดว่าแต่ละหัวหน่วยธุรกิจที่สร้างธุรกิจขึ้นมานี่ก็บ่หวังที่จะไปพ้อปัญหาแบบนี้เนาะที่ว่าเอิ้นว่าเป็นปัญหาพื้นฐานก็ว่าแม่นเนาะในการที่เฮ็ดให้พนักงานได้รับสวัสดิการได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะเนาะเอาโอลมกันสำนีก่อนในเบื้องต้นจะได้จึงมาโอลมกันเติมเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เป็นปัญหาที่สมาชิกเป็นถามกันเข้ามาเรื่อยๆกรณีผัวเข้าประกันสังคมแล้วเมียจะเป็นต้องได้เข้าอีกบ่เนาะก็โอลมกันสำนีก่อนในเบื้องต้นเนาะจะได้มารับฟังข้อมูลกันเติมเนาะตอนนี้ไปพักรับฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

กับกระทรวงรายการประกันสังคมที่มีสันติภาพดำเนินรายการสู่มีการได้รับฟังในหัวข้อที่เป็นปัญหาสมาชิกโทรมาสอบถามสายด่วนของเฮากะถือว่าหลายพอสมควรรวมไปถึงการลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อยู่บรรดาหัวหน่วยธุรกิจตัวจริงก็ได้พ่อปัญหาตัวนี้เนาะเพิ่นก็ถามมาแบบสดๆก็มีทั้งหลังไมค์ก็มีเนาะเพราะฉะนั้นแล้วมื้อนี้สติภาพก็มาโอมอารมณ์ให้มีลิกะได้นะรับฟังนํากันเนาะก็ในเบื้องต้นก็ได้เว้าไปแล้วเนาะว่าถ้าว่าเฮาเป็นพนักงานบ่ว่าเฮาจะเฮ็ดเวียกอยู่รัฐหรือบ่ว่าเฮาจะเฮ็ดเวียกอยู่นะหน่วยวิสาหกิจทั้งผัวทั้งเมียก็จะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพราะว่าเป็นสวัสดิการของภัยของลาวสิ่งที่สามารถใช้ร่วมนำกันได้นั่นก็คือการปิ้นปัวสุขภาพเท่านั้นเนาะอันหลักๆแต่อันอื่นๆเราจะต้องได้ทอกเงินเข้าเป็นของเราเองจึงจะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเนาะว่าด้วยการประกันสังคมนั่นเองเนาะซึ่งในระยะต้นเนาะก็ได้อธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่บางคนแบบบ่เข้าจังได๋ค่อยก็บ่เข้าจะมีระเบียบการมีผลกระทบหยังบ่ค่อยนะเพิ่นจะมีมาตรการอีหยังบ่มีการปรับใหม่ปรับหยังบ่แน่นอนเนาะถ้าว่าเพิ่นลงไปตรวจสอบแล้วพบพ่อว่าพนักงานของท่านบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมทางเจ้าหน้าที่ให้งานเพิ่นก็จะได้มีการเฮ็ดบทบันทึกร่วมกับทางเจ้าของบริษัทหรือว่าผู้บริหารหลังจากนั้นก็บังคับให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิ่นอาจจะให้โอกาสเดือนนึงบ่อีหยังก็ว่าไปถ้าว่ายังบ่เข้าเพิ่นก็จะเริ่มปรับใหม่เนาะปรับใหม่แล้วก็ยังบ่เข้าแน่นอนก็จะถูกเสนอเพื่อให้นะหยุดเนาะการดำเนินกิจการอาจจะสวดข่าวหรือถาวรอันนี้ก็ต้องได้นะไปศึกษาละเอียดตื้มนะเกี่ยวข้องกับเอิ้นว่าเป็นระเบียบการเวียกงานของทางเจ้าหน้าที่กฎกาเพิ่นเนาะเพิ่นอาจจะมีอันเอิ้นว่ามาตรการของเพิ่นโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่บ่ปฏิบัตินะตามกฎหมายวันนี้บางท่านเพิ่นก็สิถามเด้เนาะเมื่อทางนายจ้างอาจจะฟังอยู่ถ้าปรับใหม่เด้เพิ่นสิปรับใหม่แล้วได้เพราะว่าการปรับใหม่นี่มันหลายเอิ้นว่าหลายข้อเด้คันว่าบ่ปฏิบัติตามอันนั้นระเบียบการเนาะบางบริษัทก็บ่มีสัญญาให้งานเอ้าเพิ่นสิปรับใหม่แนวใดในเวียกตัวนั้นแต่เฉพาะเวียกประกันสังคมก็ตั้งหากมีการปรับใหม่แนวใดเวียกประกันสังคมนี่แต่ละกฎหมายเพิ่นก็จะมีมาตรการมีการปรับใหม่ของภัยของลาวเนาะรวมถึงประกันสังคมเฮาก็จะมาเว้าเฉพาะเรื่องประกันสังคมซะเนาะการปรับใหม่นี่ก็แม่นในอัตรา 6% ของนายจ้างที่จะต้องได้จ่ายให้กับพนักงานที่ว่าทอกเข้าประกันสังคมนั้นเพิ่นจะปรับใหม่ในเบื้อง 6% อันนี้ 6% ของหยังของพนักงานทั้งหมดเด้ที่บ่เข้าประกันสังคมนะเนาะคันว่ามีหลายคนก็ยิ่งเฮ็ดให้เอิ้นว่าเป็นผลกระทบให้กับบริษัทนั่นแหละเนาะเพราะว่าพนักงานหลายก็ยิ่งจะต้องได้ถูกค่าปรับใหม่อันหลายเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นลงไปกวดเฮ็ดบทบันทึกหยังต่างๆหยังเอิ้นว่าบ่ปฏิบัติตามการแนะนำของเจ้าหน้าที่เพิ่นเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลกระทบนะที่บ่ได้กระทบแต่เฉพาะผู้ให้งานนะมันกระทบไปถึงผู้ใช้ให้งานก็คือเจ้าของธุรกิจนั้นพร้อมเนาะในกรณีปฏิเสธบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะบางคนก็บางบริษัทเข้าครึ่งนึงบ่เข้าครึ่งนึงเข้า30บ่เข้า70คนอันนี้ว่าเรื่องของคนว่าเรื่องอัตราคนเข้าบางคนก็บางบริษัทก็บ่เข้าเลยเนาะอันตรายเนาะตัวนี้อันตรายอันที่1ที่จะได้รับผลกระทบก็คือพนักงานการเจ็บการเป็นมันไผสิไปดูแลเขาเนาะโศกไห้เสียองค์ค่าเสียชีวิตมันไผจะไปดูแลเขานะเนาะบางเทื่อนะหัวหน่วยธุรกิจก็ตั้งใจเนาะสวยโอกาสเอาเปรียบผู้ให้งานก็มีเนาะแต่บางหัวหน่วยธุรกิจเนาะบางหัวหน่วยนายจ้างผู้ให้งานอยากเข้าให้พนักงานแต่ตัวพนักงานปฏิเสธบ่อยากเข้าเนาะเอิ้นว่าผิดทั้ง2กรณีเด้เป
ป็นแบบนี้ถามว่าเนาะจังใดกับบ่เข้าประกันสังคมนั่นถือว่าผิดทั้ง2กรณีเนาะนายจ้างอยากเข้าให้พนักงานบ่อยากเข้าก็เลยบ่มาเข้าพนักงานอยากเข้านายจ้างบ่อยากเข้าให้นะก็เลยบ่มาเข้าก็เป็นเนาะผิดหมดทั้ง2กรณีก็ย้อนบ่มาเข้าเนาะสถานภาพที่ว่าต้องได้เข้าแต่ว่าบ่มาเข้าประกันสังคมผ่านมาก็มีหลายเนาะหัวหน่วยธุรกิจดังๆอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ประกันสังคมลงไปซุกยู่หลายปีเนาะเกือบ10ปีบ่ยอมเข้าประกันสังคมในตอนนั้นเพิ่นยังมีนโยบายเอิ้นว่าซุกยู่เนาะส่งนโยบายสร้างความเข้าใจให้ฮู้ผลประโยชน์ฮู้แล้วก็ยังบ่เข้าทั้งย้อนโตพนักงานทั้งย้อนนายจ้างเนี่ยเนาะบ่อยากทอกเงินเข้าประกันสังคมสุดท้ายบริษัทถูกเทคโอเวอร์ผู้ที่อายุหลายเพิ่นปลดปล่อยออกเอาแต่ผู้หนุ่มน้อยบางคนผู้หนุ่มน้อยเพิ่นก็ปลดปล่อยออกเนาะแน่นอนมีการปรับปรุงทางภายในสุดท้ายเนาะก็เฮ็ดให้ผู้ที่ถูกปลดปล่อยออกเนาะอายุหลายบ่ได้รับสวัสดิการหยังยังมาถอกเงินประกันสังคมคืนเนาะก็เป็นไปบ่ได้เนาะอันนี้ก็ฝากให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญเนาะเฮาอย่าไปกินแหนงแข็งใจในเวลาที่อายุครบเกษียณเนาะบ่ยอมเข้าประกันสังคมในเวลาที่มีโอกาสเนาะก็อันนี้เป็นข้อมูลนํามาแบ่งปันให้กับมิตรการเนาะเป็นข้อมูลตัวอย่างก็คือตัวจริงที่เกิดขึ้นในสังคมพร้อมเนาะพ่อๆและกันพวกเฮาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีภาพลาไปก่อนสวัสดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลบสบายดีมีทักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริจักษ์รับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. ถึง 16:30 นซึ่งก็แม่นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังและมาพบกันต้นรายการมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันก่อนเตือนกันเติมอีกจงคิดใหม่คิดให้ดีอย่าเสื่อในสิ่งที่เป็นไปบ่ได้พวกเราต้องยอมรับความหุนแห้งของสื่อออนไลน์ในปัจจุบันนี้ว่าเป็นแรงที่ให้ข้อมูลข่าวสารได้ไวกว้างขวางและสามารถเข้าถึงได้ทุกบ่อนทุกกลุ่มคนซึ่งกลายเป็นช่องทางทำมาหากินของคนเฮากลายเป็นช่องทางติดต่อพัวพันควบค่าสมาคมต้านปราบปรามสิ่งที่บ่ดีที่เป็นปรากฏการณ์ย่อท้อทางสังคมได้วองไวทันการก็แม่นยุคเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยแน่นอนว่าความวองไวทันสมัยนั้นบางครั้งก็กลายเป็นเครื่องมือให้กับคนจำนวนหนึ่งหันมานำไส้เป็นเครื่องมือทำมาหากินเลี้ยงชีพตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองจนหลายคนมีอยู่มีกินขึ้นยางวองไว้ในเวลาอันสั้นก็มีป่านั้นก็ดีเนาะแต่ก็ยังเห็นหลายคนสัมผัสนำไส้ในทางที่บ่ถูกต้องผิดระเบียบกฎหมายหาตัวเหยาะหลอกลวงผู้คนในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อจนกลายเป็นปัญหาวุ่นวายในสังคมเฮาในปัจจุบันเขาสามารถเห็นได้ในรูปแบบการโฆษณาขายสินค้ายาปัวพยาธิขายอาหารสดอาหารเสริมสมรรถภาพทั้งใจและก็ยิ่งด้วยคุณภาพดีเลิศเกินความเป็นจริงยิ่งไปกว่านั้นท่านผู้ฟังยังมีการแอบแฝงเนาะหรือว่าแอบอ้างเป็นองค์กรต่างๆที่สามารถจัดส่งแรงงานไปออกแรงงานอยู่ต่างประเทศได้แบบสบายนอกจากนั้นแล้วปรากฏว่ายังล้ำไปถึงวงการศาสนามีพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าจำนวนหนึ่งพร้อมด้วยบริวารมีการบอกเลขใบหวยปุกเสกคาถาอาคมปินปัวพญาติให้หายขาดก็มีเหตุให้ประชาชนคนในทุกวงการหลงเสื่อไปตามๆกันในที่สุดกระตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพแบบถอนตัวบ่ได้พาให้เสียทรัพย์สินจำนวนบ่หน่อยก็มีแล้วหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเด้เพิ่นจะมีวิธีการปราบปรามและแก้ไขแนวใดเนาะพวกเราลองมาคืนน้ำกันอันที่จริงแล้วเว้าเรื่องความเสื่อของคนลาวโดยเฉพาะก็เป็นความเสื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นมันติดพันกับการดำรงชีวิตหรือว่าติดพันกับการดำรงคงตัวของคนลาวมาแต่ดุนนานแล้วและยากที่จะแก้ไขให้หมดไปเพราะว่าความเสื่อแมนขึ้นนำบุคคลกลุ่มคนที่บ่สามารถไปกีดกันได้ในเรื่องความเสื่อความนับถือของประชาชนมีบางคนก็เสื่อถือผีสางนางไม้ผีพ่อผีแม่ผีมเหสักลักเมืองผีบรรพบุรุษและอื่นๆห้อย 8,000 ประการแล้วพากันไปคาบไว้ด้วยความศรัทธาเหลื่อมใสยังจือได้ว่าเวลาที่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยใหม่ๆเพิ่นได้มีการปลุกระดมอย่างฟุดฟื้นกว้างขวางต่อแนวความคิดของประชาชนไปในทางที่เหมาะสมด้วยการเสื่อในสิ่งที่เป็นไปได้ให้เลิกเสื่อถืองมงายในสิ่งที่บ่สามารถเป็นไปได้จากการปลุกระดมอย่างแข็งแรงนั้นเฮ็ดให้แนวความคิดการเสื่อถือแบบงมงายค่อยๆถูกตีถอยไปแต่ในปัจจุบันพัดสังเกตเห็นว่าการเสื่อถือแบบเก่ากลับมาฟุดเดือดขึ้นอีกแล้วแนวใดก็ตามความเสื่อก็เป็นของแต่ละคนที่บ่สามารถห้ามได้แต่ในเมื่อประเทศชาติของพวกเขาได้ก้าวข้ามผ่านยุคเก่ามาสู่ยุคสมัยใหม่ก้าวหน้าทันสมัยยุคแห่ง 5G แล้วแนวคิดการกระทำของคนเขาก็ควรก้าวล้ำไปนำเราทางผู้ฟังสิ่งใดควรเสื่อสิ่งใดบ่ควรก็ต้องมีการวิเคราะห์พิจารณาให้ถ้วนทีอย่าให้สิ่งที่หย่อท่อล่าหลังครอบครองไปตลอดโลกความก้าวหน้าคนเขาจงหันมาพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าไปนำอย่าหันบาดก้าวเดินกลับคืนไปสู่ยุคสมัยโบราณถ้าหากว่าบ่มีการหันเปลี่ยนจากอันเก่าไปสู่อันใหม่นอกจากจะย้ำเท่าอยู่บอนเก่าแล้วยังอวยกลับไปสู่ยุคเก่าอีก
เวลานั้นเนาะการที่จะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่หวังดีที่จะนำไปสู่ความพังพินาศก็มีสูงคือกันนี่แหละท่านผู้ฟังอยากฝากเตือนกันไว้อันใดก็แล้วแต่ให้ทุกคนมีสติพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมวลซืนฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยะต่อไปพวกเขาจึงกลับมาหับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

0: ื่อมนซนแมนผู้กล้าปากออกแซงผู้ผู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ผู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิงถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
1: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมท่านผู้ฟังที่เคารพเว้าเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองอนามัยคลองระบายน้ำในนครหลวงจันทน์ปัจจุบันนี้ก็ยังพบความยุ่งยากหลายอย่างซึ่งยามฝนพอแต่ฝนตกลงมาปรากฏการน้ำท่วมอ่างขังตามทางหลวงหลายสายในนครหลวงจันทน์โดยเฉพาะกระแมนเส้นทางตัดใหม่ตลาดบ้านผักขาวเมืองไซธานีนครหลวงจันทน์ในระยะ2ปีมานี้แมนเกิดขึ้นเป็นประจำอาจกลายเป็นซีซั่นประดับประดาในยามฝนของเขตนี้ไปเลยก็ว่าได้เนาะนี่ก็อาจเป็นย้อนมีการถมบวกถมน้องที่เป็นแรงเก็บกักน้ำในเวลาฝนตกหรือย้อนระบบการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างถนนหนทางคลองระบายน้ำบ่อลงไหลหรือบ่อท่านผู้ฟังหรือว่าแนวใดก็บ่สามารถฮู้ได้ซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเว้าถึงระบบห้องระบายน้ำในตัวเมืองนครหลวงจันทน์ทั้งห้องระบายน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นห้องระบายน้ำสายลักสายสำห้องและห้องระบายน้ำแคมทางมีหลายกว่า52ห้องในนี้ห้องที่ได้รับการก่อสร้างเป็นโค้งสร้างเบตงมีอยู่27ห้องซึ่งมีความยาวประมาณ44กิโลเมตรกว่าเป็นห้องดิน25ห้องมีความยาวประมาณ62กิโลเมตรครึ่งรวมทั้งระบบห้องระบายน้ำแคมทางซึ่งในนี้ก็มีห้องระบายน้ำบางบอนโดยเฉพาะกระแมนห้องระบายน้ำที่สำคัญในการห้องหับปริมาณน้ำจากตัวเมืองแล้วไหลลงสู่คลองน้ำเวียงจันทน์ที่บึงทาดหลวงผ่านน้ำมักเฮียวและก็ไหลลงสู่น้ำของเดี๋ยวนี้ได้มีการพัฒนานำไส้พื้นที่ห้องมาหับไส้สังคมเป็นบอนจอดรถและดำเนินกิจการบริการต่างๆซึ่งผ่านมาถึงว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เป็นเจ้าการในการคุ้มครองติดตามกวดกาปกปักรักษาซ่อมแปลงดำเนินจัดตั้งปฏิบัติเขตอนามัยล้วงห้องระบายน้ำห้องหับปริมาณน้ำจากครัวเรือนซุ่มซนห้องหับปริมาณน้ำฝนในฤดูฝนหลีกเลี่ยงปัญหาน้ำอังขังในตัวเมืองก็คือการต้านท่วมแมนพบปัญหาความยุ่งยากในหลายด้านยังมีสภาพการบุกลุกเซียนว่าการปลูกสร้างความเขตสงวนห้องระบายน้ำการทมดินตันแล้วการไหลของน้ำการทิ่มขี้เหงื่อหรือสิ่งเศษเหลือลงใส่ห้องน้ำมีความยุ่งยากในการอนามัยนอกจากนั้นการปล่อยน้ำเปื้อนจากครัวเรือนซุ่มซนที่บ่ได้ผ่านการบำบัดปล่อยโดยกงลงสู่ห้องระบายน้ำซึ่งเกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนานำไส้พื้นที่ห้องหันดำเนินกิจการต่างๆก็ยังสร้างความยุ่งยากในการเข้าอนามัยล้วงห้องพร้อมทั้งปัญหาอื่นๆอีกซึ่งผ่านมาองค์การปกครองนครหลวงจันทน์ก็คือห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ประธานองค์การปกครองนครหลวงจันทน์ก็ได้มีนิติกรรมต่างๆออกมาเพื่อเป็นบอนอีกในการปฏิบัติเนาะเป็นต้นกระแมนข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองคุณภาพน้ำและการปล่อยน้ำเปื้อนข้อตกลงว่าด้วยการสร้างนครหลวงจันทน์สะอาดก็คือสอสะอาดการคุ้มครองและการกำจัดขี้เหงื่อระเบียบการคุ้มครองผังเมืองระเบียบการคุ้มครองน้ำเปื้อนการคุ้มครองห้องระบายน้ำในนครหลวงจันทน์และระเบียบการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แท้เหมาะกับสภาพการตัวจริงในแต่ละระยะซึ่งมีการกำหนดพันธะสิทธิ์และหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนอย่างชัดเจนและก็เอาใจใส่ปลุกระดมสุขยู่ทั่วสังคมให้มีส่วนร่วมในการคุ้มครองและแก้ไขระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิผลนอกจากนั้นนอกจากยังมีการติดตามกวดกาพร้อมทั้งมีมาตรการแก้ไขการละเมิดกฎหมายและระเบียบการต่างๆเป็นต้นกวดกาแก้ไขใบตาดินที่ความเอาเขตสงวนห้องระบายน้ำการปกปิดการบุกลุกการก่อสร้างกิจกรรมต่างๆที่ความเอาเขตสงวนห้องระบายน้ำการทิ่มสิ่งเศษเหลือการปล่อยน้ำเปื้อนที่บ่ได้ผ่านการบำบัดและบ่ได้รับอนุญาตหลงห้องระบายน้ำสาธารณะต้องมีมาตรการปรับใหม่และดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดและอันสำคัญกระแมนการจัดสรรไส้งบประมาณเข้าในเวียกงานคุ้มครองอนามัยล้วงห้องระบายน้ำให้เพียงพอและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในนครหลวงจันทน์แต่อันสำคัญไปกว่าเพิ่นท่านผู้ฟังกระแมนทุกคนในสังคมต้องได้เป็นเจ้าการในการคุ้มครองปกปักรักษาและนำไส้ให้ดีมีประสิทธิภาพหรือประโยชน์สูงสุดนี่แหละก็คืออีกปัญหาหนึ่งที่ทุกคน
ต้องได้มีส่วนห่วมเช่นเดียวกันเนาะเกี่ยวกับคลองระบายน้ำหรือว่าห้องระบายน้ำต่างๆอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเขาเอาละตอนนี้มวลซื่นฟังเพลงกันตื่มและยะต่อไปจึงกลับมาพบกัน

ในฐานะเป็นผ้าหนะอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและของแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทำนองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

ตอนหับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วและก่อนเวลาจะหมดลงนั้นมาฟังอีกหนึ่งข่าวเตือนกันไว้อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับคำว่าอยากร้องเพื่อความหม่วนสัวขาวถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและอันตรายที่สุดในปัจจุบันกับกระแสการนำไส้คอลลาเจนที่โบแมนอาหารเสริมเพื่อความงามธรรมดาแต่ผัดมีการผสมสารสิ่งเสพติดหรือที่มักเอิ้นกันว่ายาเคน้ำคอลลาเจนสายปาร์ตี้เหล่านี้เป็นต้นนี่ก็คือข้อความเตือนสติไว้หนุ่มสาวหนุ่มทั้งหลายให้หู้เท่าถึงภัยอันตรายเหล่านี้อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับความมวลสัวขาวสิ่งที่ยกขึ้นมาเว้านี้ท่านผู้ฟังมันโบแมนคอลลาเจนแต่มันคือยาผิดหรือที่เอิ้นว่าคอลลาเจนผสมสารเสพติดส่วนใหญ่แมนกันเอายาอียาเคหรือสารกดประสาทอื่นๆมาป่นเป็นผงแล้วบรรจุใส่ซองคอลลาเจนเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่เมื่อกินเข้าไปมันจะออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทโดยกงเซนว่าเฮ็ดให้เสียสติเฮ็ดให้เกิดอาการประสาทหลอนควบคุมตนเองบ่ได้เสียอนาคตและอาจตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมอื่นๆน้ำอีกเหตุให้ทั้งเสียเงินเสียสุขภาพเสียอนาคตก็คือทางห่างกายหน้าตาสุดโทรมคงกันข้ามกับสรรพคุณคอลลาเจนอื่นๆเหตุให้สมองเสื่อมความจำสั้นห้ายแห้งไปกว่านั้นเนาะอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเช่นว่าเหตุให้หัวใจล้มเหลวสารเสพติดเหล่านี้เหตุให้หัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างหุนแฮงเหตุให้ระบบหายใจสุดโทรมหากไส้เกินขนาดหรือห่างกายหับไหวอาจเฮ็ดให้ยุดหายใจได้ทันทีซึ่งคอลลาเจนผสมสารเสพติดแมนพิษต่อระเบียบกฎหมายถ้ามีการครอบครองหรือเสพสารเหล่านี้มีโทษทางอาญาวิธีป้องกันก็คืออย่าไปลงเสื้อคำสักสวนของหมู่เพื่อนที่สักสวนให้ร้องของแปลกหรือบอกว่ากินแล้วมีความสุขดีดมวนเอียงต่างๆอย่าเฝ้าท่านผู้ฟังอย่าไปลงเสื้อหีบเฝ้าถอยห่างทันทีโลดชีวิตมีค่ากลัวคำว่ามวนสัวขาวอย่าให้คำว่าอยากร้องกลายเป็นจุดจบอนาคตที่สดใสของเราได้อยากให้วัยหนุ่มวัยรุ่นแล้วทุกคนได้มีสติและห่างไกลจากสิ่งเสพ

ิดถูกสนิทด้วยความเป็นห่วงเป็นใยยกปัญหานี้ขึ้นมาเว้าวาสู่ฟังเพื่อเป็นคติและเตือนสำหรับทุกคนทางผู้ฟังที่หักแพงตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมก็หมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามหับฟังรายการของพวกเขาและท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา16:00 น. ถึง 16:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz สำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆเพื่อเฮ็ดให้สินค้าของท่านธุรกิจของท่านบริการของท่านได้เป็นที่ฮู้จักอย่างกว้างขวางทั่วสังคมติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: เฮาทางป่าแต้เซาจนคําในที่สุดก็สําเร็จอาทิตย์หน้าเฮาพากันมาจุเลยเนาะ
1: อย่างใดแม่มันพวกเฮายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อที่ให้เนื้อที่สวนของพวกเฮาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพลิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
0: จุแล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
1: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าหน่อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จุดให้จุดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
0: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึงเวลา 17:00 น.ผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารแฮม8ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่7กรกฎาคม2026
4: มื้อนี้ผู้ดำเนินรายการก็ได้รับเกียรติจากท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านจะไม่ฮู้ว่าปัจจุบันนี้เสร็จใกล้มมนี่แหละที่ทางกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงเพิ่นจะได้มีการก้าเกียมสร้างขบวนการหนึ่งในวันปล่อยป่าและกะสัตว์น้ำแห่งชาติ13กรกฎาคม2026นี้ปีนี้ว่าจะเป็นเท่าใดซึ่งปีนี้ครบรอบจักปีเพิ่นจะมีสร้างขบวนการกิจกรรมอยู่ใส่แน่และเพิ่นก็สิได้มีการเผยแพร่โฆษณาให้แต่ละแขวงแต่ละเมืองห้องการเกี่ยวข้องนี่จะสร้างขบวนการขึ้นเท่าใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านบ่ฮง
5: เจ้าสบายดี
4: สบายดียินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเจ้า
5: เจ้า
4: เจ้าเป็นจังได๋เนาะเกี่ยวกับวันที่13กรกฎาคมนี้เนาะจะเป็นวันสําคัญหนึ่งโดยเฉพาะข้อยแม่นสัตว์น้ําที่กําลังแพร่ขยายในปัจจุบันนี่แหละในฤดูกาลนี้พอดีอยากให้ท่านผู้สุขฟังในว่าทางแขนงการเกี่ยวข้องของพวกเฮาได้มีการก้าเกียมสร้างขบวนการของวันสําคัญนี้ขึ้นเด้อใดเจ้า
5: เจ้าก็สบายดีบรรดาท่านก่อนอื่นขอเรียนการนำผักหลักทุกขั้นที่เคารพและนับถืออย่างสูงบรรดาท่านผู้ฟังที่นับถือและแพงทั้งหลายข้าพเจ้าสื่อบัวหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจหลายที่ได้ต่างหน้าให้ทางคะแนนการเลี้ยงสัตว์และการประมงได้รับเกียรติมาสนทนาหรือว่าแลกเปลี่ยนความเห็นนำกันเกี่ยวกับการกาเกียมวันปล่อยป่าแห่งชาติคือดังบรรดาท่านที่ทราบรู้แล้วการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาสัตว์น้ำให้อุดมสมบูรณ์และมีความยืนยงเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญของพรรคและรัฐบาลก็คือของทั่วพงศนฉะนั้นพรรคและรัฐบาลจึงได้ตกลงเอาวันที่13กรกฎเป็นวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติและในปีนี้ก็พอดีครบรอบ29ปีพอดี
4: จ้ะ
5: ฉะนั้นนี่วันที่13กรกฎยังเป็นวันหนึ่งที่สำคัญ
4: จ้ะ
5: เพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านประธานสุพรรณวงศ์
4: จ้ะ
5: ผู้นำที่แสนเคารพครับของพวกพงศาวดารลาวทั้งชาติฉะนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณและคุณงามความดีที่ท่านได้อุทิศตนเข้าในภารกิจแห่งการต่อสู้ปลดปล่อยชาติและก็คือการปกปักรักษาและสร้างชาติและประเทศชาติก็จึงได้กำหนดเอาวันดังกล่าวเป็นวันอนุรักษ์สัตว์อนุรักษ์ป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติของสมพงศ์ลาวพวกเขา
4: เจ้า
5: และสำหรับการกะเกียมให้แก่การปล่อยป่าในปี2026นี้ถือว่าพวกเขาได้จัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการ ของท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่2529ทับกศ2510เดือน6 2536
4: ครับ
5: ซึ่งอยู่ในนี้ทางกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงก็ได้สมทบกับคะแนนเลี้ยงสัตว์และการประมงแข้งและนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาแข้งและนครหลวงเวียงจันทน์ห้องการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองก็คือหน่วยงานเลี้ยงสัตว์และการประมงขั้นเมืองและขั้นบ้านเนาะจัดตั้งปฏิบัติแจ้งการดังกล่าวนั้นโดยเริ่มจากการนี่แหละการโฆษณาปาฐกถาหรือว่าการเผยแพร่นิติกรรมต่างๆให้แก่สังคมรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสำคัญของวันดังกล่าวนั้น
4: อือฮึจ้ะ
5: สถานีนอกจากนั้นพ่อก็ยังได้มีการกะเกียมด้านเนื้อในเนาะซึ่งอยู่ในนี้พ่อเฮาก็ถือว่าได้กะเกียมเกี่ยวกับเอกสารต่างๆและเพื่อรับใส่แก่การจัดพิธีเนาะอยู่ในวันปล่อยป่าระดับชาติแม้ว่าเขาสิจัดขึ้นอยู่ในระดับชาติและแม้นทางกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงพวกเขาจะได้สมทบกับคะแนนเลี้ยงสัตว์และการประมงนครหลวงเวียงจันทน์และ
4: เจ้า
5: บริษัททาดล่วงการลงทุนพัฒนาเนาะบริษัทเหล่าทาดล่วงการลงทุนพัฒนาหันเนาะซึ่งว่าการคณีว่าสำหรับอยู่ในระดับชาตินี่สิเป็นเฮ็ดจัดอยู่ขึ้นอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์โดยว่าพวกเขาคาดคะเนไว้เป็น2จุดอยู่หั่นน่ะเนาะ1ใน2ก็แหละอันนึงแล้วมันจะปล่อยอยู่บึงทันหลวงหั่นอันที่2แล้วมันจะปล่อยอยู่ลงเสื่อมเกิดว่าในนั้นเป็น1ใน2อยู่ในแต่ว่าส่วนรายละเอียดท่านพอผมกะเกียมอยู่เนาะ
4: เจ้า
5: ฉะนั้นการกะเกียมหากะเกียมนี่มาในปัจจุบันนี้ก็พวกเขาได้ซุ่มใส่หั่นและอันสำคัญแล้วแม่นพวกเขาแล้วแม่นได้สมทบกับท้องถิ่นหั่นแหละโดยการขึ้นป้ายโฆษณาบอกอีหยังนี่นะเนาะและได้ให้เฮ็ดให้เวียงงานดังกล่าวนี้เป็นเวียกของทั่วพงศลเนาะทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติเนาะและซึ่งว่าป่าที่จะนำมาปล่อยตามแผนในปี2026นี่ได้มันให้มันได้อยู่ประมาณ72ล้านตัวขึ้นไปเนาะและ72ล้านตัวขึ้นไปสำหรับปี2025พวกเขาได้71ล้านกว่าฉะนั้นปีนี้กระทรวงส่วนเขาได้72ล้านกว่าและในการกะเกี่ยมลูกป่านั้นถือว่าพวกเขาก็ได้ต้นต่อเลยมันได้นี่แหละสมทบกับอันบรรดาศูนย์เนาะศูนย์ต่างๆอยู่ในนี้พวกเขาก็มีศูนย์พัฒนาการประมงน้ำส่วงอันนี้พวกเขาก็ถือว่าได้กะเกียมซึ่งว่าตามแผนก็ประมาณ8ล้านกว่าตัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกเขามีพร้อมจะปล่อยอยู่หั่นประมาณล้าน52ล้านตัวเลย1ล้าน52ล้านตัวเดี๋ยวนี
4: ้
5: ถือว่ามีความพร้อมแล้วอย่างนั้นเน
4: า
5: ะและนอกจากนั้นและแม่นพวกเขาได้สมทบกับศูนย์ห้วยสอนห้วยซัวว่าหรือว่าศูนย์สถานีอันประมงต่างๆอยู่แต่ละแข่งนั้นให้แต่ละแข่งนั้นกะเกียมเนาะลูกปากนั้นและปีนี้ก็ตามทิศของรัฐมนตรีว่าเวลากะเกียมลูกป่านี่ก็ให้ตามนโยบายเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตัวเองครับแม่นพวกเขาเลยมันเพื่อพยายามให้กุ้มตัวเองเรื่องลูกป่าเนาะคือหลายปีผ่านมาพวกเขาก็ได้มีความยุ่งยากในการนำเข้าลูกป่ามาจากประเทศเพื่อนบ้านบ่อยอย่างนี้ก็สำหรับปีนี้พวกเขามีความพร้อมมีความพร้อมเรื่องลูกป่าเนาะเพราะว่าเป็นยังมันมีความพร้อมนอกจากศูนย์สถานีแล้วพวกเขายังมีบรรดาหัวหน่วยผู้ประกอบการก็มีความตื่นตัวพี่นี่นะเนาะในการเข้าร่วมการปล่อยป่าเราก็มีส่วนร่วมกับคาดคะเนว่าข้าเจ้าจะสมทบดอกด้านลูกป่านี่อยู่แต่ละท้องถิ่นนั่นแหละนอกจากนี้อันนั้นอันนึงนะสำหรับการจัดพิธีปล่อยป่าระดับชาตินี่ส่วนประกอบของเรื่องนี้ตามการปรึกษาลือกันเป็นว่าการบังหลุด 350,000 กว่าตู่เลยในงานพิธีมื้อนั้นนั้นเฉพาะปล่อยเอาพิธีนอกจากนั้นพวกเขาจะสืบต่อปล่อยเนาะและให้บันไดประมาณ72ล้านกว่าตัวแล้วเนาะและพลังปล่อยแล้วและปัจจุบันนี้พวกเขาก็ได้ตามให้คร่าวๆนี้ก็หลายบ่อนก็ได้จัดตั้งได้แล้วได้ปล่อยได้แล้วได
4: ้
5: เนาะ
4: แต่เอาแต่เวลาเหมาะสมเนาะสถานที่เหมาะสมของไผของเรา
5: เจ้าเนาะก็แนวนั้นบัดนี้ติดพันกับการปล่อยป่านี้พวกเขาแล้วแม่นเพื่อให้มันได้ทางด้านเนื้อในได้ทางด้านรูปการนั่นน่ะเนาะและเมื่อพวกเขาและมัน ยึดมั่นในการปฏิบัติกฎหมายว่าโดยอันสัตว์นำและการประมงครับเนาะสำหรับปรับปรุงใหม่อันนี้ฉะนั้นนี้พวกเขาก็ได้จัดตั้งปฏิบัติในการเผยแพร่ซึมๆนิติกรรมกฎหมายนั้นและคำสั่งของรัฐมนตรีเกี่ยวกับการห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์นำต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อสัตว์นำพื้นเมืองครับอันนี้ของกันในที่สำคัญเน
3: า
5: ะ
3: จ้า
5: เพราะว่าถ้าว่าเขาบ่เบิ่งปัญหานี้เฮาเอาสัตว์จากท้องถิ่นอื่นหรือว่าต่างประเทศมาปล่อยแล้วมันจะเป็นการทำลายนะหรือว่าสัตว์ประเภทป่าที่ว่าพวกเขาปล่อยไปมันอาจจะเป็นการทำลายป่าที่มีอยู่แล้วนี่พวกเขาก็ได้ห้ามไปเนาะฉะนั้นนี่เกี่ยงคือตัวนี้เพื่อได้เผยแพร่ซึมๆเอกสารนี้และมันไปพร้อมกับการปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติในพวกเขาเราได้ใส่มาได้มีปฏิบัติมาตรการเนาะเกี่ยวกับการห้ามห้าปลาเนาะห้าสัตว์น้ำที่เป็นอันตรายต่อการยืนยงของสัตว์น้ำเนาะเพราะว่าคือดังวันดาที่ท่านพูดแล้วว่าปัจจุบันนี้พวกเขาการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคม
3: เจ้า
5: การดิ้นรนซอกอยู่หากินแน่นอนมันก็ต้องติดพันกับเรื่องวิถีชีวิตการซอกอยู่หากินตามลำแม่น้ำซึ่งนั้นเป็นอย่างเป็นป่าและสัตว์น้ำ
3: จ้า
5: ซึ่งว่าในระยะผ่านมาพอก็สังเกตเห็นว่ามีจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะเป็นสาวนุ่มวัยนุ่มที่หูเท่าบุเทิงการนั้นไปซอกอยู่ห้ากินโดยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที
3: ่ไปรับสูนป่า
5: ที่ผิดต่อเทคนิคการหาแบบยืนยงเป็นต้นเป็นการใช้มอสซอดสินะเนาะหรือว่าการใช้มัฟฟาลาเบิร์ดที่พวกเขาหูกันแหละยิ่งไปกว่านั้นเป็นการใช้สารเคมีทำลายเนาะและอยู่ในสารเคมีก็เป็นมาจากธรรมชาตินี่ก็มีเนาะนั่นเป็นอย่างเป็นการมีประเภทพืชบ่หรือเครือเข้าที่มันไปทุบๆใส่น้ําแล้วมันป่าซอกป่าขาดออกซิบ่อย่างนั้นตายผูขึ้นมาแล้วเก่าสินะเนาะฉะนั้นตัวนี้มันพอเฮาได้ใช้มาตรได้ให้ความสําคัญแล้วก็ต้องได้มีมาตรการเนาะและสําหรับปฏิบัติมาตรการนั้นแล้วมันพอเฮาได้เฮ็ดซ้ํามันหนึ่งเป็นอย่างเป็นเอาการศึกษาผมนี่แหละเน
3: า
5: ะไปก่อนเนาะและอันที่สองแล้วเป็นพวกเราเอาการกล่าวเตือนเนาะเฮ็ดบันทึกกล่าวเตือนเนาะแต่ว่าถ้าบ่ฟังได้แต่มันจึงปฏิบัติตามมาตรการในตามกระบวนการยุติธรรมเอาเข้าสู่กฎหมายระเบียบการนั่นแหละ
3: จ้า
5: ซึ่งในระยะผ่านมานี้กับพวกเราก็เป็นปฏิบัติกันอยู่ในแต่ระยะการศึกษาผมหรือว่ากล่าวเตือนว่าหนักขนาดเนาะแต่ว่าสิใช้มาตรการมีการจับกุมครั้งใดก็บ่ทันมีหลายตัวนี้เนาะก็จะเสนอเท่านั้นเนาะสำหรับนี้วันปล่อยป่านี่ถือว่าก็ถือว่ามีความสำคัญแล้วแหละต่อปวงสุราทองซาดเนาะถือว่าเป็นการคืนป่าสู่ธรรมชาติเป็นการปกปักรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาอยู่ในระบบน้ำเนาะอยู่ในน้ำมันอาจจะมีพืชนานาชนิดเนา
3: ะ
5: ซึ่งมีพืชที่มีผลดีต่อระบบนิเวศและมีบ่ดีต่อระบบฉะนั้นนี่ป่านี่ก็เป็นสัตว์หนึ่งที่มีการลักษณะเข้าห้องว่าเฮ็ดสร้างความสมดุลอยู่ในระบบนิเวศของน้ํา
3: จ้ะ
5: เนาะก็เสนอในนั้นเนาะจ้ะ
3: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านบุญคงคําหาแล้วก็จะมีคําถามอีกต่อไปตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการซะก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
0: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ่
6: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได
0: ้แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
6: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
0: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
6: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
7: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021 241 280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
4: ครับกับสุริยะที่2ของรายการฮอบบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังวันนี้พวกเราจะสัมภาษณ์ท่านบัวหงคำหาวนากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงว่าเพิ่นจะมีทิศทางแนวทางแนวใดในการอาจจะตั้งปฏิบัติเรียกงานกันเลี้ยงสัตว์น้ํานี้
8: เจ้าแล่นท่านโตที่ท่านได้เว้ามาเมื่อกี้นี้เนาะเว้าเรื่องสร้างกระบวนการในโดยเฉพาะก็เป็นการปล่อยปะแล้วก็อนุรักษ์สัตว์น้ําที่กําลังใกล้จะสูญพันธุ์แน่แล้วก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจแน่เจ้าและปีนี้เฮาได้เน้นหนักว่าจะปล่อยนี่ปลาป่านี่มีสนิทใดนี่ป่าประเภทใดนี่เจ้า
5: ส่วนหลายนี่ป่าที่พวกเขาพบเห็นปัจจุบันนี้เนาะว่าป่าพื้นเมืองอ่ะนะก็มีหลายเน
8: า
5: ะที
8: ่
5: จริงอยู่ในเรือสปปลาวมี500กว่าสนิทเลยแต่ว่าในนี้นี่มีป่าบึกป่าฟ้าไหลบ่ป่าข้อกังที่พวกเขาเว้ากันนะเนาะแล้วก็มีสัตว์นําสนิทอื่นๆอันนี้ใกล้จะสูญพันธุ์เลยได้หมดเป็นวันนี้เนาะแต่เนาะฉะนั้นเมื่อเป็นอันนั้นพวกเขาจึงว่ามีความจําเป็นต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ว่าในการปล่อยนี้ก็อิงใส่สภาพเศรษฐกิจสังคมอิงใส่ความสามารถที่พวกเรามีว่าการสร้างเศรษฐกิจรัฐเป็นจําเป็นพวกเราแล้วมันสิซุ่มใส่ในการปล่อยนี่มันติดพันกับการปล่อยป่าที่ปล่อยลงไปคืนสู่ธรรมชาติแล้วจะบ่ไปทําลายป่าที่มีอยู่นั่นคือข้าพเจ้าได้ว่ามันแล้วมันพวกเราเร่งใส่เรื่องป่าเพี้ยเนาะป่าป่าเห็นนะแล้วก็ป่าบึกเนาะป่าเข็งแลป่ากดไปลักษณะนี้ได้เนาะปล่อยนะส่วนหลายนี่ก็เป็นเลี้ยงใส่ป่าป่าป่านี่นะจํานวนหลายเนาะป่าป่านี่มันจะบ่มีผลกระทบภัยแห่งปานใดสําหรับป่านิ่มแท้ก็มันจะได้ปล่อยอยู่ในวงนอกที่มีขอบเขตจํากัดเนาะเพราะว่าป่านิ่มนี่ก็คือฮู้นกันนั่นแหละมันคล้ายกับปลาข้อนี่ได้เนาะมันจะมีผลกระทบในตัวป่าบางสิ่งที่เป็นป่าน้อยเนาะก็ดังนั้นเนาะส่วนหลายมันก็เลี้ยงใส่ป่าป่าป่าเพียนี่แหละและสําหรับป่าเพียตัวนึงป่าเพียหน้าหนูหั่นน่ะพวกเฮากําลังเร่งใส่อยู่เดี๋ยวนี้อยู่ภาคใต้เนาะผู้ประกอบการอยู่ทางภาคใต้นี่แลกับที่ร่วมกับจีนเขาเจ้าเฮ็ดแล้วได้เดี๋ยวนี้เนาะเขาเจ้าคุ้นครัวออกมา
8: แล้วพอ
5: พัน
8: แนวพัน
5: จับแนวพันออกมาแล้วจะขยายสู่วงกว้างในไวๆนี้เนาะ
8: เจ้าเจ้าก็คือว่าในบ้านป่าปีนี้ทั้งพวกเขาได้สุกยู่นี่ก็สิเป็นป่าเพียป่าป่าปลาบึกปลาเข็งปลากดเน
5: า
8: ะแล้วก็ปลาอื่นๆที่บ่มีการว่าถ้าว่าปล่อยไปแล้วมันจะบ่ไปเป็นผลกระทบต่อปลาน้อย
5: ๆ
8: ที่อยู่ในธรรมชาติท่านและท่านเห็นว่าในระยะผ่านมาในการพันธุ์ขยายในการพันธุ์ขยายสุกยุ่งให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์สัตว์น้ำโดยเฉพาะกับมีแยกเนาะอนุรักษ์สัตว์น้ำก็เป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธ
5: ุ์
8: และก็สัตว์น้ำนึงที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจเขาได้แนะนำประชาชนขึ้นได้ไหนแน่ในการให้แกเจ้าเอาใจใส่สร้างเศรษฐกิจในครอบครัวตัวเองก็คือสัตว์น้ำที่เป็นเศรษฐกิจเนา
5: ะ
8: และก็สัตว์ที่เห็นว่าถ้าว่าไปหาทางธรรมชาติไปแล้วเห็นเป็นป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ละเขาได้แนะนำเขาเจ้าขึ้นได้ไหนว่าให้ไปปล่อยบอกหรือว่าให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ว่าจะหาวิธีก็ได้นี
5: ่เจ้าขอขอบใจต่อกับคำถามเป็นคำถามที่ดีเลยสรณีต่อกับคำถามที่ถามมาหันนี่ก็ถือว่าพวกเขาในการปลุกระดมพ่อแม่ประชาชนหรือว่าสร้างขบวนการนั่นน่ะเนาะแม่นพวกเขาแล้วถือว่าโดยนี่แหละเริ่มจากการจัดตั้งปฏิบัติเตือนแจ้งการนี่แหละเนาะแจ้งการของรัฐมนตรีหันและแม่นพวกเขาแล้วมันได้ซุ่มใส่ในการศึกษาหมายความว่าในการเผยแพร่ซึมๆนี่แหละเอกสารน
8: ี่
5: แหละเนาะนิติกรรมนี่แหละสถานีก็ได้มอบภายหลังที่พวกเขาได้เสนอต่อท่านรัฐมนตรีออกแจ้งการแล้วก็ถือพวกเขาก็ได้แนะนำให้คณะเลี้ยงสัตว์และการประมงแข็งและนครหลวงเวียงจันทน์นั้นเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติซึ่งอยู่ในแจ้งการก็ได้เว้าแจ้งเราท่านว่าเกี่ยวกับการจัดสร้างกระบวนการแนวใดเฮ็ดแนวใดนั่นเนาะซึ่งในนี้มันคือว่าเอาขบวนการของมหาชนอันนี้เป็นหลักเนาะโดยเฉพาะซึ่งอยู่ในนี้มันติดพันกับการปกปักรักษาและการอนุรักษ์รักษาน่ะเนาะฉะนั้นนี่อยู่ในนั้นก็ได้แนะนำวิธีหาในเศษแนวใดเนาะซึ่งอยู่ในนี้นี่มันต้นต่อมันพ่อจำกัดเรื่องมอสอดนี่แหละการที่มันฟ้านี่และการใช้สารเคมีนี่เนาะ
8: อ
5: ันนี้อยู่ในนั้นในเม็ดพ่อได้โฆษณาตัวกับพ่นหาตัวนี้เน
8: า
5: ะและบวกกับการ คำนึงถึงกันประเภทป่าใกล้จะสูญพันธุ์หั้นนี่ก็ถือว่าก็เฮ็ดได้ความสำคัญและให้เขาจะเอาใจใส่แหละตัวนี้เนาะและอันนึงอีกแล้วมันพอเขาแล้วมันได้ถือเอาเวียกนี้เป็นเวียกของทั่วพงศลและได้มอบให้ทุกคะแนนการอันได้เสนอให้ทุกคะแนนการโดยเฉพาะแม่นนี่แหละคะแนนการเลี้ยงสัตว์และการประมงหรือว่าหน่วยงานเลี้ยงสัตว์และประมงอยู่แต่ละขั้นนั้นสมทบกับการปกครองบ้านตัวนี้นะเนาะเห็นขบวนการตัวนี้ฉะนั้นนี่จึงได้เห็นว่าขบวนการปล่อยป่านี่จึงว่าเมื่อฮอดปัจจุบันนี่บ่ฮอดมือเขาจะก็ปล่อยแล้วครับมีเนาะอันนี้เนาะบรรดาบริษัทผู้ประกอบการใหญ่ๆนี่เขาจะก็ฮู้ผลหมายของสําคัญตัวนี้ก็เห็นเนาะและอันนึงอีกต่อกับผมถามว่าเกี่ยวกับป่านี่เป็นพืชเป็นสัตว์นึงนํานึงเด้อเป็นที่มีเศรษฐกิจและปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าพวกเขาสังเกตเห็นว่าขบวนการเนาะว่าการเลี้ยงปลาเนาะหรือว่าขบวนการผลิตลูกปลาในยุสปปลาวนี่ก็เป็นขบวนการที่ว่ามีการขยายตัวหลายเลยปัจจุบันนี้เน
8: าะ
5: มีการขยายตัวหลายข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสไปเลาะเบิ่งว่าบรรดาผู้ประกอบการที่ผลิตลูกปลาเนาะฉะนั้นนี่โดยเฉพาะนี่แม่นอยู่ทางมีโครงการของอันลาวฮุงการีไปส่งเสริมนี่เลยว่านี่นะอยู่ทางเบื้องน้ำหุ่มนี่นะ
8: เจ้า
5: น้ำหุ่มอยู่ท่านนี้ถือว่ามีสถานีมีศูนย์น้ำหุ่มคนนี้ถือว่าเป็นขบวนการเลยนอกจากอยู่ในศูนย์ที่ว่าเฮ็ดเป็นลูกป่าแล้วนะผลิตลูกป่าแล้วก็เลี้ยงป่าแล้วแล้วยังครอบครัวพ่อแม่ประชาชนหรือว่าครอบครัวพนักงานนะเขาเจ้าเขาอย่างเลี้ยงเป็นแบบครอบครัวเขาจะไปเบิ่งเนี่ยโอ้เป็นเศรษฐกิจหลักของประชาชนเขตนั้นและนอกจากนั้นท่านแล้วการเลี้ยงป่าอยู่ตามหนองเลี้ยงป่าอยู่เป็นป่ากระสังอยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามห้วยห้องน้องก็มีขบวนการและสำคัญปัจจุบันนี้เป็นการขบวนการเลี้ยงป่าอยู่ตามหน้าอ่างไง
8: จ้า
5: เนาะอ่างตรงต่างๆกันเนาะแม้นมีการลงทุนของผู้ประกอบการจากภายในและต่างประเทศคือยกตัวอย่างว่าการเลี้ยงป่าอยู่อ่างน้ำเงิมนึงเน
8: า
5: ะก็มีผู้ประกอบการสมทบลาวได้แล้วก็จีนได้สมทบกันและการเลี้ยงป่าอยู่เคลื่อนไฟฟ้าน้ำถืนเนาะหน้ากายน้ำถืนเนาะน้ำถืน2ใช่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงถืนของสสเวียดนามสมทบกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นนั่นเนาะก็ถือว่าผ่านการจัดตั้งประเทศก็มีนอกจากนั้นก็ถือว่ามีอยู่หลายบอดปัจจุบันนี้เนาะคือข้าพเจ้าว่าอยู่ทางเมืองจำปาสักพวกนี้และอันนึงที่สำคัญปัจจุบันนี้ป่าอะไรเป็นเศรษฐกิจนี่มันเพื่อเฮามีโครงการป่าเลี้ยงป่าสวายถือว่าเป็นโครงการที่ว่าเป็นตัวแบบก็ว่ามันได้เป็นโครงการพิษเกี่ยวกับการเลี้ยงป่าสวายและผลิตปรุงแต่งส่งออกไปต่างประเทศ
8: อ
5: ันถือว่ามาฮอดปัจจุบันนี้พวกเขาก็ถือว่าสามารถได้หลายครับนี่ก็จำนวนหลายเติบได้ตัวนี้เนาะถืออันนี้เป็นการลงทุนของสปอร์จีนเนาะการลงทุนของจีนอยู่ทางเมืองแข่งจับประสักเนาะถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ดีแล้วก็พรรคและรัฐบาลได้ความสำคัญต่อโครงการดังกล่าวนี้และสำหรับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกรมเลี้ยงสัตว์อากาศประมงก็ถือว่าเป็นคู่พัฒนาที่ได้อาจจะใช้พิเศษเนาะพอส่งออกไปลบไปคนใดเดี๋ยวนี้พวกเขาก็มีแผนการหรือมีทิศทางว่าพวกเขาจะสร้างและปรับปรุงพนักงานสัตวแพทย์การบาลซึ่งอยู่ในนี้มันจะเฮ็ดหน้าที่ในการเลี้ยงสัตว์การประมงไปพร้อมเนาะนั้นมันยังบอกเรื่องดูแลสุขภาพสัตว์ของประชาชนและทิศผ่านกับนิการเป็นเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ว่าเบื้องการอนุรักษ์รักษาการเบื้องปกปักรักษาหรือว่าการห้าปูห้าปลาใดๆมันถึงต้องสัตว์เขาเนี่ยก็จะได้อาศัยอยู่ขั้นหักฐานนั่นเนาะและบวกใส่กับอำนาจการปกครองเจ้าหน้าที่ปกสกองร้อนเสนาอยู่ฮันเนาะเป็นเจ้าการช่วยเนาะก็คิดว่าในอนาคตนี้พอจะฟื้นฟูตัวนี้ขึ้นมา
8: หลายท่านเองเด้อยากฝากถึงประชาชนในผู้ที่เลี้ยงเป็นเศรษฐกิจแน่ผู้ที่หาอยู่ตามธรรมชาติแน่ให้เป็นเจ้ากันน้ำกันคือเนื้อใดโดยเฉพาะเป็นหาตามธรรมชาติก็เป็นเกิดไปพบบ่อนไปหาธรรมชาติอีกก็ไปเจอป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์สีควรเฮ็ดเนื้อใดแล้วก็ประชาชนผู้ที่สร้างเป็นเศรษฐกิจนี่ให้ทานฝากถึงประชาชน
5: เจ้าก็ขอถือโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้เนาะก็ยักษ์เสนอแนะนำต่างหน้าให้กลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงก็คือคะแนนเลี้ยงสัตว์และการประมงทั่วประเทศและก็คือในนามส่วนตัวเนาะคือดังที่พวกเราฮู้ร่วมกันแต่ว่าปัจจุบันนี้พวกเรามีป่านี่500กว่าชนิดแต่ว่ามี ร้ายข้าพเจ้าไล่มา3ชนิดนั้นแม่นน้อยเดียวซั่นน่ะแต่ในตัวจริงนี่มีความเสี่ยงหลายในใกล้จะสูญพันธุ์เนาะ
8: จ้ะ
5: ฉะนั้นนี่ก็อยากฝากนําพ่อแม่ประชาชนก็คือผู้ประกอบการเลี้ยงป่าเนี่ยและสัตว์น้ํานี้ก็อันที่1นี่ก็เกี่ยวกับการนี่แหละการหาป่านี่แหละจากธรรมชาตินี่เนาะและเพื่อเอามาเป็นเศรษฐกิจหรือว่าเอามาเลี้ยงอยู่โหนงนี่นะอันตัวนี้ก็อยากให้เบิ่งว่าอยากให้มีลักษณะแบบหาถูกต้องตามเทคนิคเนาะและให้มีความยืนยงเนาะและโดยเฉพาะแม่นฝากถึงสาวนุ่มวัยนุ่มเนาะที่ยึดถือการหาปลาเป็นอาชีพหรือว่ามีการหาปลาแบบเพื่อเลี้ยงชีพนี่ก็ขอให้จัดตั้งปฏิบัติตามข้อห้ามพุ่นแหละเนาะโดยเฉพาะแม่นบ่ให้มีการหาป่าที่ลักษณะใส่วัตถุเครื่องมืออุปกรณ์ที่ผิดต่อเทคนิคที่เป็นการสร้างให้สัตว์นำพันธุ์ดับสูญเช่นว่าการใส่หม้อซด
8: ครับ
5: และการใส่สารเคมีเนาะหรือว่ามีการไปหาด้วยวิธีการต่างๆเพื่อเอามาเป็นพ่อแม่พันธุ์นะ
8: จ้
5: ะอันนี้ก็อยากให้เบิ่งว่าก็ต้องได้คืนสู่ธรรมชาติพลังที่เอามานั่นเนาะนั่นเพราะว่านอกจากนั้นเนาะก็ฝากถึงว่าเดี๋ยวนี้การหาป่าอยู่หน้าเขื่อนต่างๆนะเขื่อนใหญ่นะข้าพเจ้าเห็นว่ามันก็มีการใช้เนาะลูกยิงบ่ลูกยิงหั่นน่ะก็แม่นคืนนั้นอยู่แต่ว่าก็อยากให้มันการระหว่างการหาเอามากับการจุ่งไว้เพื่อเป็นธรรมชาติเท่านั้นก็อยากให้มันมีการไล่เลี้ยงมีการเบิ่งแหละเนาะข้าพเจ้าก็บ่อยากให้ว่าคันเฮาหาได้เป็นมืออาชีพได้กับมันลักษณะหามาได้หลายกับลักษณะแปลว่าอยู่ธรรมชาติให้มันนํามือนําบกแห้งไปได้เนาะฉะนั้นนี่ก็อยากให้มันมีมันยังขยายพันธุ์นะเนาะอ
8: ัน
5: น
8: ั้
5: นอันนึงอันสองแล้วแม่นปฏิบัติตามกฎหมายแล้วแม่นการห้ามหาป่าในระยะป่าวางไข่
8: จ
5: ้
8: า
5: เนาะอันนี้
8: สิระยะเดือนนี้ได้เนาะ
5: จ้า
8: เนาะเป็นหม
5: อฉะนั้นนี่ระยะป่าบางไข่นี่มันใกล้เครื่องสู่ฤดูหนาวได้เนาะแล้วก็ระยะมีการป่าขึ้นบ่ป่าอันอย่างนี้นะตามห้วยห้องที่ฝนตกใหม่นั่นน่ะ
8: จ้าน
5: ี่ก็อยากเสนอนําพ่อแม่ประชาชนว่าก็บ่อยากให้มันลักษณะแบบหาเพื่อดับสูญนะ
8: จ
5: ้
8: า
5: หาเฮาจะจ้วงไว้ธรรมชาติจากส่วนเพื่อมันขยายพันธุ์แล้วเฮาจะเอามาเป็นเศรษฐกิจทางมาบริโภคใน
8: ใดบริโภคแน่ปล่อยแน่ซะ
5: ๆอยากให้เบิ่งอันนั้นเนาะและอันสําคัญแล้วแม่นขอให้พ่อแม่ประชาชนก็คือทั่วประชาชนนี่แหละขอให้เป็นเจ้าการและเป็นหูเป็นตาช่วยกันเนาะต่อกับบุคคลหรือว่านิติบุคคลที่ว่านําใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่หาปลาเป็นการดับสูญอันนี้เนาะก็ขอเป็นเจ้าการช่วยเน
8: า
5: ะ
8: แจ้งต่อเจ้าหน้าที่
5: เนาะแจ้งเจ้าหน้าที่ใครเคียงหรืออาจจะโทรมากรมเกษตรการประมงก็ได้เนาะอันนี้พวกเฮาก็สิเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็คิดว่าต่อไปสิเปิดสายด่วนเด้เนาะแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้กําลังให้ทางวิศการเกี่ยวข้องประสานเพราะว่าพวกเฮาก็คิดว่าจะเข้มงวดตามระเบียบแหละต่อไปนี้นะเนาะเพราะเป็นหยังเพราะว่าป่าพวกเฮานี่ถือว่าสัตว์นําพวกเฮานี่นับมือนับสูญพันธุ์อะไรแต่ว่าเขาเบิ่งอยู่ธรรมชาติส่วนแรกก็จะมีอยู่เดี๋ยวนี้พวกเขาสังเกตเห็นว่าป่าคิงป่ามอมบ่ป่าที่ว่าอันนี้เนี่ยมันบ่สู้มีแล้วได้อยู่ทางตําเวียงเนาะมันจะมีอยู่ห้วยเล็กน้อยแต่ว่าในการหาตัวจริงนี่ก็เห็นว่ามันธรรมชาตินับมือนับแคบการหานับมือนับเทคนิคสูงฉะนั้นจึงเฮ็ดให้ป่านี้มันก
8: ็
5: ถึกบีบแล้วถึกบีบจนบ่มีบ่อนอยู่มันก็สุดที่สุดก็ยอมจํานวนเนาะก็จะเสนอเท่านั้นเนาะ
8: อันนี้ก็ขอขอบใจท่านบวกคำหาวรรณกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงระหว่างเจ้าท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงอ่อมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ผมกล่าวคำว่าสบายดี
9: ตื่มเงินใส่เบอร์ราคาเฮ็ดเท่าใด
10: ต้องแอป M Service
11: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนาะ
10: ต้องแอป M Service
12: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
10: ต้องแอป M Service
13: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
10: ่ก็ต้องแอป M Service
14: โอ้ว้าวคัดแท
15: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
13: คันสะดวกสบายบริการหลายประณีตโหโตไปโหลด FM Service ก่อนเด
15: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย FM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
16: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
17: เศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
18: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
17: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
18: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
17: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
18: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
17: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆหากเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
19: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น. ถึง 18:00 น. ดอกซ้อนหับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้วันอังคารวันที่7กรกฎาคมคศ2026กงกับมื้อแฮม8ค่ําเดือน8ลาวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้บ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการเพราะว่าอาทิตย์นี้อาจารย์แสงฟ้าเข้าร่วมสนทนาในรายการวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เนาะมีรายการคันสั้นยังวันอังคารและวันพฤหัสยัง2มื้อดอกซ้อนพบกันมีรายการนําเสนอบทความวิชาการของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์สู่มีรายการรับฟังเนาะรวมถึงไวยากรณ์ลาวแต่ละภาคหากสำเร็จไปภาคที่1อักขรวิธีจะต่อภาคที่2ที่3ที่4แต่ว่าซับเปลี่ยนกันเพราะมันยังมีเอกสารหรือว่าบทความวิชาการที่เป็นตาสนใจของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์หลายท่านจะนำเสนอสู่มีรายการรับฟังเนาะในแต่ละมื้อที่พบกับมีรายการโดยที่บ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการส่วนว่าคำศัพท์มีรายการที่มีความคล่องใจในการใช้ดอกซ้อนยินดีเป็นสื่อกลางให้ทุกท่านเนาะจะสังหวมเอาคำศัพท์ที่เพิ่นมีรายการมีความคล่องใจในการนำใช้ในชีวิตประจำวันส่งให้ดอกซ้อนทาง WhatsApp ที่หมายเลข020-5986-4685 020-5986-4685เอกสารนี้ยังมีหลายอันเนาะหลายอันหลายแนวบทความวิชาการนี่ก็ยังมีหลายบทที่จะนำเสนอสู่เพิ่นมีรายการนะครับฟังในแต่ละมื้อที่พบกันในรายการที่โบมีอาจารย์แสงฟ้าเข้าร่วมสนทนาในรายการหรือว่าเพิ่นมีรายการเนาะมีเอกสารฉบับใดที่เกี่ยวพันกับเรื่องของภาษาศาสตร์ที่มีรายการเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อเพิ่นมีรายการท่านอื่นๆว่ารวมก็เป็นประโยชน์แก่สังคมแหละท่านก็สามารถที่จะแบ่งปันหรือว่าแลกเปลี่ยนได้เนาะเอกสารดังกล่าวส่งให้ดอกซ้อนโทรศัพท์ล้มกันก่อนก็ได้เนาะหรือว่ามีรายการได้กลายไปกลายมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวตั้งอยู่เขตสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์มีรายการก็ใส่ซองฝากใส่สื่อถึงดอกซ้อนได้เลยผ่านมาก็มีรายการหลายๆท่านฝากเอกสารให้มีทั้งเป็นเอกสารแดเป็นปื้มแดก็ได้มาก็ทอนโฮมไว้หลายมีรายการเลยหลายภาคส่วนฝากให้หลายท่านมอบให้ทั้งเป็นไฟล์เอกสารแดเนาะส่งทางโทรศัพท์แดหรือว่าส่งมาโดยการฝากขนส่งแดส่งให้โดยกงก็มีหลายๆท่านขอบใจที่มีส่วนร่วมในการแบ่งปันเนาะความรู้แลกเปลี่ยนความรู้นำกันให้รายการนี้เป็นสื่อกลางให้เพิ่นมีรายการทุกท่านเป็นบ้านที่พวกเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันในเรื่องของภาษาลาวภาษาศาสตร์เนาะมื้อนี้ดอกซ้อนจะนำเอาบทความวิชาการของอาจารย์บุรีประภาพันธ์นำเสนอสู่เพิ่นมีรายการรับฟังบทนี้ใส่หัวข้อว่าปัญหาการสะกดคำเข้าต่างประเทศเนาะมีรายการสำหรับบทนี้นี่ดอกซ้อนอ่านมาแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็เลยอยากนำมาเสนอสู่เพิ่นมีรายการได้รับฟังสำหรับในนี้เนาะมื้อนี้จะเสนอ2บทมีรายการเสนอเป็นบทความวิชาการของอาจารย์บุรีประภาพันธ์ทั้ง2บทเลยเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันบทที่1มันปัญหาการปิ้นอ้อมการสะกดคำจะนำเสนอภาพรวมภาษาอักษรและการสะกดตามเสียงมีรายการซึ่งว่าเราได้กำหนดเอาเป็นการเขียนเนาะในภาษาลาวเราซึ่งว่าการสะกดตามเสียงมันต่อกัน2บทนี่นะสันดอกสันจะเสนอบทนี้ก่อนเอาบททบอิฐปัญหาปิ้นอ้อมการสะกดคำภาพรวมภาษาอักษรและการสะกดตามเสียงในบทเขียนนี่เนาะอาจารย์บุรีประภาพันธ์ได้เขียนไว้อย่างจะแจ้งว่าเป็นบทเขียนที่ขัดมาจากบทตอบคำถามที่หลายคนสนใจเกี่ยวกับการสะกดคำตามเสียงในภาษาลาวปัจจุบัน
การตกลงเขียนตามเสียงแม่นปัญหาที่บ่จำเป็นยกมาพิจารณาแต่เขียนตามเสียงแม่นได้นั้นเป็นปัญหาที่ผู้ใช้ภาษาลาวรวมทั้งผู้ที่มีส่วนในการเขียนไวยากรณ์ลาวตั้งกันเป็นปัญหาและแก้กันยังบ่ทันลงตู่ตามที่ควรเป็นในบางจุดเนาะการทุกเถียงกันผ่านมามักจะบ่ตกแตกอันเนื่องมาจากผู้ร่วมวงการทุกเถียงส่วนใหญ่แม่นเว้าตามใจคิดตามบทเรียนที่เคยเรียนมาบ่ทันได้ศึกษาค้นคว้าในรายละเอียดของปัญหาอย่างเป็นระบบตามหลักการที่แน่นอนจากนั้นการรับมือกับปัญหาใหม่ๆจึงมักเกิดข้อขัดแย้งและสับสนในหัวของพวกเราโดยที่หาข้อยุติบ่ได้อย่างสมเหตุสมผลและขัดแย้งกันภายในระบบซึ่งส่วนใหญ่มาจากการบ่ลงตัวอย่างเสมอต้นเสมอปลายด้านหลักการอักขระวิธีเนาะทัศนะที่ยกขึ้นมากล่าวใน

ค่ะหลักๆที่ยกมาก็แม่นเรื่องการสะกดตามเสียงแม่นแนวใดเนาะปริมาณอักษรการเขียนคำทับศัพท์ที่ปิ่นอ้อมการสะกดตามเสียงเนาะอันนี้แม่นนำเสนอให้เห็นภาพรวมของภาษาอักษรรายการสะกดตามเสียงโดยอาจารย์บุรีประภาพันธ์เมื่อเอ่ยถึงซื่อนี่เนาะในวงการภาษาศาสตร์ก็คิดว่าหลายท่านก็จะฮู้แน่นอนเนาะมีรายการข้อที่1นำเสนอในบทความวิชาการนี้ภาษาแมนผลิตภัณฑ์สังคมและแมนสัญลักษณ์1ภาษาแมนสัญลักษณ์เนาะคำนี้ดร.อยากเน้นบนว่าเว้าเรื่องการสะกดคำคำใดที่อ่านไปแล้วพ่อว่าสังเกตเบื้องการสะกดคำตัวจริงในสังคมมีรายการยังอาจจะหลงเนาะย้ำเติมอีกสัญญาหลักเสียงสั้นในมีรายการยอยุงสระอะแต่ว่าสังเกตเห็นการใช้ตัวจริงนี้หลายคนก็มักใช้เสียงยาวเนาะบ่ถูกได้การสะกดคำบ่ถูกต้องเนาะสัญญาหลักบ่แม่นสัญญาหลักภาษาแม่นสัญญาหลักเป็นผลิตภัณฑ์สังคมมนุษย์ในสังคมนั้นเว้าได้และใช้มันเป็นพาหนะสื่อสารการศึกษาภาษาใดการศึกษาภาษาในตัวมันแม่นการศึกษามนุษย์บ่อาจแยกศึกษาต่างหากได้ในหลักวิชาภาษาจึงจัดเป็นศาสตร์หนึ่งในสายมนุษยศาสตร์ในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์นักภาษาศาสตร์ได้พัฒนาวิธีวิทยาที่มีค่าและแม่นยำทั้งบรรลุเป้าหมายที่มีมากผลขั้นสุดท้ายหลายกว่าวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์แขนงอื่นๆนั่นแม่นการค้นพบหน่วยเสียงที่เป็นวัสดุโครงสร้างอันสามารถเป็นข้อมูลในการอธิบายซุมโฮมน้อยอันหนึ่งที่แยกกันอย่างขาดตัวนั้นได้อย่างมีวิทยาศาสตร์เนาะความหมายสัญลักษณ์ในภาษาสัญลักษณ์โบแมนสิ่งเสื่อมสารระหว่างสรรพสิ่งกับสื่อหากแต่เป็นสิ่งที่เสื่อมสารระหว่างความคิดหรือมโนภาพกับรูปแบบเสียงรูปแบบเสียงที่แท้จริงแล้วโบแมนเสียงเพราะเสียงมีความหมายในทางวัตถุในขณะที่รูปแบบเสียงเกี่ยวข้องกับความรู้สึกในทางจิตศาสตร์ที่ผู้ฟังมีตัวเสียงที่ได้ยินมีรายการข้อที่2ย้อนแนวนั้นภาษาต่างกันจึงมีคำศัพท์ต่างกันในการส่องแสงหรือว่าเอิ้นสื่อสิ่งวัตถุอันเดียวกันในทฤษฎีก็คือในตัวจริงเนาะระหว่างศัพท์ภาษากับศัพท์สิ่งที่หมายถึงด้านธาตุแท้มันบ่แม่นอันเดียวกันศัพท์ภาษาแมนมนุษย์กำหนดขึ้นเพื่อจำแนกต่างระหว่างสิ่งวัตถุลักษณะกิริยาอาการต่างๆที่มีจริงในโลกภาวะวิสัยเนาะเช่นว่าหมาแมวหมาแมวขาวดำกินนอนอ่อนแข็งและอื่นๆเนาะในวิชาสัญญาวิทยาได้แยกประเภทไว้เป็น3กลุ่มคือมีสิ่งเหมือนมีดัชนีแล้วก็มีสัญลักษณ์สิ่งเหมือนได้แก่รูปภาพวัตถุเสียงที่คือหรือค่ายคือกับตัวจริงเช่นว่ารูปภาพรูปปั้นรูปแกะสลักมันบอกให้เฮารู้โดยที่มันมีความสัมพันธ์กันด้านความคือเนาะหรือว่าค่ายคือเฮารู้ได้ผ่านการเบิ่งเห็นเช่นว่ารูปลอของท่านไก่สอนภูมิหารวันนี้อันที่2ดัชนีซึ่งว่าเป็นตัวบ่งชี้อันหนึ่งเช่นว่าปรากฏการณ์ที่มีความพัวพันขออภัยเช่นว่าปรากฏการณ์ที่มีความพัวพันกันในลักษณะเหตุผลควันกับไฟสินะพัวพันกันเนาะบอกให้รู้ได้โดยสายสัมพันธ์ด้วยเหตุผลเห็นผลนึกถึงเหตุนะมีรายการคือตัวอย่างควันกับไฟฮะแหละเห็นควันก็นึกถึงไฟเห็นไฟก็มโนภาพถึงควันเพราะว่ามันมีสัมพันธ์กันโดยเหตุผลเนาะเห็นผลก็นึกถึงเหตุมันเฮาฮู้ได้ผ่านการเห็นอันนึงแล้วนึกออกอีกอันนึงเช่นเห็นควันซัดขึ้นเฮาก็นึกถึงว่ามีไฟไหม้อยู่ที่แห่งนั้น

บัดนี้อันที่3สัญลักษณ์สัญลักษณ์นี่แม่นเครื่องหมายหรือว่าตัวหมายมักบ่มีความสัมพันธ์โดยตรงตามธรรมชาติกับวัตถุสิ่งของมันเกิดตามที่สังคมพากันกำหนดเอาเช่นว่าไฟอำนาจจังซี่เนาะทุ่งจังซี่น่ะภาษาก็แม่นสัญลักษณ์อันนึงมันบอกให้เฮาฮู้ผ่านธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาและอยากให้ฮู้ได้นั่นมันต้องเหียนเนาะอันนี้สัญลักษณ์ก็แม่นเครื่องหมายแม่นตัวหมายแม่นการกำหนดหรือว่าการตกลงเอาของคนอยู่ในสังคมนี่แหละแล้วก็หมดทุกคนต้องปฏิบัติตัวอย่างว่าไฟอำนาจสินะเนาะเวลาที่เฮาขี่รถไปเห็นสีแดงก็คือต้องได้จอดแม่นบ่สีเหลืองก็ต้องได้โลเกี่ยมจอดแล้วได้สีเขียวจังไปอันนี้ก็ถือว่าแม่นการกำหนดเอาในเมื่อว่ากำหนดแล้วก็ต้องได้ปฏิบัติในมีรายการภาษานี่แม่นสัญลักษณ์สัญลักษณ์เป็นสนิทเครื่องหมายที่มนุษย์กำหนดขึ้นเพื่อเป็นกฎปฏิบัติกันในสังคมเนาะแต่มีความสำคัญที่สุดในวงการสื่อสารของมนุษย์อยากฮู้อยากเข้าใจสัญลักษณ์ก็ต้องผ่านการเรียนฮู้เนาะมีรายการวันนี้ในนี่จะนำเสนอข้อที่3ต่อฉะนั้นการใช้คำและสะกดคำที่ได้มาจากภาษาต่างประเทศจึงบ่จำเป็นยึดติดกับเข้าจนเกินไปก็ย้อนว่าภาษาแมนสัญลักษณ์คือเหล่านั้นบ่เฉพาะแต่ละภาษากำหนดเอาแมนแต่การนำใช้ซับรวมกันจากเข้าเดียวกันเมื่อไปอยู่ในแต่ละภาษาต่างกันก็เว้าและใช้ผิดเพี้ยนออกไปหน่วยลายตามจุดพิเศษของภาษาที่นำไปใช้มีรายการภาษาแม่นการกำหนดเอาเนาะการเอื้อนซื้อปลากับตูปลาตัวจริงในโลกภาวะวิสัยมันโบแมนสิ่งเดียวกันปลาในภาษาลาวแมนสัญลักษณ์อันหนึ่งที่สังคมลาวกำหนดขึ้นเพียงเพื่อจำแนกมันกับกุ้งและสิ่งอื่นๆเป็นต้นแมนกับกุ้งกับหอยกับปูเนาะที่ต่างกับอันสมมุติว่าเบื้องต้นสังคมลาวหากกำหนดว่าเจ๊แม่นหมายถึงตัวปลาคนลาวว่าเจ๊ก็เข้าใจหมายถึงตัวปลาเพราะมันถูกสร้างขึ้นตามลำพังใจซ้อมเนาะโบแมนมีมาแต่กำเนิดโบมีแฮงจูงใจหรือว่าบังคับใดๆของผู้สร้างและก็ผู้ใช้ว่าแนวนี้นี่ก็เพราะสรรพสิ่งกับสื่ออื่นมันโบแมนอันเดียวกันในลักษณะเดียวกันคันว่าสิ่งวัตถุกับสื่ออื่นแม่นอันเดียวกันภาษาลาวกับภาษาเวียดหรือภาษาอื่นๆก็จะเอื้อนสื่อสิ่งเดียวกันหมดเนาะในภาษาเวียดว่ากาลาวว่าปาคนลาวและคนเวียดต่างก็เข้าใจหมายถึงสัตว์ชนิดเดียวกันเนาะมีรายการซึ่งว่าในแต่ละภาษาก็จะมีสื่ออื่นที่แตกต่างกันฉะนั้นแล้วก็เป็นอันที่เฮากำหนดใช้ในแต่ละภาษาโดยบ่จำเป็นต้องเว้าคือกันหมดในแต่ละภาษาเพราะว่าความเข้าใจมันจะอยู่ที่มโนภาพซับจะกำหนดแนวใดก็ได้ตามสังคมเว้าแล้วก็รับรู้กันเนาะขอเพียงแต่เกิดมโนภาพอันเดียวกันซึ่งว่าอันนี้แม่นการกำหนดของแต่ละภาษาในอันน่ะแต่ละภาษาที่กำหนดนี่ถือเป็นความเป็นเอกภาพกันแล้วก็เขาจะไปว่าในภาษานั้นผิดภาษานี้ถือกระบอกแมนเพราะว่าในแต่ละภาษาแมนกำหนดใช้เฉพาะแล้วก็ให้คนในสังคมหันเข้าใจต้องผ่านการเรียนเนาะมีรายการถ้าหากเขาเข้าใจว่าภาษาแมนสัญลักษณ์แมนกฎบัตรที่แต่ละภาษากำหนดใช้ตามลักษณะเฉพาะภาษาของตนเฮาก็จะบ่ยึดติดกับเข้าศัพท์ที่นำมาใช้ว่ามันแม่นแนวใดนะบัดนี้ข้อที่4มีรายการข้อที่4นี่ใส่หัวข้อว่าภาษามีการเปลี่ยนแปลงบ่บ่ว่าแต่การนำเอาคำศัพท์ภาษาหนึ่งไปใช้อีกภาษาหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในกระตู่ภายในของภาษานั้นๆก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะภาษานี้มีการเปลี่ยนแปลงทางคำศัพท์การเขียนและโครงสร้างไวยากรณ์สังเกตได้จากภ
ภาษาหนึ่งที่มีอักษรยาวนานแต่ว่าคงตัวในปัจจุบันคนที่ใช้ภาษาอังกฤษอ่านเอกสารภาษาอังกฤษศตวรรษที่14พอมีอันเดาได้แต่พอไปอ่านภาษาอังกฤษศตวรรษที่10ก็มืดตึบจนบ่นึกว่าแม่นภาษาอังกฤษเนาะฉะนั้นแล้วภาษานี่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแนวนี้มันก็ให้เกิดความคุ้นข้องหมองใจเนาะแก่บรรดาผู้ใช้ภาษาหัวอนุหักดังเห็นได้จากมีคนเขียนไประบายความคุ้นเคืองตามหน้าหนังสือพิมพ์เรื่องการใช้ภาษาของคนหุ่นใหม่ก็เป็นเรื่องยากที่จะคาดหวังให้คนเหล่านั้นเปลี่ยนไปใช้ภาษาตามแบบที่ขัดแย้งกับรูปแบบที่พวกเขาเคยได้เรียนรู้ในระหว่างที่เติบใหญ่ขึ้นมาเนาะความขัดแย้งเก่าใหม่เป็นการต่อสู้ภายในคันอันใดมันเหมาะสมและสังคมเว้าได้และใช้มันได้สะดวกมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงและรับเอาบ่อาจจะคัดหรือว่าเปลี่ยนตามใจที่ตนเห็นมาจากหั่นนี่แล้วก็อยากเฮ็ดตามเนาะอันนี้แม่นทัศนะของผู้เขียนก็คืออาจารย์บุรีประภาพันธ์ได้เสนอไว้ว่าภาษามีการเปลี่ยนแปลงบ่ข้อที่5เห็นแนวใดกับการเปลี่ยนแปลงภาษาอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงของภาษานี่คอยเป็นคอยไปมีรายการบ่แม่นการเปลี่ยนแปลงปึบปับแบบปฏิวัติและก็บ่มีไผอยากเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเป็นอีกเนาะหรือว่าสกัดกั้นมันได้อย่างเด็ดขาดฉะนั้นการตั้งกฎหรือแต่งไวยากรณ์คำนี้ก็สะกดถูกต้องเป็นไวยากรณ์หรือเป็นอะไรกันเนาะสังเกตเห็นบางท่านก็ไวยากรณ์บ่ถูกเมื่อกี้หั่นสัญญาลักษณ์เสียงสั้นบัดนี้ไวยากรณ์เสียงยาวฉะนั้นการแต่งกฎหรือแต่งไวยากรณ์ของภาษาจึงเป็นการปฏิบัติตามปฏิบัติรูปตามยุคอันแน่นอนโบแมนปฏิวัติเนาะปฏิขออภัยฉะนั้นการแต่งกฎหรือแต่งไวยากรณ์ของภาษาจึงเป็นการปฏิรูปตามยุคอันแน่นอนโบแมนปฏิวัติมันเป็นการปรับให้เหมาะกับธาตุแท้ของภาษาและก็เจ้าของภาษานั้นเบาได้ใช้ได้เนาะขอเน้นว่าโบแมนเขียนได้ซื่อๆการวางนโยบายพัฒนาภาษาถ้าขาดแป้นยันอันพื้นฐานและสภาพความจริงภาษาก็จะเห็นให้นโยบายนี้มีปัญหาในภาคปฏิบัติมีรายการการพัฒนาภาษาที่ดีแม้นการเห็นให้ภาษาเว้ากับภาษาเขียนให้มันสมคู่กันการสะกดคำที่ดีของภาษาแม้นการสะกดคำได้ตามเสียงเว้าและอ่านคำที่สะกดนั้นถูกกับตัวจริงที่มันสะกดตรงฉันเห็นดีได้อันนี้นะเนาะถ้าหากว่าเว้าแนวนึงเขียนแนวนึงนี่ก็ยากเด้มันสิเป็นส่งสั้นน่ะมีรายการเนาะในการใช้ประจำวันภาษานี้มีสีสันแห่งการเปลี่ยนแปลงตลอดการเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นบางเทื่อมันก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวที่ได้รับอิทธิพลจากทางนอกดังเฮาเห็นกันในการใช้คำการสะกดคำที่ปรากฏในหน้าซื้อสิ่งพิมพ์ต่างๆและการโฆษณาประเภทต่างๆเฮาบ่ทันถือได้ว่าภาษานี้มันมีการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าภาษามีการเปลี่ยนแปลงก็โตเมื่อว่ามันคงโตและกลายเป็นของปวงชนในสังคมโดยพิสูจน์ผ่านเวลาอันยาวนานพอสมควรคนหนึ่งสองคนผู้นี้ใช้แนวนี้แล้วผู้ต่อไปหันใช้อีกแนวนึงแล้วเฮาจะไปถือว่าแม่นภาษามีการเปลี่ยนแปลงนี้บ่ได้ได้มีรายการแล้วนั่นน่ะเนาะบ่ได้แม่นต้องได้มันเอิ้นว่าแนวใดมันต้องได้คงตัวแล้วก็กลายเป็นของปวงชนในสังคมแล้วก็สังคมนี่น่ะเป็นเอิ้นว่าสามารถรับได้เนาะสังคมนี่ก็ต้องเป็นส่วนหลายรับได้โดยผ่านระยะเวลาอันยาวนานผ่านการพิสูจน์ว่ามันเหมาะสมที่จะใช้ตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงฮะข้อที่6ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงเสียงของภาษาในนี้ก็จะประกอบมีสระพยัญชนะและก็วรรณยุตเนาะการเปลี่ยนแปลงเสียงเป็นปรากฏการณ์หนึ่ง
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของทุกภาษาการเปลี่ยนแปลงนั้นมีกฎเกณฑ์ภายในของภาษาแล้วแต่ลักษณะเฉพาะของภาษานั้นๆการเปลี่ยนแปลงนั้นถึงเกิดมีได้จากการรับอิทธิพลของกันและกันต่างก็ห่วมผ่านการนำใช้คำศัพท์ของภาษาหนึ่งเดียวกันแต่มันก็จะเป็นไปตามแต่ละแล้วเฉพาะของภาษาไผมันเนาะฉะนั้นมันจึงบ่จำเป็นการแปลกมันบ่เป็นการแปลกที่เสียงเดียวหรือคำเดียวกันสมัยก่อนสิมาต่างกับสมัยนี้และจากภาษานั้นมาเป็นภาษานี้มีอันต่างไปจากเดิมการเปลี่ยนแปลงของเสียงนี้เกิดมาจากการกระทบในการเกิดมาจากการกระทบกันในสุดเสียงที่ปรากฏสุดหนึ่งๆเนาะหรืออาจเกิดจากความใกล้เคียงของฐานที่เกิดเสียงนั้นมีรายการข้อกเดี๋ยวนี้เพิ่นจะอธิบายละเอียดข้อกไกลการเกิดในสุดของเสียงเนาะมันอาจเกิดจากการกลุ่มเกี่ยวเสียงการเตะเสียงการสลับบนกันหรือว่าการตัดและการเพิ่มเสียงหั่นน่ะเนาะซึ่งว่ามันสามารถเกิดมาได้จากหลายปัจจัยคือเว้าเฮาเลยมีการกลุ่มเกี่ยวเสียงการเตะเสียงการสลับบนกันการตัดและการเพิ่มเสียงก็สามารถเฮ็ดให้มีการเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันในนี้เนาะข้อที่7ได้เสนอถึงการกำหนดภาษาทางการภาษาทางการหรือว่าเฮาเอิ้นว่าภาษามาตรฐานในท่ามกลางที่มีหลากหลายภาษาถิ่นเฮาควรกำหนดแนวใดเนาะสถานที่เอาถิ่นใดเป็นหลักมาตรฐานทางภาษามีแนวใดเนาะกำหนดเสียงวรรณยุตหรือว่ายึดเอาคลังศัพท์ภาษาที่ใช้ทั่วไปในสังคมนอกจากสถานที่ที่กำหนดแล้วก็ยังมีภาคปฏิบัติกำหนดภาษาใช้เขียนเป็นลักษณ์บ่บังคับด้านสำเนียงหรืออาจเว้าได้ว่าชาติใดหรือว่าภาษาใดก็มีทั้งภาษามาตรฐานของชาติแล้วก็มีภาษาถิ่นคือทั้งเฮาเนาะที่ว่าเฮากำหนดเอาเสียงเวียงจันทน์เป็นลักษณ์โคซุกที่ใช้เป็นทางการบ่ว่าจะเป็นวิทยุโทรภาพก็ได้กำหนดเอาเสียงนครหลวงเวียงจันทน์เสียงเวียงจันทน์นี่นะเป็นหลักส่วนว่ากรณีใช้ในคงเขตอื่นก็ยังปรากฏเห็นใช้ภาษาถิ่นซึ่งว่าก็เปรียบคือความงามหรือว่าสีสันอันนึงในการใช้ภาษาเนาะมีรายการแต่ว่าเว้าเรื่องการกำหนดภาษาทางการภาษามาตรฐานก็ต้องได้กำหนดไว้เพราะว่าในภาษาเฮานี่มีหลากหลายภาษาถิ่นต้องได้มีการกำหนดเพื่อความเป็นเอกภาพและการกำหนดภาษาแห่งชาติหรือว่ามาตรฐานแม้นการสั่งรวมภาษาถิ่นต่างๆโดยยึดถือภาษาถิ่นที่มีลักษณะอุดมสมบูรณ์กว่าเป็นหลักในการกำหนดส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาของถิ่นที่เป็นนครหลวงหรือเป็นจุดโฮมด้านสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศภาษาที่ยึดเป็นหลักก็ต้องยอมรับเอาภาษาถิ่นอื่นมาใช้เนาะในบางด้านที่ภาษายึดเป็นหลักบ่มีเอิ้นว่าเป็นการมาอุดหรือว่ามาถมจุดที่บกพร่องเนาะเพื่อเฮ็ดให้ภาษาแห่งชาตินั้นอุดมสมบูรณ์ขึ้นด้านโครงสร้างไวยากรณ์แน่นอนว่าภาษาตระกูลเดียวบ่แตกต่างกันหลายแต่จะยึดภาษาที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลักคำศัพท์แม่นเบิ่งความอุดมสมบูรณ์ด้านจำนวนที่มีความสามารถจำแนกเสียงและความหมายเป็นอันดีกว่าด้านเสียงนี่แม่นเบิ่งจากหน่วยเสียงทิ้นใดมีหน่วยเสียงเพียงพอกว่าก็ยึดเอาทิ้นนั้นเสียงเวียงจันทน์ลายแห้งเนาะซับสนในการจำแนกเสียงพยัญชนะกอไก่จอจอกในกรณีใช้ว่ากินจินแก้วเจลไหนเสียงเวียงจันทน์ก็ได้นะก็ต้องถือตามทิ้นที่จำแนกได้เป็นหลักหน่วยเสียงหน่วยเสียงสระในทิศหลวงพระบางเนาะยังมีเสียงสระไอไม้ม้วนที่จำแนกต่างจากเสียงสระไอไม้ไม้เสียงเสียงอือในทิศอื่นๆ
ทั้งเสียงและความหมายก็ต้องได้นำเข้าไว้ในภาษามาตรฐานหน่วยเสียงวรรณยุตหลายถิ่นจำแนกเสียงเอกต่ำสูงบ่ได้เนาะอิงตามการจัดหมวดพยัญชนะในภาษาหนังสือมีรายการแต่มีบางถิ่นยังจำแนกให้เห็นได้ยังจะแจ้งฉะนั้นก็คงรักษามันไว้ในภาษามาตรฐานเป็นอย่างคือเหตุแนวนั้นก็เพราะว่าสิ่งที่ยังปรากฏให้เห็นแสดงถึงความมีตัวตนของภาษาเฮาด้านหน่วยคำบัดนี้นะคำศัพท์ส่วนใหญ่ที่เป็นภาษาหนังสือเนาะจะอยู่ในเขตที่ขยายตัวทางด้านการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมถิ่นอื่นๆก็ต้องยอมรับตามพร้อมเดียวกันนั้นถ้าพบเห็นในถิ่นอื่นมีศัพท์ที่ดีใส่แต่บ่มีในภาษามาตรฐานก็ต้องได้ยอมรับมาใส่เนาะเช่นว่าออกปองที่จำแนกกับสมองบุ๊บที่ใส่ในที่ใส่ในบางถิ่นเนาะอาจจะนำใส่แทนกินที่เป็นนามธรรมซ่อนแฝงเช่นมากินหัวกินใจสินะมีรายการในกรณีเงินกีบบุบเงินดงเนาะ1ต่อ3หรือว่าเงินดอลลาร์บุบเงินบาท1ต่อ35ก็ในนี้เพิ่นอยากเว้าว่าควรขุดค้นศัพท์ท้องถิ่นเพื่อสร้างครั้งวัจนาภาษามาตรฐานเพื่อบ่ให้หลงของบ่ให้หลงของตัวเป็นของเพิ่นโดยเฉพาะแม่นการเทียบกับภาษาอื่นบ่ว่าจะเป็นเปตูโตตูหรือว่าการสร้างศัพท์ใหม่เนาะในบรรดาปัญหาหน่วยเสียงหน่วยเสียงวรรณยุตนี่เป็นเรื่องยุ่งยากหลายเพราะว่ามันจะแตกต่างกันหลายกว่ากรณีอื่นของหน่วยเสียงภาษาเพื่อสะดวกและก็ให้เป็นที่ยอมรับก็ต้องได้สร้างเกณฑ์กลางไว้ซึ่งเป็นเกณฑ์สังรวมจากหลายถิ่นแล้วก็นำมากำหนดเสียงวรรณยุตดังวรรณยุตภาษาลาวมาตรฐานในปัจจุบันนี้กำหนดเป็น6เสียงซึ่งมีค่าระดับที่แตกต่างกันเนาะซึ่งว่าได้กำหนดไว้อย่างจะแจ้งแล้วผ่านมาดร.ส้นจื้อได้ว่าก็เคยนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังแล้วส่วนว่าสำเนียงในการปากเว้าอันเป็นรายละเอียดของภาษาถิ่นต่างๆที่ผ่านมาพวกเฮานี่บ่ได้ถือว่ามันเป็นปัญหาสำคัญเนาะในระบบภาษาแห่งชาติเพราะว่าถิ่นใดก็ว่าสำเนียงถิ่นนั้นก็ฮักเข้าใจกันอยู่เนาะมีรายการคันว่าใช้ศัพท์มาตรฐานและใช้ไวยากรณ์ตามภาษาแห่งชาติพวกเขาก็สามารถเข้าใจกันได้โดยบ่ยากซาเท่าใดอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นความงามหนึ่งของอันภาษาเฮาเพราะว่าสำเนียงท้องถิ่นต่างๆคือเฮาไปหลวงพะบางจังซี่เนี่ยก็จะได้ยินสำเนียงเสียงปากของคนหลวงพะบางถ้าหากว่าไปหลวงพะบางก็ยังกำหนดให้เว้าเวียงจันทน์ที่ว่าเป็นคือภาษากลางสำเนียงกลางมันก็ยากได้มีรายการแล้วก็คิดว่าบ่สอดคล้องกับสภาพตัวจริงหรือว่าไปปากเซสินะเนาะก็สิให้เว้าเวียงจันทน์สวรรณเขตเวียงจันทน์ก็บ่ได้มันก็บ่สอดคล้องกับสภาพตัวจริงอันนี้ถือว่ารักษาไว้เป็นสีสันเป็นความงามบ่แม่นแต่ในภาษาเฮาคิดว่าในภาษาอื่นๆก็มีเช่นเดียวกันแต่ละสำเนียงท้องถิ่นแต่ละภาคภาคเหนือภาคกลางภาคใต้จังซี่น่ะแล้วก็แต่ละภาคก็จะประกอบมีแต่ละแขวงหรือในแขวงนั้นก็ยังมีเมืองอีกได้บางเทื่อเมืองนี่กับเมืองอื่นก็เว้าบ่คือกันหรือว่าบ้านอีกได้ในเมืองนั้นก็ยังมีบ้านเนาะบ้านนี่ก็บ่คือบ้านนั่นเด้มีรายการสำเนียงหั่นน่ะฉะนั้นแล้วนี่ถือว่ามันเป็นสีสันและก็ถือเป็นความงามเปรียบเหมือนดอกไม้หลายสีอยู่ในส่วนเดียวกันน่ะเนาะมีรายการมีแต่กรณีเดียวเด้ออันว่าเสียงไผกับยาซีเมนปากเซบ่หลวงพะบางสวรรณเขตกับยาคั้นว่าห้องเพลงนี่นะมีรายการป้าติโทจับไม้ละแมนออกเสียงเวียงจันมาตรฐานแมนคือต้นฉบับเลยเนาะมีรายการว่าบ่บางเทื่อนี่ลงจากเวทีเซาห้องเพลงแล้วมาเว้าเอ้าคุณหลวงพะบางบ่นี่ขึ้นมาเมื่อกี้คือเว้าเวียงจันแล้วปากเซบ่นี่สวรรณเขตบ่เนาะมีแต่กรณีเดียวนี่แหละมีรายการซาดอกซ้อนเห็นนะเหลือนั่นก็แม่นสำเนียงของแต่ละท้องถิ่นเอาบัดนี้อาจารย์บุรีนำเสนอต่อข้อที่8ดอกซ้อนเว้าให้มีรายการฟังข้อที่8ภาษาแห่งชาติแม่นแล้วใด
คำคิดเห็นแรกเปลี่ยนโตไปนี้เนาะเป็นการยกให้เห็นภาพรวมในรายการตอนต่อไปจะยกเรื่องเสียงกลางศาสตร์1จะประกาศใช้ภาษา1เป็นภาษาทางการเป็นภาษารวมและมีมาตรฐานเฉพาะเพื่อใช้เป็นภาษาแห่งชาติภาษาแห่งชาตินี่แม่นภาษาที่รัฐบาลตกลงและมีรัฐธรรมนูญรับรองภาษาแห่งชาติได้มาจากไสภาษาแห่งชาติเป็นภาษาที่ใช้กว้างขวางและมีความสมบูรณ์หลายกว่าหมู่ในชาตินั้นเช่นว่าใช้เขียนในบทต่างๆเนาะภาษาที่ยึดเป็นภาษาแห่งชาติอาจมีความแตกต่างกันในบางด้านตามแต่ละถิ่นเช่นภาษาลาวเฮามีหลายถิ่นที่เว้าเพี้ยนกันไปในบางจุดโดยทั่วไปแล้วการกำหนดภาษาแห่งชาตินี้แม่นเอาภาษาที่ใช้ในเมืองหลวงของประเทศเป็นหลักจากนั้นก็เติมเต็มจากภาษาท้องถิ่นอื่นในกรณีที่ภาษาที่กำหนดเป็นภาษาหลักหากบ่เพียงพอบ่ชัดเจนเช่นว่าเสียงเบียงจันบ่จำแนกกอไก่จอจอกเนาะคือเข้าจีเข้ากีก็เอาภาษาถิ่นอื่นที่มีจุดจำแนกมาเป็นหลักเมืองหลวงพะบางและท้องถิ่นอ้อมแอ้มมีเสียงสลายไม่ม้วนจำแนกเสียงสลายไม่ไม้สระอือสระเออในศัพท์ที่มีความหมายนั่นโกหักษาเสียงสลายไม่ม้วนไว้ในภาษาลาวหรือกรณีเกิดการกลายเสียงมาเป็นหนึ่งหรือว่ามาเป็นเสียงเดียวกันระหว่างเอกต่ำเอกสูงในหลายท้องถิ่นเนาะแต่ยังมีหลายถิ่นเซนว่าเสียงขวางและแห่งอื่นๆใกล้เคียงยังจำแนกส่งเสียงนี้ได้และมันก็มีความหมายต่างกันก็ต้องได้รักษาไว้ในระบบเสียงภาษาแห่งชาติเว้าเรื่องอันนาเสียงเอกต่ำเอกสูงนี่นาเนาะผ่านมาดอกซ้อนก็เคยเสนอในรายการครับฟังแล้วคือตัวอย่างว่าค่าค่าขอใครสละอาไม่เอกกับค่าขอควายสละอาไม่เอกนี่นะคือเสียงเวียงจันนี่ก็จำแนกบ่ได้เลยมีรายการก็ค่าบดค่ามดเนาะขอใครขอควายกับค่ามดแต่ว่าคือเว้าหั่นแหละยังมีหลายถิ่นที่จำแนกได้เป็นต้นแม่นแขวงเสียงขวางเนาะคือดอกซอนยกตลอดอาจารย์แสงฟ้าก็เว้าถึงตลอดว่าสามารถจำแนกส่งเสียงนี้ได้และมันก็ยังเฮ็ดให้เขาฟังแล้วนะสามารถจำแนกได้แล้วก็มีความหมายต่างกันก็ต้องรักษาไว้ในระบบเสียงภาษาแห่งชาติบัดนี้ข้อที่9ข้อที่9นี่ก็ยาวเลยมีรายการข้อที่9มันการกำหนดเสียงกลางในการใช้เป็นภาษาแห่งชาติและความเป็นเอกภาพกันในการสะกดคำเนาะแต่ว่าดอกซ้อนสิให้มีรายการได้ฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศในรายการก่อนฟังเพลงนึงก็บ่หลายคิดว่าใช้เวลาบ่เกิน4นาที5นาทีเปลี่ยนบรรยากาศจักหน่อยจึงกลับมาพบกันจังหน่อยมีรายการสิว่าอุ้ยเว้ายาวแท้เพลงก็บ่ให้ฟังแต่จริงๆเนื้อในนี่ดอกซ้อนว่าดีหลายก็ใกล้กันเนาะอ่านแล้วอยากอ่านอีกข้อตัวโตไปจนลืมให้มีรายการฟังฮอดมดข้อที่8จนวาสิโตข้อที่9จังให้ฟังเพลงเอาจักหน่อยพบกันระยะต่อไป

ขณะนี้มีรายการพวกแม่เกียรติที่ตามหาฟังรายการสนทนาบรรหารภาษาลาวอยู่เนาะฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปยังเวลาอีกน้อยนึงสืบต่อนำเสนอสุมีรายการนะครับฟังบทนี้เป็นบทที่ยาวเลยมีรายการยาวแต่ว่ามีเนื้อในที่อุดมสมบูรณ์หลายเนาะในหัวข้อมาบรรหารปิ่นอ้อมการสะกดคำภาพรวมภาษาและอักษรและการสะกดตามเสียงเขียนโดยอาจารย์บุรีประภาพันธ์เมื่อกี้เสนอไปข้อที่8บัดนี้ข้อที่9การกำหนดเสียงกลางในการใช้เป็นภาษาแห่งชาติและความเอกภาพในการสะกดและใช้คำ1การสะกดคำเนาะต้องซอกหน่วยเสียงจากเสียงต่างๆทุกถิ่นของภาษาลาวและก็อิงใส่หน่วยเสียงนั้นเพื่อประกอบสร้างพยางค์ในคำ2คลังคำศัพท์ยึดเอาความอุดมสมบูรณ์ของศัพท์ในภาษาแห่งชาติที่กำหนดแล้วซอกจากภาษาถิ่นต่างๆมาประกอบแล้วนำศัพท์นั้นๆมาประกอบสร้างพยางค์ในคำตามเกณฑ์อักขรวิธีโดยเฉพาะแม่นเสียงวรรณยุตในพยางค์หรือว่าในคำเนาะตัวอย่างมาคำว่ามามอแมวสระอานี่เป็นเสียงสามัญมีระดับเสียงสูงหรือต่ำเสมอกากอไก่สระอาเป็นเสียงต่ำเน้นมีระดับเสียงต่ำดีดขึ้นน้อยนึงหากลางเนาะมาตัวมอแมวสระไม่เอกตัวหมอสระไม่เอกมันเป็นเสียงเอกที่มีระดับเสียงเอกกลางเสมอแล้วก็มามอแมวสระไม่โทเป็นเสียงโทหรือเสียงโทต่ำที่มีระดับเสียงสูงตกเนาะมีรายการและนอกจากนั้นมาก็เป็นสะกดเป็นมอแมวสระอาไม่ตีแล้วก็มาตัวหมอสระอาไม่โทเป็นเสียงตีหรือว่าเสียงโทสูงมีระดับเสียงกลางตกแล้วก็ยังมีกรณีอื่นเนาะที่ใส่เป็นแต่ละเสียงเป็นต้นแม่นเอกต่ำเอกสูงนี่เป็นเสียงระดับเดียวแต่ยังจำแนกความหมายตัวอย่างว่าทานสระอ่านทอทานไม่เอกสระอ่านทอทุงไม่เอกเนาะทานกับทานทอทุงสระอ่านไม่เอกเคลื่อนสระเอื่อนคอควายไม่เอกเคลื่อนสระเอื่อนเขาไข่ไม่เอกนี่นะเนาะมันก็ได้ยึดตามซับเก่าก่อนมันก่อนที่มันกลายเสียงเนาะแล้วก็ยึดเอาคำเหล่านั้นเป็นหน่วยคำหรือว่าคำหลักหรือคำกลางส่วนการออกเสียงแตกต่างกันตามท้องถิ่นนั้นก็อาจพันเสียงตามสำเนียงหรือว่าท้องถิ่นตุ่นเนาะแต่เวลาเขียนหันต้องตามหน่วยคำหรือว่าคำหลักที่ได้กำหนดนั่นนะเนาะมีรายการในเมื่อกี้นี่ก็ว่าไปแล้วคืออันน่ะเสียงขวางเสียงขวางนี่นะเนาะจะสามารถจำแนกได้ในกรณีที่ว่าเสียงเวียงจันทร์นี่บ่สามารถจำแนกได้และก็แน่นอนว่าในเวลากำหนดภาษาแห่งชาตินี่บางถิ่นอาจแตกต่างออกไปด้านหน่วยเสียงหรือว่าบางถิ่นเนาะอาจขาดหน่วยเสียงสระบางถิ่นอาจขาดหน่วยเสียงพยัญชนะและบางถิ่นอาจแตกต่างทางด้านหน่วยเสียงวรรณยุตกรณีที่1มีหน่วยเสียงบ่ครบตามเสียงกลางเช่นว่าผู้ไทยเนาะบ่มีเสียงสระอัวเวลาเว้าอาจเว้างูแต่เขียนเป็นภาษาแห่งชาติต้องเขียนเป็นงัวบางถิ่นบ่มีเสียงสระเอือยามเว้ายามเว้านี่อาจจะเว้าว่าเมียบ้านจังซี่นะแต่เวลาเขียนต้องเขียนเมื่อบ้านหรือบางท้องถิ่นโบจำแนกเสียงโดเด็กกับโลลิงเส้นบางท้องถิ่นในสําเหนือและก็ภาคใต้เนาะได้นี่นะเป็นไล่และบางท้องถิ่นอาจขาดหน่วยเสียงใดนึงคือสําเหนือสวรรค์โบมีพยัญชนะเสียงแทรกคือฟอฝนฟอไฟนี่นะโบมีไฟฟ้าก็เป็นไพ่ผ้านี่เนาะมีรายการแต่เวลาเขียนนี่ต้องเขียนตามคําและระบบอักขระขออภัยเขียนตามคำและตามระบบอักขรวิธีของภาษาแห่งชาติในการสร้างความเป็นเอกภาพด้านการสะกดคำและครั้งสร้างของคำศัพท์ของภาษาแห่งชาตินั้นเมื่อกำหนดได้หลักการทางอักขรวิธีแล้วจำเป็นต้องออกวรรจนานุกรมฉบับมาตรฐานของยุคที่ยึด ขออภัยที่ยึดทุกอย่างตามหลักอักขรวิธีกำหนดตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
เพื่อเป็นบ่อนอิงรวมแล้วก็เป็นกติกาตัดสินในการเขียนผิดเขียนถูก

0: อยู่พี่ขอทาน
1: ข้อที่10วันนี้นะอักษรในภาษาแม่นหยังขออภัยมีรายการอู้ขานเบ้าไปหลายละคันคอยังใครแต่นะในสร้างควบคุมเสียงเอาเพลงขึ้นให้มีรายการฟังทันก็มวนคนฟังเสียงดอกซอนไอเนาะขออภัยหลายๆข้อที่10วันนี้อักษรในภาษาแม่นหยังภาษาในโลกปัจจุบันนี้มีประมาณ 6-7,000 ภาษาเนาะในบางเอกสารนี่เสนอไว้ 6,700 ภาษาหรือว่าบางแรงก็เสนอว่ามี 7,000 กับ 99 ภาษาในนั้นภาษาที่บ่มีตัวอักษรหรือว่าเป็นภาษาเขียนนี่มีระวาง 3,000 ปลายหมายความว่ามีแต่ภาษาเว้านะบ่มีตัวอักษรหรือว่าบ่มีภาษาเขียนมี 3,000 ปลาย 3,233แล้วก็พัฒนาภาษาเขียนมี 3,866 แสดงว่าอักษรเกิดตามหลังภาษาเนาะฮอดเดี๋ยวนี้หลายภาษาก็บ่มีอักษรเด้มีแล้วกันอักษรนี่แม่นเครื่องหมายที่เป็นหัวหน่วยบัญญัติขึ้นมาประกอบสร้างเสียงสร้างเป็นสัญลักษณ์แทนคำเว้าของภาษาของกลุ่มคนหรือว่าการปั้นลมให้เป็นต้นเป็นตัวนะเนาะมีรายการอักษรภาษาใดก็บัญญัติขึ้นมาใช้ให้สะดวกครบถ้วนกับการใช้เขียนเสียงของชาติของชาตินั่นของภาษานั่นใช้เขียนเสียงภาษาอื่นได้ก็ดีบ่ได้ก็บ่เป็นหยังเนาะเป็นเรื่องธรรมดาได้มีรายการเพราะว่าภาษาใดก็รับใช้รับใช้เสียงของภาษาชาตินั่นเนาะการที่จะนำใส้อักษรภาษาใดหนึ่งให้สามารถเขียนได้ทุกภาษาในโลกนี้เป็นเรื่องที่เปลืองสมองละลากนักภาษาศาสตร์จึงกำหนดสัทธอักษรขึ้นคือ IPA เนาะเป็นศัพท์วิชาการขึ้นมาใส้ที่เป็นตัวจดเสียงนะมีรายการหมายความว่าการสร้างอักษรของภาษาหนึ่งโบแมนสร้างเพื่อสร้างการสร้างอักษรแมนสร้างเพื่อนำใส้เขียนเสียงภาษาที่สังคมนั้นใช้เว้ากันอักษรอาจประดิษฐ์ได้โดยกงหรือบดัดแปลงจากอักษรอื่นให้เข้ากับเสียงภาษาตนสัญลักษณ์ที่เอื้อนว่าอักษรนี้หากจัดระบบได้แท้เหมาะเนาะและนำใช้จำนวนจำกัดแต่ว่ามันครบถ้วนนะเท่าใดก็ยิ่งเป็นการดีลักษณะประหยัดเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการใช้สัญลักษณ์ในมีรายการอันนี้แม่นข้อที่10คืออักษรในภาษาแม่นยังเนาะมาฮอดนี่ยังบ่หมดใดมีรายการเนื่องในบทนี้นี่ยาวหากก็ได้ฮอดข้อที่10เด้อในนี้นี่มี22ข้อพุ่นนะมือหือเนาะจะสืบต่อนำเสนอบทความวิชาการนี่ให้มดมีรายการเพราะว่าเนื้อในนี่สมบูรณ์เนาะได้ความรู้หลายเวลาจากทางรายการใกล้จะหมดแล้วขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ตามมาฟังมื้ออื่นกลับมาพบกันใหม่อาจารย์แสงฟ้าเข้าร่วมสนทนาในรายการดอกซ้อนสังห่วมได้หลายพอสมควรเนาะคำศัพท์ที่จะสนทนากับอาจารย์ในมื้ออื่นขอบใจทุกท่านให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการของพวกเฮาขอความสุขโชคดีเกิดเป็นของมีรายการทุกท่านมื้อนี้ลาก่อนพบกันใหม่มื้ออื่นสบายดี
2: เฮ็ดเนาะใด
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนาะ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวว
10: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาทิตย์อัสดงเวลาแห่งข้อมูลข้อมูลของท่านผู้ฟังทางได้ข้อมูลข้อมูลและก็ทางได้เบิ่งแยงสุขภาพเคียงคู่กับรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเราวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสท่านผู้ฟัง 18:00 น.จนฮอด 19:00 น.เด้อ1ชั่วโมงเต็มๆมีเพลงแนวหมอลำนำสลับสับเปลี่ยนกันไปผ่อนคลายความอิดความเมื่อยสันตัวเฮ็ดเวียกมาเบิดมือคือโฮซกก็คือกันเฮ็ดเวียกเมื่อยแล้วก็ก็ได้มีเวลามาโอ้มาลมกับมีรายการจังซี่แหละเนาะแล้วก็ได้เปิดเพลงฟังไปนำจังซี่มันก็หายอิทายเมื่อยไปได้ท่านผู้ฟังเนาะท่านใดที่มักฟังเพลงแบบลูกทงบ้านนาหรือว่าหมอล่องหมอลำจังซี่ก็แม่นฟังรายการอาทิตย์อัสดงของเฮาได้หลายช่องทางเด้อท่านผู้ฟังจากทางวิทยุก็แม่น FM 103.7 MHz หมุนคลื่นมาเลยเนาะถ้าว่าขี่รถก็แบบกดเลขมาที่FM 103.7 MHz ติดๆๆๆเบิดเดียวติดตามเฮาฟังแล้วก็ฟังเพลงฟังลำไปม่วนๆนำเนาะหรือว่าพี่น้องอยู่ทางเขตชนบทคำๆแรงๆจังซี่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกำลังขึ้นจากหน้าให้หน้านายามดำให้ดำนาเด้ยามนี่ท่านผู้ฟังก็เป็นกำลังใจให้เนาะด้วยเสียงเพลงเสียงครับเสียงลำนี่แหละจากทางรายการม่วนๆสิได้บ่เมื่อยสิได้กินข้าวแรงแซ่บๆกันเพิ่นว่าอย่ากินข้าวแซ่บเสียงเมี่ยงเฮ็ดได๋เฮ็ดเวียกเมื่อยแล้วก็ปามันหิวๆกินก็จังแซ่บซั่นตัวบ่แม่นคือพนักงานแต่เฮาเจ้าข่อยฮอดโมงแล้วต้องกินทั้งๆที่บ่ทันอยากแล้วก็ว่ากินข้าวบ่แซ่บจังซี่แหละเนาะท่านผู้ฟังเนาะขอบใจบริษัทแอลาดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลนำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาสนับสนุนรายการของพวกเราและก็วิธีเบิ่งแยงสุขภาพเนาะผ่านทางรายการของพวกเรานำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆบ่ว่าจะเป็นโนนีเอนไซม์หรือว่าสุภัทโอสถและก็นารายคายเส้นและก็อีกหลายๆผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทแอลาดาลาวโนนีเอนไซม์สกัดจากหมากโนนีส่งผลดีต่อสุขภาพเนาะท่านผู้ฟังเนาะมีข่าวดีมาบอกกับมิตรรายการตื่มเด้อท่านผู้ฟังเด้อในปัจจุบันนี้คืนกำไรให้กับลูกค้าเนาะท่านสามารถเข้าร่วมโครงการของพวกเราได้ก็คือโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นะโครงการดีๆที่จะมาเบิ่งแยงสุขภาพของทุกคนมีรายการทุกท่านลูกค้าทุกท่านที่เบิ่งแยงสุขภาพคนในครอบครัวเนาะให้ห่างไกลจากพยาธินี่แล้วพิเศษสุดๆในปัจจุบันนี้ เพียงแต่ท่านเข้าร่วมโครงการในไตรมาส3เดือน5 6เดือนนะท่านผู้ฟังเนาะจะได้รับสุดผลิตภัณฑ์บำรุงห่างกายและก็ระบบเลือดไปเบิ่งแยงสุขภาพแบบจัดเต็มกันเลย1สุดใหญ่ทันทีในนั้นก็ประกอบมี5รายการนะกลุ่มผลิตภัณฑ์เบิ่งแยงระบบเลือดผลิตภัณฑ์หลักเลยนะโนนีเอนไซม์จำนวน20ขวดนะและก็สรรพคุณนี้ช่วยหยังช่วยฟอกเลือดปรับความสมดุลของเลือดปรับปรุงและก็เสริมสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวพร้อมทางเกล็ดเลือดเฮ็ดให้เฮ็ดเวียกอย่างมีประสิทธิภาพเนาะโดยเฉพาะสุภัทโอสถเนี่ยนะท่านผู้ฟังปรับเม็ดเลือดนะจำนวน2กระปุกให้กับลูกค้าให้กับทุกท่านเลยไปเบิ่งแยงสุขภาพเนาะช่วยในการสร้างและก็ปรับสภาพเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวนี่แหละและก็เฮ็ดให้ห่างไกลพยาธินะถ้าว่าเลือดเฮาสะอาดเนาะท่านผู้ฟังเนาะกลุ่มผลิตภัณฑ์เบิ่งแยงกระดูกและก็ข้อต่อจังซี่สมุนไพรคลายเส้นนารายคลายเส้นพวกที่เป็นเจ็บกระดูกเจ็บเส้นเจ็บเป็นเจ็บออดๆแดดๆนี่แหละนารายคลายเส้นช่วยบำรุงมวลกระดูกและก็ข้อต่อต่างๆเนาะลดอาการปวดเส้นพร้อมทั้งสนับสนุนไขข้อกระดูกเนาะในการผลิตและก็สร้างเม็ดเลือดใหม่ให้กับห่างกายข้อกระดูกนี้จะเป็นศูนย์รวมที่ผลิตเม็ดเลือดแดงเลยท่านผู้ฟังได้ไปรอเลี้ยงทางกายนอกนั้นก็ยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์บัวจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เบิ่งแยงผิวพรรณเอ้ยบัวจะเป็นยาชูแก้ว1หลอดเนาะเบิ่งแยงสุขภาพปากและก็เหงือกของทานมีแถมให้เนาะสบู่หน้าใสสบู่ลดสิวฝ้ากะจุดด่างดำต่างๆก็คือสบู่แก้คันสบู่โนนิโกนซอบเนาะท่านผู้ฟังเนาะจำนวน1ก้อนใส่สำหรับอาบน้ำลดอาการคันตามร่างกายช่วยให้ผิวพรรณสดใสแบบธรรมชาติเนาะนี่ใน1สุดเด้อท่านผู้ฟังสั่งเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดห่างไกลจากโรคพยาธิเกี่ยวกับเลือดทุกชนิดเด้อท่านผู้ฟังเฝ้าติดต่อสอบถามไปหาทางบริษัทไอราดาลาวในปัจจุบันนี้คนโทรไปปรึกษาปัญหาสุขภาพหลายท่านผู้ฟังหลังจากฟังรายการอาทิตย์อัสดงแล้วบอกว่าปรึกษาปัญหาสุขภาพลาล่าบ่มีค่าใช้จ่ายตลอด24ชั่วโมงมีรายการ
ฝ้าโทรไปเลยทางบริษัทเพิ่นว่าป๋าโทรคนโทรมาตลอด24ชั่วโมงแต่สายวางสายสายวางสายเลยว่าซั่นซะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีได้สําหรับท่านผู้ฟังที่หักสุขภาพเนาะอยากเบิ่งแยงตนเองเฮ็ดได้ไดเฮาสุขภาพเฮานี่มันซ่อมแปลงบ่ได้คือกันกับรถเด้เฮาต้องได้บํารุงได้เบิ่งแยงรักษามันแข็งแรงอยู่ตลอดโทรไปปรึกษาเพิ่นโลดบ่เป็นหยังหลายก็ดีเพิ่นว่าหลายเท่าใดแฮงดีสิได้ให้คําปรึกษาว่าปัญหาสุขภาพที่เป็นอยู่มีหยังนักหนาสาหัสอันใดควรไปหาแพทย์หาหมอเพิ่นให้คําแนะนําเบิดเนาะตลอด24ชั่วโมงนอกนั้นก็ยังมีคนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทพร้อมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากเป็นตัวแทนจําหน่ายแน่จังซี่แหละเนาะดีแล้วท่านผู้ฟังที่ว่าสนใจสร้างรายได้ให้กับตนเองและก็คืนทางบริษัทเพิ่นก็ยังมีสวัสดิการให้เติมอีกสวัสดิการแนวใดซื้อสินค้าแนวใดปรึกษาปัญหาสุขภาพแนวใดฟ้าวโทรไป020-8856-5599และก็5449-5449 2เบอร์นี้เด้อท่านผู้ฟังอย่าลืมบอกเพิ่นโลดว่าอภิญญาบอกจากทางรายการอาทิตย์อัสดงซื้อสินค้าลดราคาให้พร้อมส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนท่านผู้ฟังเป็นข่าวดีสำหรับมิตรรายการเด้อตอนนี้บ่ทันเว้าหลายใหญ่ห่างเวลาผ่านไปแล้ว9นาทีฟังคมมนต์คมสื่นจากทางรายการอาทิตย์อัสดงจักหน่อยจังกลับมาโอนลมกันต่อ

0: หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ครับไอแดงบวมไงหลาย
0: อ๋อบวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในที่ของผมซื้อของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
1: ่ครับในหลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
1: บ
0: ่ที่แม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เสียหญ้าสบายแล้วบ่
1: เมื่อย
0: แล้ว
1: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกิน
0: โอ้ก้มก็บ่ได้อีก
1: โห
0: ย
2: น้องพ่อเขาอยากแก้ยินกัน
0: ก
2: ็ติ๊กกี้กินอยากแก้ยิน
0: โอ้ติ๊กกี้พ่อกินอยากแก้ยินติโอ้โดย
2: เดี๋ยวนี้เขากินนั่นโบวิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้อยากแก้วินกับโบกินละ
1: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้ยพ่อเนี่ยวินพร้อมเมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
3: วันนี้เจ้าละอยากแก้วิน
0: อยากแก้วินเจ้าแล้วเนาะ
3: มันโบวินมันก็โบกินเนี่ย
0: ดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449

กะผ่านผู้ฟังไปมือแรงเด้อว่าฉันสิไปกินข้าวนำจากบอกไผบอกโคศกได้บ่หรือว่าแนวใดปนกบลวกผักว่าซั่นนี่มามันก็คักปานอย่างเมื่อสิบ่ได้แวะตลาดก่อนบ่นี่ฟังเพลงแล้วก็คิดยากคือกันเอาขอบความใจเด้อมีรายการที่ติดตามทางไลฟ์สดอยู่ในปัจจุบันนี้อ้าวเพิ่นว่าขอฟังเพลงแน่ว่าซั่นเด้ขอฟังเพลงบ่เป็นดังที่คิดของผู้ใดนี่ของเบาสุขสวรรค์อยู่ทาง YouTube อ้าวเทคนิคเฮาจัดการให้เลยแล้วก็เพิ่นก็ทําข่าวสบายดีมาเอ้าสบายดีเช่นเดียวกันขอให้มิตรรายการสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมถ้าผู้ฟังการเบิ่งแยงสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญเด้อสําคัญแนวใดสุขภาพของเฮานี่แหละรักตนเองให้หลายถ้าว่าบ่ฮักตัวเองใช่ไผมาฮักละตัวเฮาเองแม่นบ่มีรายการแม่นบ่มีรายการที่ชมไลฟ์อยู่ในตอนนี้เฮาต้องฮักตัวเองให้หลายๆเนาะจะไปหวังว่าคนอื่นสิมาฮักเฮาทําตัวเฮาเองเป็นไปบ่ได้ฮักเฮานี่หมายถึงปัญหาสุขภาพมีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าร่างกายบ่แข็งแรงเคยเห็นบ่คนที่มีเงินหลายๆล่ะมีแต่เจ็บแต่เป็นตลอดมันหาความสุขใส่บ่ได้อยากไปลิ้นไปเที่ยวน้ำมูกก็ไปบ่ได้นะท่านผู้ฟังอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์มนาในโลกอันนี้นะเฝ้าเบิ่งแยงกันตั้งแต่ตอนนี้ทางบริษัทมีโครงการดีๆสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้จัดสุดใหญ่ให้ถ้าว่าท่านต้องการอยากจะเบิ่งแยงสุขภาพกับเป็นติดต่อทางบริษัทได้เลยเนาะท่านผู้ฟัง1สุดมี5รายการให้กับมีรายการง่ายๆเพียงแต่ท่านเข้าร่วมโครงการของพวกเฮาเนาะท่านผู้ฟังเนาะโครงการนี้มีอย่างแน่สุดใหญ่มีอย่างแน่ก็คือโนนิเอนไซม์นะโนนิเอนไซม์มีโนนิเอนไซม์ช่วยหยังช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายดีขึ้นแข็งแรงคนที่มักเจ็บหัวคนที่เจ็บอ้อท้อแดดว่าซั่นซะวินหัวเอ้ยจังซี่แหละหรือว่าภูมิต้านทานต่ํามีปัญหาน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงไขมันน้ำตาลนี่เป็นกําพยาธิที่กําลังมาแฮงแม่นบ่หลายท่านก็พบพ่อย้อนหยังครับบ่ค่อยได้ออกแรงงานผู้ที่เฮ็ดเวียกในห้องแอร์คือแท้เฮาเจ้าค่อยจังซี่ก็แม่นบ่ค่อยได้ออกแรงงานร่างกายมันก็สะสมไขมันสะสมน้ำตาลเพราะว่ากินอย่างเดียวดิตัวนี้จะไปช่วยนอกนั้นจะช่วยปรับระบบลำไส้ให้ดูดซึมอาหารได้ดีกินง่ายทายสะดวกแล้วก็ร่างกายจะแข็งแรงการขับถ่ายที่ดีมันจะช่วยเฮ็ดให้เฮาบ่มีสารผิดตกค้างเนาะตื่นมื้อเช้ามาดื่มน้ำให้เพียงพอเท่าที่ความอยากของท่านมีในตอนเช้าใส่โลดจอก2จอกกะว่ากันไปบ่พอ10นาทีก็เข้าห้องน้ำอยากก็อย่าน่ะกาย 9:00 นเนาะต้องเข้าห้องน้ำก่อนนั้นอันนี้แพทย์เพิ่นแนะนำมาเนาะอย่ากาย 9:00 เพราะว่ากายไปแล้วกาย 9:00 เช้าไปแล้วนะทางอากาศหรือว่าลำไส้นี้จะดูดซึมเอาสารพิษที่อยู่ในอาจมเฮาอยู่ในลำไส้เข้าคืนสู่ร่างกายนี่ดังนั้นตอนเช้าต้องดื่มน้ำแล้วก็ต้องมีการขับถ่ายนะโนนีเอนไซม์ช่วยทานได้เช่นเดียวกันกินข้าวแซ่บนอนรับและผู้มักนอนบ่รับต่างๆเนาะต่อมาก็มีอันสุภัทโอสถเนาะช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดต้านสารอนุมูลอิสระที่ก่อห้อยอยู่ตามเส้นเลือดของเฮาที่ซ้อมที่จะเข้าไปทำลายภูมิต้านทานของเฮาเฮ็ดให้เลือดสะอาดเลือดไหลเวียนได้ดีเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวสามารถไหลไปล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสะดวกสบายและก็ว่องไวเนาะหลีกเว้นปัญหาเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกบ่ว่าแตกในสมองหรือว่าบ่อนใดก็บ่ดีถ้ามันแตกอยู่ในร่างกายเนาะแตกอยู่ในสมองเป็นจังได๋เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ไปได้บ่สามารถช่วยตนเองได้เหลือแห่งจากนั้นก็แม่นเสียชีวิตก็มีเนาะสุภัทโอสถช่วยได้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีนารายคลายเส้นเจ็บปวดอดแอดปวดเส้นปวดเอ็นกระดูกทับเส้นจังซี่แหละก็แม่นนารายคลายเส้นช่วยทานได้3ผลิตภัณฑ์แล้วแม่นบ่ก็ยังนอกนั้นก็ยังมีแถมมาอีกยาซีฟันFresh and BSY Fresh and Whitening 1หลอดนี่ช่วยให้ลดปัญหากินปากหรือว่าปัญหาสุขภาพในปากของท่านเบิดไปผู้ที่เจ็บแข้วเป็นแข้วแมงหรือว่าอื่นๆเหือกบวมเป็นห้อนในจังซี่น่ะปัญหานี้จะเบิดไปกับยาซีฟัน BSY Fresh and Whitening นะและสุดท้ายก็ยังมีสบู่สบู่ได้ท่านผู้ฟังสบู่หยังสบู่โนนินะแก้คันแก้คายเฮ็ดให้ผิวพรรณสะอาดผ่องใสขาวนวลชุ่มชื่นอยู่ตลอดนี่ม
มันครบเสร็จเลยท่านผู้ฟังซื้อไปใส่เลยเป็นสุดใหญ่เลยได้นี่และการสวัสดิการของทางบริษัทนอกจากท่านจะได้เข้าร่วมโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้แล้วนะทางสำหรับต่างแขวงนี้ทางบริษัทยังช่วยค่ากวดเลือดในไตรมาส3เดือนเด้อท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์ท่านช่วยทางบริษัทช่วยค่ากวดเลือดให้พร้อมนะสำหรับในนครหลวงเวียงจันทน์นี้จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาสุขภาพลงกวดสวยทานซื้อผลิตภัณฑ์แล้วเป็นสมาชิกของบริษัทแล้วยังมีทีมเชี่ยวชาญของทางบริษัทลงไปสวยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะแล้วก็แนะนำวิธีเบิ่งแยงสุขภาพให้พร้อมในนครหลวงเวียงจันทน์เด้อเอาบ่เฝ้าเสื้อพี่นาก็ได้ต้องโทรไปถามวิชาการใหญ่หรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาสุขภาพของทางบริษัทไอลาดาลาวใด020-8856-5599แล้วก็ยังมี5449-5449บอกเพิ่นได้เด้อว่าฮู้จักรายการอาทิตย์อัสดงมีโปรโมชั่นให้พิเศษตื่มเองถ้าซื้อผลิตภัณฑ์ก็สิส่งให้ฮอดเงินพุ่นแล้วส่งให้ฮอดหัวกันได้เงินพุ่นแล้วเนาะย้อนเพิ่นว่าฮู้จักรายการนี่มีลิขสิทธิ์พิเศษว่ามีสิทธิพิเศษว่าซั่นๆเนาะหรือว่าต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งบริษัทมีแผนการตลาดให้พร้อมนี่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีและพวกเราต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพและก็หันไปปรึกษาเนาะมีรายการต่างแขวงก็เช่นเดียวกันเด้อบ่แม่นว่าอยู่แต่ในนครหลวงเวียงจันทน์ต่างแขวงก็สามารถพัวพันกับทางบริษัทของพวกเราได้ด้านการเบิ่งแยงสุขภาพสิกวดเลือดกวดอย่างทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายสวยนะเอาตอนนี้ฟังเพลงอีกสักก่อนเวลาผ่านไปแล้ว29นาทีแล้วม่วนๆกันแล้วจังกลับมาโอ้ล้มกันต่อ

0: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

0: หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงบวมไงหลาย
0: อ๋อบวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในนี้ก็รู้สึกว่าแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
1: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
1: บ
0: ่มีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยแล้วแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้วบ่มีแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกี
0: ้ก้มก็บ่ได้อีก
1: โอ้ย
2: น้องพ่อก็เขาอยากแก้วินเลย
0: ก็
2: ติ๊กกี้กินอยากแก้วิน
0: พอติ๊กกี้พอกินอยากแก้วินติโอ้โดยๆ
2: เด
0: ี๋
2: ยวนี้เช้ากินนั่นโบวิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินกับโบกินละ
1: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้ยพ่อนี่วินพร้อมเมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วยาแก้วิน
0: โอ้ยาแก้วินเช้าแล้วเนาะ
3: มันโบวินนะกับโบกินเน
0: ี่ยดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป02054495449อีกเถื่อ020544954495449
4: เอาผู้ลังคนไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก้มลงเสียหญ้าส่วนก็วินหัวได้บัดเงยขึ้นแม่นบ่ที่เฮาเจ้าข่อยเฮ็ดเวียกตามห้องล่างของการก็เช่นเดียวกันบ่ได้ออกกําลังกายจักเทื่อบ่อยากก้มฮอนมัดสายเกือบก้มเอาเครื่องเอาของนี่ก็บ่อยากก้มเพราะว่าก้มแล้วมันวินอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเนาะไขมันสะสมน้ำตาลสะสมจังซี่แหละโนนีเอนไซม์ก็ช่วยทานได้เช่นเดียวกันปรับความสมดุลปรับระดับน้ำตาลปรับระดับไขมันในเส้นเลือดในร่างกายต่างๆนั่นแหละควบคุมว่าซั่นซะเนาะอันนี้ก็ช่วยทานได้เช่นเดียวกันกับโนนีเอนไซม์เนาะนอกนั้นก็ยังมีสุฟาตโอโซดที่ช่วยปัญหาเรื่องเลือดเช่นเดียวกันการทํามีวินมีอาการวิงเวียนหัวตลอดจังซี่นะก็แม่นส่วนหนึ่งก็มาจากเลือดบ่สะอาดท่านผู้ฟังเลือดบ่สะอาดเลือดมีสารพิษมีไขมันในเลือดจังซี่แหละเนาะอันนี้แม่นสุภาโดโสตัดปัญหานี้ไปได้เลยกินแล้วเลือดสะอาดเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวสามารถไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายอีกเติมหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือนารายคลายเส้นท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับปวดเส้นปวดเอ็นปวดแข้งปวดขาจังซี่แหละพวกนี้จะไปช่วยเนาะท่านผู้ฟังนารายคลายเส้นปัญหาเส้นเลือดอย่างเส้นประสาทกระดูกหนีบเส้นประสาทจังซี่สิเบิดไปนะบำรุงคอกระดูกเพราะว่าคอกระดูกนี้มันจะเป็นส่วนผลิตเม็ดเลือดแดงไปล่อเลี้ยงร่างกายสร้างภูมิต้านทานในการร่างกายเด้อทั้ง3อย่างนี้ก็เป็น1สุดยังบ่พอเท่านั้นท่านที่เข้าร่วมโครงการเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เนาะเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เป็นโครงการของทางบริษัทไอลาดาลาวนะยังมีอีกนอกจาก3ผลิตภัณฑ์นี้ก็ยังมียาทูแคล BSY Fresh and Whitening ให้ทานไปอีก1หลอดแล้วก็ยังมียาบ่แม่นยาสบู่ท่านผู้ฟังสบู่ผิวขาวเนาะก็สบู่ผิวขาวโนนิแล้วก็ยังมีสบู่แก้คันโนนิเช่นเดียวกันสบู่ผิวขาวก็ฮกแล้วก็ฮกได้ทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เบิดเนาะบ่เลือกเนาะเฮ็ดให้ผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลซุ่มซื่นอยู่ตลอดแล้วก็ผู้ที่ไปหัวไปสวนเสียหญ้าเสียขาจังซี่น้ำหัวน้ำสวนหรือว่าผู้ที่มีอาการคันพื้นจังซี่นี่นะหรือว่าจากใบไม้คลายใบไม้แมงไม้ต่างๆคันทั่วร่างกายอย่าลืมสบู่แก้คันโนนี่นะช่วยทานได้ทั้งหมดนี้เป็น1เสร็จหรือว่า1สุดเนาะภาษาบ้านเฮาว่า1สุดใหญ่เลยมอบให้กับรายการเบิ่งแยงสุขภาพเนาะทั้งภายนอกและก็ภายในและกันยังมีสวัสดิการดีกว่านั้นเติมอีกบ่แม่นดีกว่าเพิ่มเติมเนาะสำหรับมีรายการหรือว่าลูกค้าที่ต่างๆแขวงต้องการเบิ่งแยงสุขภาพก็แม่นสามารถติดต่อทางบริษัทได้ทั้งบริษัทยังมีสวัสดิการช่วยกวดเลือดในไตรมาส3เดือนเนาะท่านซื้อผลิตภัณฑ์เบิ่งแยงสุขภาพในไตรมาส3เดือน5 6เดือนจังซี่นะเพียงแต่3เดือนนี่ก็ช่วยท่านจ่ายค่ากวดเลือดพร้อมเนาะสำหรับในนครหลวงเวียงจันทน์ก็แม่นทางบริษัทมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญลงกวดกาโดยคงช่วยท่านให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอันนั้นควรกินอันใดอันใดควรไปพบแพทย์จังซี่แหละเนาะรายละเอียดเพิ่มเติม8856559549เนาะ

อ้าวขอบใจมีรายการเด้อที่ติดตามรายการเวลาใกล้สิบเบิดแล้วขอบใจมีรายการที่ว่าติดตามมาฟังรายการก็พอทางวิทยุ FM 103.7 MHz ก็คือทางไลฟ์สดทาง Facebook Lao National Radio มีรายการที่ตามรายการอยู่เนาะพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆจากทางบริษัทไอราด้าลาวที่นำมาบอกมากล่าวกับมีรายการเพื่อให้ทุกคนนั้นนำไปเบิ่งแยงรักษาสุขภาพให้สุขภาพแข็งแรงไปบำรุงเด้อบ่แม่นยานี่นะก็ว่าสารอาหารบำรุงเนาะบำรุงร่างกายบำรุงถึกจุดมันก็แข็งแรงแม่นบ่แนะนำกันตื่มสำหรับผลิตภัณฑ์โนนี่เอนไซม์แล้วก็สุภาพโอสถพร้อมด้วยนารายคลายเส้นสุดใหญ่ก็ยังมียาทูแคล BSY Fresh and Whitening แล้วก็ยังมีสบู่แก้คันสบู่หน้าใสเป็นสุดใหญ่ให้กับมิตรรายการเบิ่งแยงสุขภาพให้แข็งแรงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับบริษัทไอราด้าลาว02-0-8856-5599-5449มาเป็นเพลงสุดท้ายจากทางรายการของพวกเขาเมื่อนี้เด้อขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงพบกันใหม่มื้อหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสื้อฐานฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้บรรยากาศการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนบ่ายมื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติได้พิจารณารับรองเอาวาระแห่งชาติประด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้นำไส้ทาเฮงเพื่ออยู่แห่งเศรษฐกิจให้ขยายตัวต่อเนื่องผ่านมาคะแนนการท่องเที่ยวของลาวขยายตัวต่อเนื่องและมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกงโก้พบผู้ติดเชื้อพยาธิอีโบลาแล้ว 1,500 กว่าคนนครหลวงนิวเดลีของอินเดียติดอันดับต้นๆของการเป็นเมืองมลพิษทางอากาศสูงสุดในโลกและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปมีรายละเอียด
1: กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้กับเป็นประธานของท่านไส้สมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติได้รับฟังและประกอบคำเห็นใส่บทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเสนอโดยท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินโดยท่านได้ยกให้เห็นสภาพรวมการก้าเกียมและขั้นตอนการก้าเกียมห่างวาระแห่งชาติโดยรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะรับผิดชอบซีนำการห่างและปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากขั้นศูนย์กลางสบับเลขที60ทับนย.ลงวันที่3มิถุนา2006ซึ่งประกอบด้วยคณะซีนำและกองเลขาจากบรรดากระทรวงองค์การที่อยู่ในกงจักรรัฐบาลการห่างวาระแห่งชาตินี้ได้อิงใส่เนื้อในจิตใจซีนำอยู่บรรดาเอกสารของภาครัฐทิศซีนำของบรรดากองประชุมขั้นศูนย์กลางและบรรดาข้อมูลสรุปตีราคาบทรายงานเกี่ยวกับเวียกก่อสร้างหักฐานการเมืองเวียกพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกสามสร้างพร้อมทางนำไส้ข้อมูลจากผลการประเมินสภาพพ้นทุกข์และการพัฒนาระยะท้ายสมัยปี2025ตามดำรัส348เป็นพื้นฐาน
2: การทางเวลาแห่งศาสตร์นี้ได้อิงใส่เนื้อในจิตใจสี่นำของบรรดากองประชุมขั้นศูนย์กลางและบรรดาข้อมูลสรุปตีราคาบทรายงานเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างอาคารการเมืองเรื่องงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเรื่องงานสามสางพร้อมทั้งนำใส่ข้อมูลจากผลการประเมินสภาพพ้นทุกข์และพัฒนาภายสมัยปี2025ตามดำรัส38เป็นพื้นฐานได้ดำเนินการประเมิน 1,283,251 ครอบครัว 8,413 บ้านและ148เมืองในขอบเขตตัวประเทศผลการประเมินครั้งนี้สรุปให้เห็นว่ายังมีครอบครัวบ่พ้นทุกข์จำนวน 189,792 ครอบครัวเท่ากับ 14.78%บ้านบ่พ้นทุกข์ 2,173 บ้านรวม 25.83% และเมืองบ่พ้นทุกข์ 66 เมืองรวม 44.59%
1: ภายหลังห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินผ่านบทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากสำเร็จแล้วท่านมอนไซลาวโมซงรองประธานสภาแห่งชาติตั้งหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติประกอบคำเห็นต่อบทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยท่านได้ยกให้เห็นว่าคณะประจำสภาแห่งชาติมีความเป็นเอกภาพสูงต่อห่างบทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากพร้อมทั้งเห็นดีเป็นเอกภาพตามเนื้อในก็คือ5ทัศนะ4นำทียึดมั่นในการพัฒนาชนบทรอบด้านถือเอาชนบทเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ถือเอาประชาชนเป็นกกและเอาการพัฒนาชนบทเป็นเป้าหมาย
3: คณะประจำสภาแห่งชาติเห็นดีเป็นเอกภาพตามเนื้อในก็คือ5ทัศนะ4นำที่ยึดมั่นการพัฒนาชนบทรอบด้านถือเอาชนบทเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ถือเอาประชาชนเป็นกกเอาการพัฒนาชนบทเป็นเป้าหมายรับประกันความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาสังคมและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาถือเอาการลงก่อสร้างหักฐานเพื่อสร้างระบบการเมืองในชนบทให้มีความเข้มแข็งหนักแน่นยึดมั่นหลักการจัดตั้งปฏิบัติที่ว่าเข้มงวดเด็ดขาดเฮ็ดแท้ทำจริงรับประกันความโปร่งใสทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในการติดตามกวดการับประกันทางด้านวิทยาศาสตร์วิชาการความเป็นมืออาชีพนำใส่บุคลากรที่มีความชำนาญด้านวิชาการด้านวิชาเฉพาะ รับประกันคุณภาพและความยืนยงครอบครัวบ้านและเมืองที่พ้นทุกข์แล้วบ่ให้กลับคืนมาทุกข์เติมอีก
1: ท่านโพไซไซเยสอนสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่12แขวงทมวนประกอบคำเห็นใส่โค้งหางรายงานการตีราคาการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากในระยะผ่านมาโดยเฉพาะอยู่ขั้นท้องถิ่นเห็นว่าได้หับผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีหลายอย่างที่จะต้องได้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติในต่อหน้าโดยเฉพาะการสร้างขันหากทานท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
2: เกี่ยวกับโค้งหางรายงานในการตีราคาในระยะการเคลื่อนไหว2021หา2025ในระยะผ่านมานี้ก็ถือว่าหลายภาคส่วนในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะในขั้นท้องถิ่นนี้ก็ถือว่าได้หับผลสำเร็จหลายอันแต่ก็ยังมีหลายอันที่ว่าพวกเขาจะต้องสืบต่อในการจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าโดยเฉพาะการสร้างขั้นหากฐานขั้นท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งพอจุดประสงค์ของพวกเขาแม้นแก้ไขและพัฒนาสรบทและรูปร่างความทุกข์ยากอันที่หนึ่งพวกเขาไม่ได้สุ่มใส่ในการพัฒนาบ้านแต่พวกเขายังขาดการเป็นตัวแบบของบุคคลของครอบครัวของบ้านที่จะสร้างเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชน
1: สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้ออื่นตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะสืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก
0: 6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้นำไส้ทาแหงเผื่อยู่แหงเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพสูงขึ้นในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่6กรกฎาคมที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านสนไสศรีบรรดานายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าได้สุกยู่และส่งเสริมภาคส่วนต่างๆสุมใส่การผลิตและการบริการตามทายแหงของชาติและของท้องถิ่นเหตุให้เศรษฐกิจสืบต่อขยายตัวดีขึ้นในระยะ6เดือนต้นปีนี้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ขยายตัวเฉลี่ยอยู่ในระดับ5%ในไตรมาสที่1ขยายตัว 5.5% และไตรมาสที่2ขยายตัว 4.6% เมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาขยายตัว 4.8%
4: การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในระยะ6เดือนต้นปีเหมือนขยายตัวในระดับ 5% คิดเป็นมูลค่า199,987 ตื้อกีบเท่ากับ 48% ของแผนการในนี้แขนงกสิกรรมขยายตัว 4.3% ก็มา 17.4% แขนงอุตสาหกรรมขยายตัว 5.1% ก็มา 35% ของ GDP แขนงบริการขยายตัว 5.3% ก็มา 37.2% ของ GDP ภาษีอากรผลิตภัณฑ์สุทธิขยายตัว 4.9%ความเอา 10.5% ของ GDP
0: ท่านสอนไซสีพันดอนให้หู้ตื่มว่าการปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐได้สุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อสุกยู่ให้การปฏิบัติแผนงบประมาณโดยเฉพาะการเก็บรายรับให้ได้ตามแผนการหรือลื่นแผนที่สภาแห่งชาติทำพองในนั้นได้สุ่มใส่ขยายฐานและรับและการหันเป็นทันสมัยคุ้มครองงบประมาณตามมติ04ของรัฐบาลว่าด้วยการรับรองแผนปฏิบัติตัวจริงการหันการเก็บรายรับเป็นทันสมัยในระยะ5ปีแต่ปี2026หา2030ไปเคียงคู่กับการจะตั้งปฏิบัติมาตรการอัดซองวางการหัวไหลในการจัดเก็บรายรับงบประมาณ
1: เมื่อวานนี้ท่านเสนาคนอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมยามและพบปะท่านบุญเรือมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงหลวงพระบางที่ห้องรับแขกของประการแขวงท่านไสยนครอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เสนอจุดประสงค์การเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกที่แขวงหลวงพระบางในครั้งนี้จะได้ลงติดตามและเยี่ยมยามพื้นที่ทำการผลิตของประชาชนโดยเฉพาะแม่นการปลูกพืชผักอินทรีย์สุกยู่ติดตามเวียกงานการจัดสรรที่ดินป่าไม้การผลิตเสบียงอาหารปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมนั้นยังจะได้พบปะเยี่ยมยามพนักงานแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงตื่มอีกท่านบุญเรือมณีวงศ์ได้แสดงความขอบใจและตีราคาสูงต่อการลงติดตามสุกยุ่งเวียกงานกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมอยู่แขวงหลวงพะบางซึ่งผ่านมาการน้ำแขวงได้ลงซี่นำเวียกงานกสิกรรมอยู่บรรดาเมืองเส้นเดียวกัน การมาเยี่ยมยามครั้งนี้แม่นเป็นโอกาสดีจะเฮ็ดให้เวียกงานกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของควงหลวงพระบางได้รับการพัฒนาดีขึ้น
0: ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทิ10ในเมื่อวานนี้ท่านอรุณไซสุนราชสมาชิกสภาแห่งชาติประจําเขตเลือกตั้งที่15แขวงจำปาสักได้ประกอบความเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลโดยพื้นฐานแม่นเห็นดีและสมเตยต่อผลสําเร็จในการสี่นําของคณะรัฐบาลเป็นต้นแม่นการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองโดยเฉพาะการก่อสร้างเส้นทางคอนกรีตที่ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงเห็นถึงการระดมประชาชนเข้าร่วมในการพัฒนานโยบายสุขยู่การผลิตเป็นสินค้าและการผลิตทดแทนการนำเข้าที่ลืมเห็นมากผลอย่างจะแจ้งสำหรับแขวงจำปาสักปัจจุบันมีการขยายฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่เช่นถั่วเลียนสตรอเบอรี่และพืชถั่วอื่นๆรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ที่สามารถผลิตเพื่อส่งออกและสร้างรายรับให้แก่ประชาชนพร้อมนี้การจัดเก็บรายรับของรัฐผ่านมาการนำใช้ระบบดิจิตอลอยู่ด่านสากลหนองนกเขียนมีรายรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้ปรับปรุงระบบการคุ้มครองจากระดับประมาณ2ตื้อกีบเพิ่มมาเป็นเกือบ30ตื้อกีบต่อผลสำเร็จดังกล่าวนั้นควรได้รับการขยายไปยังบรรดาด่านสากลอื่นๆเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการจัดเก็บและหับในโอกาสนี้ท่านยังได้เสนอให้รัฐบาลทบทวนบางนโยบายสำคัญโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งเส้นการขยายระบบรถไฟไปยังเขตภาคใต้เพื่อรองรับกับทางแห่งการผลิตและการค้าของภาคพื้นพร้อมทั้งช่วยยกระดับการเติบโตของเศรษฐกิจการปฏิบัตินโยบายคุ้มครองการนำเข้าสินค้าบางด้านยังขาดความเป็นเอกภาพฉะนั้นควรกำหนดมาตรการให้ชัดเจนกว่าเก่ากลไกการเป็นขันคุ้มครองระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นควรได้รับการทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้การบริหารรัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสำหรับปัญหาการบริหารบุคลากรที่รัฐบาลได้เสนอโควต้า 2,500 ตำแหน่งควรแบ่งให้ทั่วถึงโดยเฉพาะความสำคัญแก่บุคลากรแขนงสาธารณสุขและครูอาสาสมัครที่ได้เสียสละปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลายาวนานเพื่อเป็นของขวัญและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ
1: กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาร่วมมือกับบริษัทคอนเกตปาล์มโอลิฟประเทศไทยจำกัดร่วมกันลงนามบทบันทึกความเข้าใจเพื่อสืบต่อจะตั้งปฏิบัติโครงการส่งเสริมการรักษาสุขภาพโพรงปากและแคลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาระยะ 2025-2028 อยู่8แขวงเป้าหมายของลาวในตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่นครเวียงจันทน์โดยการร่วมลงนามของท่านนางนวมคำจันทบุรีหัวหน้ากลุ่มสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและท่านนางเภสัชกรสุติมาพิพัฒน์ผลสกุลผู้จัดการอาวุโสภาคพื้นอินโดนีเซียแผนก Professional Oral Care บริษัทคอลเกตปาล์มโอลิฟประเทศไทยจำกัดมีแขกสึกเสริญจากกระทรวงสาธารณสุขและภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานท่านนางเภสัชกรสุติมาพิพัฒน์ผลสกุลได้แสดงความภาคภูมิใจและกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการนี้ให้ฮู้ว่าโครงการนี้ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องหลายกว่า34ปีใน100กว่าประเทศทั่วโลกและได้สร้างความฮู้ด้านสุขภาพโพรงปากให้เด็กน้อยหลายกว่า2ตื้อคนเฉพาะอยู่ลาวภายใต้สัญญาฉบับใหม่บริษัทคอนเกตตั้งเป้าหมายจัดสนองอุปกรณ์รักษาสุขภาพโพรงปากแคลและสื่อการเรียนการสอนเพื่อเข้าถึงนักเรียนให้เพิ่มขึ้นกว่า 267,000 คนอยู่8แขวงและ42เมืองในทั่วประเทศลาวโดยเชื่อมั่นว่าสุขภาพโพรงปากที่ดีแม่นจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีการปลูกฝังพฤติกรรมที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็กจะช่วยให้เด็กน้อยเติบใหญ่อย่างมีความมั่นใจและมีสุขภาพที่แข็งแรงท่านนางนวมคำจันทบุรีมีความเห็นเน้นหนักถึงทิศทางแผนการร่วมมือเพื่อรับประกันประสิทธิผลของโครงการโดยเสนอให้บริษัทคอนเกตสืบต่อขยายการสนับสนุนให้กว้างออกโดยเฉพาะการยับเข้าหาเขตทางไกลศอกลีกที่ยังขาดโอกาสเข้าถึงการบริการสาธารณสุขสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและรักษานิสัยรักษาสุขภาพแข็งได้ในระยะยาวกรมสามัญศึกษาจะเป็นเจ้าการสร้างเครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนหัวหน้ากรมสามัญศึกษายังแสดงความขอบใจและย่องยอส่งเสริมอย่างจริงใจมายังบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ให้การร่วมมือและสุขยู่กิจกรรมส่งเสริมการรักษาสุขภาพโพรงปากและแค้วอย่างตั้งหน้าตลอดมาสำหรับโครงการนี้แม้ได้เริ่มจะตั้งปฏิบัติอยู่แล้วมาตั้งแต่ปี2008ภายใต้การร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงสาธารณสุขและบริษัทคอนเกรตโดยมีระยะการเติบใหญ่ขยายตัวคือระยะปี2008หา2014จะตั้งปฏิบัติอยู่4แขวงเป้าหมายรวมมีนครหลวงเวียงจันทน์หลวงพระบางสวรรณเขตและจำปาสักระยะปี2015หา2017สืบต่อขยายเป็น5แขวงคือนครหลวงเวียงจันทน์สวรรณเขตหลวงพระบางเวียงจันทน์และคำมวนระยะปี2019หา2021สุ่มใส่ระดับเมืองอยู่3แขวงคือแขวงคำมวน10เมืองแขวงเสนยบุรี11เมืองและแขวงสารวัน8เมืองสำหรับโครงการหัวมือสบับใหม่ระหว่าง2ภาคส่วนระยะปี 2025-2028 แม่นกวมเอา8แขวงเป้าหมายรวมมี42เมืองคือนครหลวงเวียงจันทน์5เมืองแขวงเวียงจันทน์6เมืองแขวงบุรีคำไส5เมืองแขวงคำมวน4เมืองแขวงสวรรณเขต6เมืองแขวงสารวัน5เมืองแขวงจำปาสัก5เมืองและแขวงเสนยบุรี6เมือง
0: ในระยะผ่านมาแขนงการท่องเที่ยวลาวมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเราในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหรือเกี่ยวกับคณะผิดชอบการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์ดอลลาร์และแขนงการท่องเที่ยวจัดขึ้นเมืองบุดลมณีที่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซรักษาการกรมหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าผ่านมาสภาพปัญหาสาเหตุผลกระทบข้อคงข้างที่ยังพบเห็นเกี่ยวกับทัวร์ศูนย์ดอลลาร์หรือรูปแบบการจัดทัวร์ที่ขายในราคาต่ำกว่าต้นทุนและอาศัยการสร้างรายรับจากกิจกรรมอื่นโดยการบังคับซื้อสินค้าและนำพาไปใช้บริการธุรกิจในเครือข่ายเดียวกันหรือหลีกเลี่ยงภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
5: ซึ่งได้ส่งผลกระทบทางลบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องสภาพปัญหาการที่พบเห็นมีบางบริษัทนำเที่ยวรวมกับนายหน้าต่างประเทศขายแพ็กเกจทัวร์รายการท่องเที่ยวในราคาที่ผิดปกตินักท่องเที่ยวถูกนำพาไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากห้างที่กำหนดไว้การนำใช้แรงงานหรือพนักงานนำเที่ยวที่บ่ได้ขึ้นทะเบียนดังถูกต้องแม้การสำระเงินและการหมุนเวียนรายรับบางส่วนอยู่นอกระบบการเงินของประเทศและแม้การแข่งขันด้านราคาที่บ่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายสาเหตุของปัญหาก็คือการควบคุมและการกวดกายังบ่ทันทั่วถึง2ซองวางในการประสานงานระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการเป็นการติดตามเส้นทางการเงินและรายรับยังบ่มีประสิทธิผลความต้องการแข่งขันทางด้านราคา

0: สื่อมวลชนในโอกาสเข้าร่วมพิธีมอบผับปึ้มจดหมายถึงหลานที่เขียนโดยท่านทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศสบับเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษให้ห้องสมุดของโรงเรียนมัธยมลาวและโรงเรียนมัธยมนานาชาติอยู่ภายในนครเวียงจันทน์ที่จัดขึ้นเมืองบูดาปาร์สต์ที่สถาบันการต่างประเทศท่านนางมาลัยเวียงสกุลนิยมอดีตเอกอัครราชทูตลาวประจำต่างประเทศให้ทัศนาวาในโอกาสกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งนี้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในกลางเดือนกรกฎนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของสื่อมวลชนลาวสำหรับสื่อมวลชนลาวแม้นเป็นขั้วโตระหว่างพรรคและรัฐบาลกับประชาชนบรรดาเผ่า
1: ที่เฮาจะเปิดขึ้นนี่นะคะพระเจ้าฮู้ว่าแม่นเธอทําอีดเนาะในประวัติศาสตร์ของสื่อมวลชนลาวนะก็ถือว่าดีเลยมันเป็นลักษณะประวัติศาสตร์และบัดนี้สำหรับสื่อมวลชนนี่นะจะเป็นประเทศใดกันนี่มันเป็นขั้วโตขั้วโตระหว่างบ้านเฮาและพรรครัฐบาลไปหาประชาชนเพราะว่าคันหาว่าสื่อมวลชนเข้มแข็งและก็จะสามารถเล่าเรื่องของประเทศเฮานะหรือว่าเว้าอธิบายถึงนโยบายของภาครัฐให้แก่ประชาชนหรือว่าเว้าเกี่ยวกับประเทศเฮานะเพื่อเป็นหัวต่อส่งให้แก่ต่างประเทศได้ฮู้อันนี้เป็นบทบาทที่สําคัญของสื่อมวลชนและบัดนี้ข้าพเจ้ายังอันเห็นอีกแนวนึงในสมัยที่ว่าอันเปิ้นห้องยังสมัย 4.0 สมัยที่ว่าอันเปิ้นห้องว่ายังอีกข่าวบิดเบือนหั่นนะไปไวกว่าแสงแล้วแม่นนักข่าวนี่แม่นหรือว่าสื่อมวลชนมีความสําคัญโดยเฉพาะแล้วแม่นภาคภาษาอังกฤษที่ว่าเฮาอยากให้โลกฮู้แล้วแม่นว่าเฮาก็ต้องฮู้ภาษาและในการเขียนก็แม่นเขียนความจริงเขียนความจริงเพื่อส่งต่อให้โลกได้รับรู้อันนี้นี่แม่นสําคัญ
0: ท่านนางมาลัยเวียงสกลนิยมให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันสื่อมวลชนลาวแม่นเติบใหญ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในแต่ละด้านมีความทันสมัยบวกกับการเข้ามามีสื่อใหม่เฮ็ดให้การกระจายข่าวมีความว่องไวและทันเหตุการณ์หลายขึ้นกว่าเก่า
2: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
0: เมื่อบดมนี้ท่านลาวเป่าซ่งณวงไสรองประธานผู้ประจำการศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติได้พบปะโอลมประชาชนที่อาศัยอยู่เขตโครงการขุดค้นและปรุงแต่งแห่ค้ำผาปนเมืองปากอู่แขวงหนองพะบางมีท่านออนศรีจาเพียว่ารองประธานแนวเล้าสร้างชาติแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตาม
3: การลงพบปะกับประชาชนบรรดาเผ่าอยู่เขตโครงการขุดค้นและปรุงแต่งแห่ค้ำอยู่เขตผาปนของท่านของประธานส่วนกลางแนวเล้าสร้างชาติในครั้งนี้ได้จัดตั้งอยู่2จุดคือบ้านบ่อข่วยและบ้านห้วยโอดโดยมีประชาชนบ้านบ่อข่วยบ้านห้วยโอดบ้านผู่ปักเกอบ้านห้วยเย็นบ้านยานางบ้านผาปนและบ้านห้วยเลินเข้าร่วมซึ่งท่านของประธานส่วนกลางแนวเล้าสร้างชาติได้โอลมประชาชนว่าการพบปะโอลมครั้งนี้เป็นการปฏิบัติบทบาทขององค์การแนวเล้าสร้างชาติในการศึกษาอมหมเตาห่มความสามัคคีประชาชนบรรดาเผ่าให้มีความสามัคคีกันทั้งเป็นการรับฟังสภาพแนวคิดและห้างเสียงของประชาชนเพื่อรายงานต่อคณะพรรคองค์การปกครองแต่ละขั้นได้พร้อมกันค้นคว้าแก้ไขปัญหาคงค้างให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายณตอนหน้าภายหลังสําเร็จการโอลมท่านรองประธานส่วนกลางแนวเล้าสร้างชาติได้ไปทัศนะเยี่ยมยามโรงงานผลิตคำอยู่เขตโครงการขุดค้นและปรุงแต่งแห่คำของบริษัทเทียนจีนหัวคานบ่แห่ลาวจำกัดอีกด้วยปานีวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงลุพบางรายงาน
0: ท่านคำพันธ์บุญญะวงศรีหัวหน้าแขนงท่องเที่ยวแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงอัตปือแจ้งฮู้ว่าปัจจุบันกำลังเดินหน้าเปิดกว้างรับนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อเข้ามาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตาดแซพะและแซป้องไหลอยู่เมืองสนามไซแขวงอัตปือซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีท่าแห้งสูงถือเป็นโครงการบริมสิทธิ์ของแขวง
4: ผ่านมาภายหลังการมอบคืนโครงการจากบริษัทเดิมในปี2025แขวงได้มอบให้เมืองสนามไซเขาคุ้มครองพื้นที่พร้อมทั้งเร่งการโฆษณาและประชาสัมพันธ์หลาย2ทางเพื่อสอกหานักลงทุนที่มีศักยภาพเขามาร่วมพัฒนาในนั้นแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ประสานกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลไปยังนักธุรกิจภายในและต่างประเทศถึงว่าปัจจุบันยังบ่ทันมีนักลงทุนใดเสนอเจตจำนงเข้ามาพัฒนาอย่างเป็นทางการแต่แขวงยังสืบต่อเปิดกว้างและสร้างโอกาสให้แก่นักลงทุนทุกภาคส่วนพร้อมกันนี้ยังได้เสนอให้บริษัททีสนาการประมูลเขาศึกษาความเป็นไปใดในการพัฒนาเพื่อปูทางไปสู่การลงทุนในอนาคตการเปิดกว้างดึงดูดการลงทุนจากภายในและต่างประเทศครั้งนี้ถือเป็นบาดเก่าสำคัญในการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวตาแซพะแซป ปองไล่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสามารถรับรองนักท่องเที่ยวได้หลายขึ้นสร้างไล่รับให้ชุมชนและกระตุ้นการขยายตัวด้านเศรษฐกิจสังคมของ

0: อัตปือในระยะยาวสนันตาแซพาเซปองไลนับเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทางแห่งสูงและมีความงดงามเป็นเอกลักษณ์สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศด้วยเหตุนี้แขวงอัตปือจึงกำลังเปิดกว้างและสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้แก่นักลงทุนเข้ามาค้นคว้าสำรวจและพัฒนาตาแซพาเซปองไลให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรทันสมัยและได้มาทาน
1: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
2: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
3: ์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้ดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหานักติดต่อกันหลายวันที่เหตุให้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเช้าหา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเช้า3หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเช้าหา31องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเช้าหา30องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเช้าเอ็ดหาเช้าเจ็ดองศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเช้า4หาเช้า9องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง15หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
4: ์ในฐานะเป็นผ้าณอันแหลมคมในแนวหบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคลองแคล่วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทำนองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาหางเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่หนึ่งอย่างสุดใจ
5: สมเป็นลูกหลานผู้ประเสริฐล้านสร้างเดือนดา
6: วขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
7: ตามข่าวต่างประเทศองค์การอนามัยโลกเปิดเผยข้อมูลในวันจันทร์ผ่านมาให้ฮู้ว่าสาธารณรัฐกงโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยั่งยืนแล้ว1561คนในจำนวนนี้เสียชีวิต506คนนับตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อพยาธิอีโบลาสายพันธุ์มันกีบูเกียวในวันที่15พฤษภาคมปีนี้ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขกงโกยอมรับว่าสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลารอบนี้ยังจะเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นและแพร่กระจายอย่างว่องไวเกินกว่าที่มาตรการควบคุมพยาธิจะรับมือได้การที่เชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์มันกีบูเกียวยังบ่มีวัคซีนป้องกันและยาปิ่นปัวเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการเฮ็ดให้ความพยายามควบคุมพยาธินี้เป็นไปด้วยความยุ่งยากท่ามกลางสถานการณ์ที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องเฮ็ดเวียกอย่างหนักเฮ็ดให้ขาดความเชื่อมั่นจากสุมชน
6: ตามข่าวจากต่างประเทศนครหลวงนิวเดลีของอินเดียได้ติดอันดับต้นๆของการเป็นเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุดอยู่ในโลก3ปีติดต่อกันเหตุให้ทางการท้องถิ่นต้องประกาศมาตรการสุขเสริญเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาแต่หัวทีก่อนที่ฤดูหนาวซึ่งเป็นระยะที่มีมลพิษสูงที่สุดของทุกปีจะมาฮอดโดยมาตรการที่เพิ่มขึ้นรวมมีการลดพรนำไส้ลดยนต์ส่วนตัวการกำหนดเวลาเฮ็ดเวียกการเลิกเวียกของภาครัฐระงับการก่อสร้างกลางแจ้งทั้งหมดยกเว้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสาธารณะที่มีความจำเป็นและนอกจากนี้ยังได้กำหนดให้ระยะวันที่1พฤศจิกหาวันที่31มังกรปีหน้าเป็นระยะที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งหมดจะต้องได้จัดสรรเวลาให้พนักงานสามารถพัดเปลี่ยนกันเฮ็ดเวียกอยู่เฮือนได้ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและไพมณีธรรมวงศ์สาอัน

0: นลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงถูกทานขอน้ำทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับศรีสุวรรณดีดาราวงศ์นายสร้างบันทึกเสียงพร้อมทั้งประกอบผลงานเพลงผลงานลำให้พวกเขาได้รับฟังไปพร้อมกันและการพวกเขานี้ระยะเมืองลาววันนี้จะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังรัฐบาลดำเนินนโยบายหลายด้านรักษาเสถียรภาพด้านเงินตราส่วนระยะลาวกับพันธมิตรมื้อนี้จะให้ท่านมาหุ่นเจอกับลาวและมาเลเซียได้นำเสนอโลโก้สลอง60ปีสายพันธุ์ทางการทูตระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่ระยะนี้ก็เป็นระยะท่องเที่ยวน้ำตกศาสตร์ต่างๆสนบุรีให้ท่านมาหับหูกับธรรมศาสตร์น้ำตกจากหินคันนาที่ตั้งอยู่ณคลองจันทน์หลายสถานที่ตามแขวงอาจจะยังบ่ทันได้มาสัมผัสได้มาเที่ยวได้มาซุ่มส่วนชาวณคลองจันทน์ก็คือหลายคนคงจะได้ไปสัมผัสกันแล้วมื้อนี้จะว่าสู่ท่านฟังตื่นว่าไปแนวใดมีความสวยงามคือจังใดกับน้ำตกจากหินคันนาเริ่มต้นด้วยการนี้นำท่านเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนท่านผู้ฟังท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราในระยะ6เดือนต้นปีนี้และทิศทาง6เดือนท้ายปีนี้ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทอมที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่ได้จัดขึ้นในวันที่6กรกฎาคมนี้ที่สภาแห่งชาติภายใต้การเป็นประธานของท่านไสสมพรภูมิวิหารประธานสภาแห่งชาติท่านสนใจศรีพันดอนได้กล่าวว่าการรักษาเสถียรภาพด้านเงินตรา6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายหลายด้านเป็นต้นกระแมนสืบต่อดำเนินนโยบายเงินตราแบบผสมผสานโดยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือธนาคารกลางของลาวสกุลเงินกีบจากระดับ 8.5% ต่อปีมาเป็น 8% ต่อปีสืบต่อออกและจำหน่ายพันธบัตรระยะสั้นและสืบต่อปฏิบัตินโยบายอัตราแลกเปลี่ยนตามกลไกตลาดที่มีการคุ้มครองของรัฐด้วยการปรับปรุงฐานอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงและกำหนดขอบอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารสุกยู่ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้มีการเคลื่อนไหวกว้างออกผ่านการปฏิบัตินโยบายนั้นระยะ6เดือนต้นปีนี้มีผลได้รับดังนี้คะแนนเงินตรานี้มี3ตัว4วัดที่รับรองจากสภาแห่งชาติในนี้มี2ตัว4วัดคาดว่าจะบรรลุแผนปริมาณเงิน M2 และคลังสำรองเงินตราต่างประเทศและ1ตัว4วัดคาดว่ามีความเสี่ยงจะบ่บรรลุแผนมีรายละเอียดเช่นว่าปริมาณเงิน M2 ขยายตัวอยู่ในระดับ 15.92 ส่วนห้อยเทียบสระยะเดียวกันของปีผ่านมาและกับมดปี2016คาดว่าขยายตัวบ่เกิน20ส่วนห้อยเทียบสระยะเดียวกันของปีผ่านมาคลังสำรองเงินตราต่างประเทศกุ้มการนำเข้าก็ถือว่า5เดือนกว่าหรือว่าเฉลี่ยเป็น 5.17 เดือนแผนอย่างน้อยเป็น5เดือนสามารถรักษาความเสื่อมมั่นและรองรับการชำระหนี้สินต่างประเทศอัตราส่วนหนี้บ่เกิดดอกผลบ่เกิดดอกออกผลหรือว่า NPLs อยู่ในระดับ 0.98 ส่วนร้อยข้อมูลเบื้องต้นอันนี้แผนที่ว่าบ่ให้เกินเป็น3ส่วนร้อยของยอดสินเสื่อทั้งหมดอัตราเงินเฟ้อฮอดเดือนมิถุนาอยู่ในระดับ 7.4 ส่วนร้อยเฉลี่ย6เดือนต้นปีอยู่ในระดับ8ส่วนห้อยจาก 7.7 ส่วนห้อยในปี2015ซึ่งใน6เดือนต้นปีหมวดราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นหลายกว่าหมู่แมนในหมวดที่พักอาศัยไฟฟ้าน้ำประปาและเสื้อเพิงหุงต้มหมวดรักษาสุขภาพและยาหมวดคมนาคมและขนส่งอิงใส่ผลกระทบจากสภาพสงครามยูเครนออกกลางซึ่งกระทบต่อราคาน้ำมันและราคาสินค้าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเสบียงอาหารและเครื่องดื่มที่บ่แม่นธาตุเหล้าคาดคะเนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยมดปี2016นี้อยู่ในระดับ 6.4 ส่วนห้อยหา 6.6 ส่วนห้อยแผนการแม่นหาส่วนห้อยและนอกจากนี้ยังมีตัว4วัดปิ่นอ้อมอื่นๆเป็นต้นก็แม่นอัตราแลกเปลี่ยนเห็นว่าดัชนีเงินกีบเฉลี่ย6เดือนต้นปีนี้อ่อนค่า 3.9 ส่วนห้อยเทียบกับ6เดือนต้นปีผ่านมาจาก15,578มาเป็น12,300และมีการเคลื่อนเน่งอยู่ในขอบ11,371หา16,285
ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถเก็บรายรับจากการส่งออกสินค้าและการบริการใน5เดือนของปีนี้ปฏิบัติได้อยู่ 73.73 ส่วนร้อยของมูลค่าส่งออกตัวนี้แม่นบ่รวมหัวหน่วยที่ได้รับการยกเว้นบางมาตราของกฎหมายท่านผู้ฟังนั้นก็เป็นระยะเมืองลาววันนี้ที่มานําเสนอหรือว่ามาเว้าสู่ท่านฟังรัฐบาลดําเนินนโยบายหลายด้านรักษาเสถียรภาพด้านเงินตราเพราะว่าจะพักกันหน่อยนึงให้ท่านไปผ่อนคลายจะท่านฟังลําจากรายการจนได้กลับเข้ามาสู่ระยะลาวกับเพื่อนมิตร

ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสุริยะลาวกับเพื่อนมิตรท่านผู้ฟังลาวและมาเลเซียได้จัดพิธีนำเสนอโลโก้การเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีสายพันธุ์การทูตอย่างเป็นทางการซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่3กรกฎนี้ที่นครหลวงวิจันทน์โดยการเข้าร่วมของท่านไมทองธรรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศท่านเอดีเอียววานมามุตเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งมาเลเซียประจำลาวมีบรรดาผู้แทนระดับสูงคณะทูตและผู้แทนจากองค์การสากลเข้าร่วมในพิธีท่านเอดีเอียววานมามุตกล่าวว่าโลโก้ครบรอบ60ปีที่ได้เปิดโตหรือว่านำเสนอในงานเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่าง2ประเทศซึ่งสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ร่วมกันการทำมือในปัจจุบันและความหวังร่วมกันสำหรับอนาคตสะท้อนถึง60ปีแห่งมิตรภาพที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของการเคารพและความไว้เนื้อเชื่อใจและการร่วมมือนับแต่การสร้างสายพันธุ์ทางการทูตในวันที่1กรกฎาคมปี1966ท่านเอตตี้เอียวันมามุตยังได้กล่าวถึงการแลกเปลี่ยนการย่ำยามระดับสูงที่เพิ่มขึ้นในช่วงปีผ่านมาท่านอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนาปี2023ท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีของลาวเฮาก็ได้ไปเยี่ยมยามมาเลเซียในเดือนพฤษภาปี2025ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายยังได้มีการเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกร่วมกันในโอกาสที่ลาวเป็นประธานอาเซียนในปี2024และมาเลเซียเป็นประธานอาเซียนในปี2025การพบพันอย่างต่อเนื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความใกล้ชิดระหว่างผู้นำของสองประเทศและความมุ่งมั่นร่วมกันในการเสริมสร้างการร่วมมือสองฝ่ายและความเป็นเอกภาพในภาคพื้นปัจจุบันมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับ4ของลาวในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและอยู่ในอันดับที่13ของโลกท่านไมทองธรรมวงศากล่าวว่าลาวและมาเลเซียได้สร้างสายพันธุ์อันเข้มแข็งตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาบนพื้นฐานของมิตรภาพความเป็นเนื้อเสื้อใจการเคารพซึ่งกันและกันการร่วมมืออันเป็นมากผลนับแต่2ประเทศสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตในปี1966ทั้ง2ฝ่ายได้เฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดในขอบการร่วมมือ2ฝ่ายภาคพื้นและสากลเพื่อนำผลประโยชน์มาสู่ประชาชนของทั้ง2ประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภาคพื้นโลโก้ครบรอบ60ปีเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพอันยืนยงระหว่างประชาชนลาวและมาเลเซียพร้อมสะท้อนถึงความเข้มแข็งของการร่วมมือและความมุ่งหวังร่วมกันสำหรับอนาคตในด้านการลงทุนมาเลเซียจัดอยู่ในอันดับที่4ในบรรดานักลงทุนต่างประเทศอยู่ลาวโดยมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ946ล้านดอลลาร์ขณะเดียวกันมูลค่าการค้า2ฝ่ายก็ได้เพิ่มขึ้นในปีผ่านมาอยู่ที่หลายกว่า65ล้านดอลลาร์จากประมาณ43ล้านดอลลาร์ในปี2024การร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างลาวและมาเลเซียได้สร้างโอกาสการจ้างงานให้แก่ประชาชนลาวและมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของลาวท่านกล่าวถึงว่าปีนี้จะเป็นโอกาสสำคัญสำหรับ2ประเทศในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีผ่านกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการแลกเปลี่ยนสารไหวพริบระหว่างผู้นำการเยี่ยมยามระดับสูงและการพบปะสองฝ่ายในเดือนพฤษภาปีนี้ท่านสนใจศรีพันดอนได้พบปะกับท่านอันวาอิบราฮิมในโอกาสกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์โดยทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความมุ่งมั่นในการสืบต่อเสริมสร้างการร่วมมือสองฝ่ายและหักษาการสนับสนุนซึ่งกันและกันในขอบการร่วมมือสองฝ่ายและหลายฝ่ายรวมทั้งในขอบอาเซียนในพิธีที่มีความหมายสำคัญนี้ท่านทูตมาเลเซียยังได้กล่าวอำลาในการมาปฏิบัติหน้าที่ดำรงตำแหน่งการเป็นทูตมาเลเซียประจำลาวในระยะ3ปีครึ่งอีกด้วยท่านผู้ฟังนั้นก็เป็นระยะลาวกับเพิ่นมิตรที่มารวมสู่ท่านฟังลาวมาเลเซียได้นำเสนอโลโก้ฉลอง60ปีสายพัวพันทางการทูตเพราะจะพักเติมอีกนิดนึงเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการจนได้กลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่วันนี้จะพาท่านไปฮู้จักน้ำตกตาดหินคันนาซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามธรรมชาติอยู่ณนครหลวงเวียงจันทน์

ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการหักแผ่นดินเมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสู่ระยะเที่ยวบ้านเมมื้อนี้จะพาท่านไปท่องเที่ยวน้ำตกตาดหินคณาอยู่ทางนครหลวงเวียงจันทน์ตาดหินคณาเป็นตาดที่มีขนาดบ่ใหญ่หลายปานใดแต่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมมาแต่ดุนานเนื่องจากว่าเป็นตาดที่มีความสวยงามมีน้ำใสไหลเย็นและปกคลุมไปด้วยธรรมชาติที่เขียวสดงดงามด้วยต้นไม้นานาชนิดสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวหันมาท่องเที่ยวอย่างหลากหลายและเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ชาวนครหลวงเวียงจันทน์นิยมไปลินโดยเฉพาะแม่นฤดูฝนเพราะน้ำจะไหลและสวยงามซึ่งสถานที่นี้แม่นตั้งอยู่บ้านปากแฮดเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ถ้าเริ่มจากเทศบาลนครหลวงไปทาง13เหนือแม่นประมาณ25กิโลเมตรหรือถ้าเริ่มมาจากมหาวิทยาลัยดวงโดกแม่นออกจากทางบ้านหนองพญาจนไปฮอดไฟแดงทั้งด่วนจากนั้นเลี้ยวขวาไปตามทางเลข13เหนือไปประมาณ4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวเข้าหอมที่อยู่ต่อหน้าสำนักงานปกครองเมืองนาไซทองจากปากหอมเข้าไปถึงสถานที่แม่น9กิโลเมตรจะเป็นทางปูยางเข้าไปได้4กิโลเมตรและจะเป็นทางดินแดงไปจนฮอดน้ำตกตาดหินคณารถจักรรถใหญ่รวมไปถึงรถเมล์ก็สามารถเข้าไปจนถึงสถานที่นี้ได้ระหว่างทางที่เข้าไปจะมีประชาชนท้องถิ่นออกมาตั้งเครื่องหรือว่าเอามาตั้งหั่นน้อยๆขายเครื่องแกงหน่อไม้ขายหน่อไม้อยู่แคมทางอีกด้วยตาดหินคณาเป็นน้ำตกตาดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์นานาชนิดอากาศบริสุทธิ์อ้อมห้อมไปด้วยป่าไม้ที่เขียวอุ้มทุ่มมีต้นไม้น้อยไม้ใหญ่จำนวนหลายที่ว่าให้ความห่มเย็นให้อากาศเย็นสดชื่นบวกกับสายน้ำที่ยาวและน้ำสายเย็นไหลผ่านเหมาะในการลงลินน้ำบ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยผู้ใหญ่สามารถลินได้อย่างสบายเพราะว่าน้ำบ่ได้เลิกน้ำบางจุดนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวอย่างบ่ขาดสายโดยเฉพาะในระยะฤดูฝนแห่งการลินน้ำตกตาดจะมีทั้งนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวอย่างหลากหลายเป็นต้นกับแม่นซาวนครหลวงเวียงจันทน์ตาดหินคณามีลักษณะเป็นคันคล้ายคือกับคณาแต่ละคันน้ำจะไหลผ่านเป็นน้ำตกอย่างงดงามสามารถไปนั่งลินน้ำได้และเป็นพลานหินบางบ่อน้ำก็จะหลายบางบ่อน้ำก็จะน้อยให้นักท่องเที่ยวได้ไปนั่งลินน้ำอย่างมนต์สื่นเพลิดเพลินโดยเฉพาะระยะนี้น้ำพอดีลินพร้อมนั้นก็ยังมีขั้วข้ามน้ำเพื่อสะดวกในการข้ามไปอีกฝากหนึ่งซึ่งขั้วนั้นยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติเป็นจุดถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยและตาดแห่งนี้ยังเป็นจุดนัดพบของหลายๆคนเหมาะแก่การพาครอบครัวญาติพี่น้องหมู่คู่ไปลินไปพักผ่อนและกินข้าวสามัคคีอยู่แคมป์ตาดดื่มน้ำเย็นๆนั่งลินนั่งลินน้ำฟังเสียงน้ำไหลอ่อนซอนและนอกจากนั้นภายในตาดก็จะมีตูบไว้บริการนักท่องเที่ยวประมาณ100กว่าตูบมีห้านอาหารเครื่องดื่มต่างๆมีห้องน้ำสะอาดมีกงเบงจำนายกงเบงให้เซามีเหือให้เซาไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวมีสถานที่จอดรถกว้างขวางและสำหรับไผที่ว่าเมื่อยอยากพักผ่อนหรือว่าข้างคืนทั้งตาดหินคณาเพิ่นก็มีห้องพักมีทั้งห้องขนาดน้อยกลางและใหญ่รวมมีประมาณ 7-8 หลังซึ่งในห้องพักก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นเดียวกันเป็นต้นก็มีโทรภาพมีแอร์เย็นพัดลมมีห้องน้ำตู้ใส่เครื่องเหล่านี้อย่างถือว่าสะดวกสบายและตาดหินคณานี่มีประวัติความเป็นมาจากการเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ว่าโดนนั้นมาแล้วที่ว่าสินไซได้เคยมาพักสถานที่แห่งนี้แล้วมาป้านเป็นคูกั้นน้ำไว้ก็เลยเอื้นว่าน้ำตกตาดหินคณามาฮอดปัจจุบันส่วนที่มาของแรงน้ำสายห้วยสานี้เอื้นว่าห้วยทรายมูลซึ่งมีความหมายยาวหลายกิโลที่ไหลมาจากสายภูพนังคือว่าเป็นสายน้ำที่ยาวที่สุดในเขตเมืองนาไซทองยาวประมาณ20กิโลเมตรและไหลผ่านหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะเป็นเส้นทางเลขที่13เหนือและไหลลงไปส่องใส่น้ำเงิมทางเมืองสถานีอย่างไรก็ตามถ้าท่านใดบ่ว่าจะไปเที่ยวทางใดหรือว่ากำลังซ่อหาสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้นครหลวงจันทน์อย่าลืมเนาะคิดถึงตาดหินคณาซึ่งเป็นตาดยอดนิยมและมีชื่อเสียงมาดุนนานของเมืองนาสายทอง
ก็คิดว่าหลายท่านคงจะได้ไปสัมผัสและแต่ว่าระยะหนึ่งมันก็สิว่าเป็นระยะที่แห้งแล้งก็เพิ่นก็ต้องมีการปิดปรับปรุงเพื่อเป็นการบริการต้อนรับในระยะที่จะมาถึงนี่ก็คืออีกบ่ดลเนาะในระยะที่จะเข้าพรรษานี่แน่นอนเป็นระยะที่ว่าท่องเที่ยวน้ําตกสาดทางสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งบ่ว่าจะอยู่สาดใดก็แล้วแต่เพิ่นกําลังมีการปรับปรุงสถานที่พักเซาเฮือนพักห้านอาหารเส้นทางก็มีการปรับปรุงเข้าไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในระยะฤดูฝนก็คือระยะที่ว่าจะออกพรรษาแน่นอนหลายครอบครัวบ่ว่าแต่เฉพาะอยู่นครพิงจันทน์หลายแขวงในทั่วประเทศถือว่าการท่องเที่ยวน้ําตกสาดก็เป็นการท่องเที่ยวแบบครอบครัวอีกแบบหนึ่งที่ว่าสร้างความพักแพงความสามัคคีหมู่เพื่อนญาติพี่น้องที่มายามเมืองจากเมืองต่อเมืองบ้านต่อบ้านแขวงต่อแขวงส่วนหลายก็ถ้าว่ามีเวลาว่างๆเสาร์อาทิตย์คนลาวเฮานี่ก็มักนิยมพากันไปท่องเที่ยวน้ําตกสาดหรือว่าเอิ้นว่าง่ายๆคือไปกินข้าวปลาไปปิกนิกไปโอ้ลมหรือไปเปลี่ยนบรรยากาศเฮ็ดให้ครอบครัวมีความพักแพงความสัมพันธ์เข้าใจกันพร้อมทั้งไปสูบเอาอากาศที่สดชื่นจากธรรมชาติกลับคืนมาสู่ห่างไกลของพวกเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าทุกคนมีเวลาควรให้เวลากับตนเองให้เวลาครอบครัวให้เวลาหมู่เพื่อนญาติพี่น้องได้มาอบรมปรึกษาหรือพากันไปท่องเที่ยวแบบธรรมชาติอบรมการกินข้าวร่วมกันมีอันใดที่ว่าอยากปรึกษาหรือเวียกงานหรือสิ่งใดที่คาดข้องมองใจกันพวกเขาก็ยังสามารถไปอบรมก็ได้อยู่ที่น้ําตกตาดสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติของบ้านเรายังมีหลายบ่อนที่น่าสนใจนอกจากตาดหินขนาดแล้วอยู่ในคนหลวงจันทร์นี่ยังมีศาสตร์ปลาไหลแล้วก็ศาสตร์วังน้องนาทีวัดดังๆแล้วก็มีศาสตร์น้ำสวงเดี๋ยวนี้ที่คนกำลังนิยมกันไปแล้วก็ศาสตร์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นหลายแห่งแล้วก็ยังมีอ่างน้ำหุ่มอีกได้อันนี้บ่อนนึงบ่อนนี้ก็เป็นบ่อนท่องเที่ยวที่ชาวของเมืองจันทน์นี่กำลังให้ความสนใจเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติสวยงามอย่าลืมเนาะถ้าท่านมีโอกาสไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปถือว่าไปพักผ่อนให้ทางกายสดชื่นจิตใจสดชื่นสุขภาพดีบวกกับอากาศดีเนาะจิตใจก็จะแจ่มใสเนาะน่าเสียดายเวลาหมดลงแล้วกำลังพรรณนาเรื่องสัตว์น้ำตกต่างๆให้ท่านได้รับฟังกันในระยะสุดท้ายของรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยนายสร้างบันทึกเสียงศรีสุวรรณดีดลวงลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พวกเราจะพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบาย

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: กำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่1ห้อย3ออกข้างวันที่7เดือนกรกฎปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบัตรทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความพับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสร้างน้ำหนักหน่วยบาลและกดกาความพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตโดยจะเริ่มจากการสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทือนละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านธงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสั่งเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแต่ละครั้งแมนจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลซึ่งภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาให้บรรดาทานได้รับทราบตื่มทางเพจ Facebook กล่าวลอตเตอรี่ไลน์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือ ผ่านระบบข้อความสั้น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลท่านสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือถัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์แม่งจัดใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่จิขาดเปื้อนเปื้อนหรือมีห้อยปลอมแปลงใดๆท่านจึงสามารถทำเอารางวัลได้การออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตออกข้างเดียวแมนจะได้รับผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1ตัวท้ายซึ่งมูลค่าของแต่ละรางวัลมีคือดังนี้เลข6โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 500,000 กีบเลข2โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 60,000 กีบและเลข1ตัวท้ายซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 6,000 กีบในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสังน้ำหนักในบานและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มสำเร็จเป็นที่แฮปห้อยและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งเมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าห่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิดและเซ็นยังยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาที
3: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข2และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่6ซึ่งเป็นขั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข6พนักงานออกเลขรางวัลเมนจะได้ขึ้นกับประจำหน้าที่อยู่ตรงในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เยี่ยมห้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่ในตุ้มทั้ง6ในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10ในบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่ซิปหมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตำแหน่งตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตำแหน่งตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อหวมกิจกรรมเซ็งแห่งในบ้านตกลงมาสู่บนน้องหักทันดันนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านตะพงหน่วยบ้านไปเป็นจุดร่วมกันใส่อุปกรณ์ของผมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตำแหน่งตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่2

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการรับเลี้ยงรางวัลได้กดเสียงให้ในบ้านตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มเรือนุ่งในบ้านขอเรียนเชิญขอขอบใจนำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาในบ้านที่ตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปคอยพนักงาน

หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซินคณะกรรมการผู้แต่งหน้าจากศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำหลักขอเฮียนเซินต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหมายพัฒนาแม่นเพื่อระดมทุนจัดสังคมก่อนในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเซ็นซอกซิมาวันด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจะต้องได้รางวัลหอยพัฒนามารวมศูนย์อยู่บันเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาบ้านทวงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์แต่จะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอำนวยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลหวยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงท่านยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ส่วนท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ทางสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

จำลักษณ์ครั้งที่4ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดเนี่ยจะมีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบเตือนทางหนังสือพิมพ์ไม่มาทัดปลายเซ็นหนังสือพิมพ์จดหมายหนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่5ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5หมายเลขการหักรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่จิคาเปื้อนหรือห้อยปมเป็นใดๆท่านจึงสามารถหักเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักข้างที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้ยอคันยกเพื่อเหตุหน่วยบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหาบอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อย
1: ขณะนี้หน่วยบานต้องหกหน่วยบานก็ถึงน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหาบตามตำแหน่งที่โจกเสียงได้เป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบานได้ทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่103ออกข้างวันที่7เดือนกรกฎาคมปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข749 659 749 659เลข5โตได้แก่หมายเลข49 659 49 659เลข4โตได้แก่หมายเลข96 59 96 59เลข3โตได้แก่หมายเลข659 659เลข2โตได้แก่หมายเลข59 59และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแม่นจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่103ออกข้างที่7เดือนกรกฎาคมปี2026รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข749659 749659เลข5โตได้แก่หมายเลข49659 49659
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเสริญทานหับปังหลายการเพลงดังในอดีต

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

มื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตจะเว้าถึงเพลงที่พรรณนาถึงความน่าฮักน่าแพงของบุคคลเมื่อเวลาเฮาได้พบโดยเฉพาะเวลาที่ไปเห็นสาวๆน่าฮักแล้วมักว่าโอ้ยจังแม่นอำธรรมแท้เนาะหรือว่าองค์ตรงคักคำสองคำนี้เป็นคำเว้าที่แสดงถึงความรู้สึกสมเสยหรือย่องยอต่อความงามความน่าฮักความโดดเด่นหรือบางพี่ก็เป็นลักษณะของคนผู้หนึ่งหรือท่านผู้ฟังคิดว่าแนวใด

0: ความจริงแล้วในความหมายแบบลาวๆโดยทั่วไปแล้วที่สุดสำหรับสองคำนี้คำว่าอำธรรมมักจะใช้เพื่อย่องโยคนคนนั้นว่ามีความสง่างามมีเสน่ห์โดดเด่นเบื้องแล้วมันดูดีที่ได้มีความสมบูรณ์แบบจังซี่นี่นะในสายตาของผู้เว้าซึ่งแสดงถึงความประทับใจอย่างยิ่งต่อกับรูปร่างหน้าตาท่าทางของบุคคลคนนั้น
1: พร้อมเดียวกันนั้นคำว่าองตรงก็มักจะใช้เพื่อย่องโยว่าคนนั้นมีความน่าฮักงามอ่อนซ้อยสวยสดงดงามเบิ่งแล้วเพิ่นตาหรือเป็นตาสังหรือเป็นตาแพงโดยเฉพาะสองพวงแก้มเวลาแย้มบานซึ่งคำนี้อาจจะมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่างามหรือน่าฮักที่เป็นธรรมชาติและเป็นที่สะดุดตาดึงดูดหัวใจในบทเพลงลาวเก่าเพลงหนึ่งก็มีเนื้อห้องที่ว่าองตรงแท้น้อน้องสาวผิวขาวเหมือนดังยองฝ้ายเบิ่งดุนดุนเจ้ายิ่งงามหลายย่างย้ายป่านหงเดินดินซึ่งยืนยันว่าคำนี้มันใช่เพื่อย่องยอความงามของแม่หญิง
0: สรุปแล้วถ้าหากมีคนเว้าสองคำนี้อำธรรมองตรงพวกนี้นะใส่สาวๆมันก็บ่งบอกถึงความน่าฮักมันแม่นการแสดงออกถึงความหู้ซึ้งของการสมเสยถึงการย่องยอถึงความงามถึงความน่าฮักนั่นแหละว่าของการมีเสน่ห์ของผู้สาวคนนั้นด้วยเหตุนี้เมื่อนี้รายการเพลงดังในอดีตจึงขอเริ่มต้นด้วยเพลงที่มีเนื้อห้องทำนองซึ่งเป็นผู้แต่งกับเป็นคำหลาดน้องแก้วผู้ดำเนินรายการฮู้ว่าเพลงนี้แต่งขึ้นตั้งแต่บ่เกิดพุ่นละในปี1960ตามที่มีการบันทึกไว้อยู่ในประวัติของเพลงลาวในสมัยนั้นนักห้องต้นฉบับแมนคำตุนวงสนิทในเพลงที่มีชื่อว่า

0: ท่านที่เคารพเพลงองค์ตรงเป็นเพลงที่ไอ้บ่าวยกย่องความงามของนางสาวด้วยความเก่งอกเก่งใจแต่แนวใดก็ซึ้งสมหลายเพราะบ่ฮู้สึกเบื่อหน่ายเพราะความงามของนางแต่การย่องยอหรือการซึ้งสมระหว่างเพศหญิงและเพศชายมักจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมบทบาทหญิงชายในสังคมและการคาดหวังทางสังคมเหตุผลหลักๆที่เห็นให้การย่องยอมีลักษณะต่างกันนั้นหากเบื้องในแง่ของบทบาทหญิงชายและค่านิยมแล้วเขาจะเห็นว่าการย่องยอผู้หญิงของผู้ชายมักจะเน้นหนักเรื่องหุ้มห่างหน้าตาเน้นหนักไปที่ความงามความน่าฮักผิวพรรณหุ้มห่างองค์เอวและเสน่ห์เน้นหนักความอ่อนโยนอบอุ่นของการที่จะเป็นแม่สีเหือนความอ่อนหวานความเป็นแม่หญิงความเป็นคนดีหรือความเป็นแม่เหือนแม่สารการย่องยอของเพศชายต่อแม่หญิงเป็นย้อนสังคมมักจะมอบคุณค่าให้กับความงามและความอ่อนโยนของแม่หญิงเป็นหลัก
1: สำหรับการย่องยอผู้ชายจากผู้หญิงก็จะมีลักษณะเฉพาะซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของความสามารถความเป็นผู้นำความเก่งกล้าความสามารถความฉลาดความเป็นผู้ที่พร้อมในการปกป้องหรือว่าความเป็นผู้นำที่เป็นผู้ใหญ่เป็นคนดีเป็นคนที่มีอนาคตจังสิเหตุผลการย่องยอเพศชายแบบนี้ก็คงเป็นย้อนสังคมจะมักมอบคุณค่าให้กับความเข้มแข็งความรับผิดชอบและความสำเร็จของผู้ชายนั้นๆ
0: แม้แล้วผู้หญิงอาจจะบ่ค่อยใช้คำว่าองค์ตรงกับผู้ชายเพราะมันมักจะสื่อถึงความงามแบบอ่อนซ้อยที่เหมาะกับผู้หญิงหลายกว่าแต่อาจจะใช้คำว่าหล่อหรือมีเสน่ห์แทนท่านฮู้บ่ว่าการย่องยอนั้นยังมีส่วนพัวพันกับจุดประสงค์ทางด้านการเลือกคู่ครองของหญิงและชายเบิ่งแล้วเฮาเห็นว่าผู้ชายย่องยอความงามของผู้หญิงก็เพื่อแสดงความสนใจในด้านหุ้มห่างหน้าตาซึ่งมักเกี่ยวพันกับความดึงดูดในเบื้องต้นส่วนผู้หญิงย่องยอเน้นความสามารถความหนักแน่นของผู้ชายเพื่อแสดงความสนใจในด้านความสามารถในการสร้างครอบครัวให้การปกป้องและความมั่นคงทางด้านชีวิตเว้ารวมแล้วลักษณะการย่องยอที่แตกต่างกันของเพศหญิงและเพศชายนี่แม้นการสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมลักๆที่สังคมให้ความสำคัญต่อกับบุตรบาทและคุณลักษณะของแต่ละเพศ
1: รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้และก็เพลงต่อไปนี้ผู้ดำเนินรายการจึงขอเสนอเพลงที่ห้องตอบเพลงอุ้งตรงวาชันต่อไปเป็นเพลงห้องตอบเด้เพราะเพลงที่ท่านได้ฟังไปเมื่อกี้ก็คือเพลงองค์ตรงที่เป็นเพลงที่ย่องผู้หญิงโอ้ยจังเป็นงามมีเสน่ห์แหละแล้วก็เพลงนี้ผู้ที่แต่งก็เป็นผู้เดียวกันกับเพลงองค์ตรงเนาะก็คือว่าเป็นผลงานการประพันธ์ของนักแต่งคนเดียวกันคือคำลานอแก้วเพลงนี้เพิ่นแต่งในปี1968หมายความว่าแต่งรุ่นหลังเพลงองค์ตรงถึง8ปีแต่ว่าเพลงนี้มันกระมวลดีคือกันนั่นแหละนักห้องต้นฉบับแมนคำเพชรสวัสดีเพลงนี้ให้ชื่อว่าอำธรรมซึ่งทั้งองค์ตรงและอำธรรมนั้นมาฮอดปัจจุบันก็ยังดังก้องกังวานของผู้ที่มักฟังเพลงเก่าดังนั้นมาฟังเพลงอำธรรมนำกันต่อไปนี้

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่ฮักแพงจะเป็นเรื่องที่น่าซึ้งซึ้มยินดีนายถ้าบ่าวสาวคู่ใดกำลังลงฮักกันและสมหวังในความฮักแต่ถ้าว่ายังบ่ทันสมหวังทางรายการขอแนะนำว่าการสื่อสารที่ดีและการเปิดใจให้กว้างเว้าลมกันอย่างซื่อสัตย์จริงใจบอกความรู้สึกความคิดและความต้องการของตนเองอย่างเปิดเผยบ่คิดแทนกันหรือเก็บปัญหาไว้ในใจก็เป็นหนึ่งในหลายวิธีที่เฮ็ดให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นได้ง่าย
1: นอกจากนี้แล้วการเป็นผู้ฟังที่ดีหมายความว่าบ่เก่งเพียงตั้งแต่เว้าเท่านั้นเฮาก็ต้องตั้งใจฟังในสิ่งที่ครูสนทนาเว้าด้วยความเข้าใจและบ่ตัดสินใจว่าเขาผิดและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันในเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นคิดว่าพวกเฮาจะแก้ปัญหาร่วมกันได้คือจังไดแทนที่จะกล่าวโอ้ยเจ้าหั่นจังแม่นเว้าผิดมันบ่ถูกบ่ควรจะเว้าแบบนี้เพราะว่ามันจังได๋เขาเอิ้นว่าไปทำให้จิตใจของกันและกันให้คิดว่าพวกเขาจะแก้ปัญหานี้แนวใดเขาก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันยอมรับความแตกต่างจะเป็นสิ่งที่ดีหลายเพราะว่าทุกคนต่างก็มีนิสัยใจคอและมีพื้นฐานทางด้านความคิดที่แตกต่างกันฉะนั้นต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ที่จะยอมรับข้อบกพร่องพร้อมยอมรับความแตกต่างของกันและกันอย่าลืมว่าการเคารพสิทธิ์ให้เวลาการตัดสินใจของกันและกันนั้นให้คิดว่าความรักที่ดีบ่แม่นการครอบครอง
0: แม่นแท้แต่บางคนอาจคิดยากที่จะเคารพครอบครัวและหมู่เพื่อนของอีกฝ่ายได้ทันท่วงทีการแสดงความเคารพต่อครอบครัวและคนสําคัญอื่นๆในชีวิตของคนที่เฮาคาดหวังนั้นมันแม่นส่วนหนึ่งที่สําคัญดังนั้นต้องได้สร้างความเชื่อมั่นและความไว้ใจเพื่อรักษาคํามั่นสัญญาต้องเห็นในสิ่งที่เว้าและรักษาคํามั่นสัญญาเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เกิดความไว้ใจการที่คาดหวังใส่ชีวิตร่วมกันความซื่อสัตย์ต่อกันนั้นเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของทุกๆความสัมพันธ์ที่ยาวนานแต่ถึงแนวใดก็ตามก็อย่าลืมวางแผนอนาคตร่วมกันปรึกษากันถึงเป้าหมายในอนาคตบ่ว่าจะเป็นเรื่องเวียกงานเรื่องการเงินหรือเรื่องการสร้างครอบครัวและอย่าลืมว่าการแสดงความรักและการเบิ่งแงงการหาเวลาเฮ็ดกิจกรรมที่ม่วนม่วนหรือใช้เวลาอยู่ร่วมกันเช่นการกินข้าวการเดินทางหรือการนั่งล้มกันการขอบใจ

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

านที่หักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเขาทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านราตรีสวัสดิ์

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปซื้อฐานฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้บรรยากาศการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนบ่ายมื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติได้พิจารณารับรองเอาวาระแห่งชาติไปด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้นำใช้ทาเฮงเพื่ออยู่แห่งเศรษฐกิจให้ขยายตัวต่อเนื่องกงโก้พบผู้ติดเชื้อพยาธิอีโบลาแล้ว 1,500 กว่าคนต่อไปมีรายละเอียด
1: กองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้กับเป็ดประธานของท่านไส้สมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติได้รับฟังและประกอบคำเห็นใส่บทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเสนอโดยท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินโดยท่านได้ยกให้เห็นสภาพรวมการก้าเกียมและขั้นตอนการก้าเกียมห่างวาระแห่งชาติโดยรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะรับผิดชอบซีนำการห่างและปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากขั้นศูนย์กลางฉบับเลขที60ทับนยลงวันที่3มิถุนายน2026ซึ่งประกอบด้วยคณะซีนำและกองเลขาจากบรรดากระทรวงองค์การที่อยู่ในกงจักรรัฐบาลการห่างวาระแห่งชาตินี้ได้อิงใส่เนื้อในจิตใจซีนำอยู่บรรดาเอกสารของพรรครัฐทิศซีนำของบรรดากองประชุมขั้นศูนย์กลางและบรรดาข้อมูลสรุปตีราคาบทรายงานเกี่ยวกับเวียกก่อสร้างหักฐานการเมืองเวียกพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกสามสร้างพร้อมทั้งนำใส่ข้อมูลจากผลการประเมินสภาพพ้นทุกข์และการพัฒนาระยะท้ายสมัยปี2025ตามดำรัส348เป็นพื้นฐาน
2: การทางวาระแห่งชาตินี้ได้อิงใส่เนื้อในจิตใจ4นำของบรรดากองประชุมขั้นศูนย์กลางและบรรดาข้อมูลสรุปตีราคาบทรายงานเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างทางการเมืองเรื่องงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเรื่องงานสามสางพร้อมทั้งนำใส่ข้อมูลจากผลการประเมินสภาพพ้นทุกข์และพัฒนาภายสมัยปี2025ตามดำรัส38เป็นพื้นฐานได้ดำเนินการประเมิน 1,283,251 ครอบครัว 8,413 บ้านและ148เมืองในขอบเขตตัวประเทศผลการประเมินครั้งนี้สรุปให้เห็นว่ายังมีครอบครัวบ่พ้นทุกข์จำนวน 189,792 ครอบครัวเท่ากับ 14.78%บ้านบ่พ้นทุก 2,173 บ้านรวม 25.83% และเมืองบ่พ้นทุก 66 เมืองรวม 44.59%
1: ภายหลังห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินผ่านบทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากสำเร็จแล้วท่านมอนไซลาวโมซงรองประธานสภาแห่งชาติตั้งหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติประกอบคำเห็นต่อบทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยท่านได้ยกให้เห็นว่าคณะประจำสภาแห่งชาติมีความเป็นเอกภาพสูงต่อห่างบทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากพร้อมทั้งเห็นดีเป็นเอกภาพตามเนื้อในก็คือหาทัศนะซีน้ำทียึดมั่นในการพัฒนาชนบทรอบด้านถือเอาชนบทเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ถือเอาประชาชนเป็นกกและเอาการพัฒนาชนบทเป็นเป้าหมาย
3: คณะประจำสภาแห่งชาติเห็นดีเป็นเอกภาพตามเนื้อในก็คือ5ทัศนะซีน้ำที่ยึดมั่นการพัฒนาชนบทรอบด้านถือเอาชนบทเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ถือเอาประชาชนเป็นกกเอาการพัฒนาชนบทเป็นเป้าหมายรับประกันความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาสังคมและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาถือเอาการลงก่อสร้างหาทานเพื่อสร้างระบบการเมืองในชนบทให้มีความเข้มแข็งหนักแน่นยึดมั่นหลักการจัดตั้งปฏิบัติที่ว่าเข้มงวดเด็ดขาดเท็จแท้ทำจริงรับประกันความโปร่งใสทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในการติดตามกวดการรับประกันทางด้านวิทยาศาสตร์วิชาการความเป็นมืออาชีพนำใส่บุคลากรที่มีความชำนาญด้านวิชาการด้านวิชาเฉพาะรับประกันคุณภาพและความยืนยงครอบครัวบ้านและเมืองที่พ้นทุกข์แล้วบ่ให้กลับคืนมาทุกข์เติมอีก
1: ท่านโพไซเซเยสอนสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่12แขวงทมวน ประกอบคำเห็นใส่โค้งหางรายงานการตีราคาการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากในระยะผ่านมาโดยเฉพาะอยู่ขั้นท้องถิ่นเห็นว่าได้หับผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีหลายอย่างที่จะต้องได้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติในต่อหน้าโดยเฉพาะการสร้างขันหากทานท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
2: เกี่ยวกับโค้งหางรายงานในการตีราคาในระยะการเคลื่อนไหว2021หา2025ในระยะผ่านมานี้ก็ถือว่าหลายภาคส่วนในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะในการท้องถิ่นนี้ก็ถือว่าได้หับผลสำเร็จหลายอันแต่ก็ยังมีหลายอันที่ว่าพวกเขายังต้องสืบต่อในการจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าโดยเฉพาะการสร้างขั้นหักฐานขั้นท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งพอจุดประสงค์ของพวกเขาแม่นแก้ไขและพัฒนาสรุปบทและรูปร่างความทุกข์ยากอันที่หนึ่งพวกเขาไม่ได้สุ่มใส่ในการพัฒนาบ้านแต่พวกเขายังขาดการเป็นตัวแบบของบุคคลของครอบครัวของบ้านที่จะสร้างเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชน
1: สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้ออื่นตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะสืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานเวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก
0: 6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้นำไส้ทางแหงเผื่อยูแหงเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพสูงขึ้นในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2016ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่6กรกฎาคมนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านสนไสศรีบันดอนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าได้สุกยู่และส่งเสริมภาคส่วนต่างๆสุมใส่การผลิตและการบริการตามทายแหงของชาติและของท้องถิ่นเฮ็ดให้เศรษฐกิจสืบต่อขยายตัวดีขึ้นในระยะ6เดือนต้นปีนี้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ขยายตัวเฉลี่ยอยู่ในระดับ5ส่วนห้อยในไตรมาสที่1ขยายตัว 5.5 ส่วนห้อยและไตรมาสที่2ขยายตัว 4.6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาขยายตัว 4.8 ส่วนห้อย
4: การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในระยะ6เดือนต้นปีมันขยายตัวในระดับ5ส่วนห้อยคิดเป็นมูลค่า 199,987 ตึกีบเท่ากับ 48 ส่วนห้อยของแผนการในนี้คะแนนกสิกรรมขยายตัว 4.3 ส่วนห้อยก็มา 17.4 ส่วนห้อยคะแนนอุตสาหกรรมขยายตัว 5.1 ส่วนห้อยก็มาเอา 35 ส่วนห้อยของ GDP คะแนนบริการขยายตัว 5.3 ส่วนห้อยก็มาเอา 37.2 ส่วนห้อยของ GDP ภาษีอากรผลิตภัณฑ์สุทธิขยายตัว 4.9 ส่วนห้อยก็มาเอา 10.5 ส่วนห้อยของ GDP
0: ท่านซอนไซสีพันดอนให้ฮู้ตื่มว่าการปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐได้สุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อสุกยู่ให้การปฏิบัติแผนงบประมาณโดยเฉพาะการเก็บรายหับให้ได้ตามแผนการหรือลื่นแผนที่สภาแห่งชาติทำฮองในนั้นได้สุ่มใส่ขยายฐานและหับและการหันเป็นทันสมัยคุ้มครองงบประมาณตามมติ04ของรัฐบาลว่าด้วยการรับรองแผนปฏิบัติตัวจริงการหันการเก็บรายหับเป็นทันสมัยในระยะ5ปีแต่ปี2026หา2030ไปเคียงคู่กับการจะตั้งปฏิบัติมาตรการอัดซองวางการหัวไหลในการจัดเก็บรายหับงบประมาณในระยะผ่านมาคะแนนการท่องเที่ยวลาวมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเราในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหรือเกี่ยวกับคณะผิดชอบการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์ดอลลาร์และคะแนนการท่องเที่ยวจัดขึ้นเมืองบุดุลมณีที่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซหักษาการกลุ่มหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าผ่านมาสภาพปัญหาสาเหตุผลกระทบข้อคงข้างที่ยังพบเห็นเกี่ยวกับทัวร์ศูนย์ดอลลาร์หรือรูปแบบการจัดทัวร์ที่ขายในราคาต่ำกว่าต้นทุนและอาศัยการสร้างรายรับจากกิจกรรมอื่นโดยการบังคับซื้อสินค้าและนำพาไปใช้บริการธุรกิจในเครือข่ายเดียวกันหรือหลีกเลี่ยงภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง
5: ๆซึ่งได้ส่งผลกระทบทางลบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องสภาพปัญหาการที่พบหินมีบางบริษัทนำเที่ยวร่วมกับนายหน้าต่างประเทศขายแพ็กเกจทัว รายการท่องเที่ยวในราคาที่ผิดปกตินักท่องเที่ยวถูกนำพาไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากห้างที่กำหนดไว้การนำใช้แรงงานหรือพนักงานนำเที่ยวที่บ่ได้ขึ้นทะเบียนดังถูกต้องแม้นการชำระเงินและการหมุนเวียนรายรับบางส่วนอยู่นอกระบบการเงินของประเทศและแม้นการแข่งขันด้านราคาที่บ่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายสาเหตุของปัญหาก็คือการควบคุมและการกวดกายังบ่ทันทั่วถึง2ช่องว่างในการประสานงานระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแม้นการติดตามเส้นทางการเงินและรายรับยังบ่มีประสิทธิผลความต้องการแข่งขันทางด้านราคาเพื่อดึงดูดตลาดนักท่องเที่ยว
0: ท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซมีคำเห็นเติมว่าจากปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อภาครัฐโดยเฉพาะการสูญเสียรายรับจากภาษีและค่าธรรมเนียมส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระทบต่อการบริการด้านการลงทุนและการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยืนยงของเรา
1: สื่อมวลชนลาวเป็นปากกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรคและรัฐบาลบ่ว่าจะเป็นเวทีการแสดงออกและความคิดเห็นของประชาชนลาวบรรดาเผ่าล้วนแต่ได้รับการส่องแสงผ่านสื่อมวลชนในโอกาสเข้าร่วมพิธีมอบภาพปึ้มจดหมายถึงลานที่เขียนโดยท่านทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศสบับเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษให้ห้องสมุดของโรงเรียนมัธยมลาวและโรงเรียนมัธยมนานาชาติอยู่ภายในนครหลวงเวียงจันทน์ที่จัดขึ้นเมืองบูดามานีที่สถาบันการต่างประเทศท่านนางมลัยเวียงสกุลนิยมอดีตเอกอัครราชทูตลาวประจำต่างประเทศให้ทัศนาวาในโอกาสกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งนี้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในกลางเดือนกรกฎนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของสื่อมวลชนลาวสำหรับสื่อมวลชนลาวแม้นเป็นขั้วโตระหว่างพรรคและรัฐบาลกับประชาชนบรรดาเผ่า
6: ที่เฮาจะเปิดขึ้นนี่นะคะพระเจ้าฮู้ว่าแม่นเธอทําอีทเนาะในประวัติศาสตร์ของสื่อมวลชนลาวนะก็ถือว่าดีเลยมันเป็นลักษณะประวัติศาสตร์และวันนี้สําหรับสื่อมวลชนนี่นะจะเป็นประเทศใดคือกันนี่มันเป็นขั้วโตขั้วโตระหว่างบ้านเฮาและพรรครัฐบาลไปหาประชาชนเพราะว่าคันหาว่าสื่อมวลชนเข้มแข็งและก็จะสามารถเล่าเรื่องของประเทศเฮาอ่ะนะหรือว่าเว้าอธิบายถึงนโยบายของภาครัฐให้แก่ประชาชนหรือว่าเว้าเกี่ยวกับประเทศเฮาอ่ะนะเพื่อเป็นหัวต่อส่งให้แก่ต่างประเทศได้ฮู้อันนี้เป็นบทบาทที่สําคัญของสื่อมวลชนและบัดนี้ข้าพเจ้ายังอันเห็นอีกแนวนึงในสมัยที่ว่าอันเปิ้นฮ้องยังสมัย 4.0 สมัยที่ว่าอันเปิ้นฮ้องว่ายังอีกข่าวบิดเบือนน่ะนะไปไวกว่าแสงแล้วแม่นนักข่าวนี่แม่นหรือว่าสื่อมวลชนมีความสําคัญโดยเฉพาะแล้วแม่นภาคภาษาอังกฤษที่ว่าเฮาอยากให้โลกฮู้แล้วแม่นว่าเฮาก็ต้องฮู้ภาษาและในการเขียนก็แม่นเขียนความจริงเขียนความจริงเพื่อส่งต่อให้โลกได้รับรู้อันนี้นี่แม่นสําคัญ
1: ท่านนางมลัยเวียงสกลนิยมให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันสื่อมวลชนลาวแม่นเติบใหญ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในแต่ละด้านมีความทันสมัยบวกกับการเข้ามามีสื่อใหม่เฮ็ดให้การกระจายข่าวมีความว่องไวและทันเหตุการณ์หลายขึ้นกว่าเก่า
0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศองค์การอนามัยโลกเปิดเผยข้อมูลในวันจันทร์ผ่านมาให้ฮู้ว่าสาธารณรัฐกงโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยั่งยืนแล้ว1561คนในจำนวนนี้เสียชีวิต506คนนับตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อพยาธิอีโบลาสายพันธุ์มันกีบูเกียวในวันที่15พฤษภาคมปีนี้ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขกงโกยอมรับว่าสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลารอบนี้ยังจะเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นและแพร่กระจายอย่างว่องไวเกินกว่าที่มาตรการควบคุมพยาธิจะรับมือได้การที่เชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์มันกีบูเกียวยังบ่มีวัคซีนป้องกันและยาปิ่นปัวเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการเฮ็ดให้ความพยายามควบคุมพยาธินี้เป็นไปด้วยความยุ่งยากท่ามกลางสถานการณ์ที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องเฮ็ดเวียกอย่างหนักเฮ็ดให้ขาดความเชื่อมั่นจากสุมชน
0: ที่นี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและไพมณีธรรมวงศ์สาอัน

0: คันได้กินปลาแล้วอย่าลืมปูปะปอยล้างเถื่อปลาขาดของยังสิได้ปนปูสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพ่อเป็นประจำนำความมวลซื่นมีเสียงเพลงห้องมีบทกลอนมีบทเรื่องมานำเสนอให้กับเพื่อนมีรายการได้หักฟังสำหรับรายการนี้แม่นมอบหน้าที่ให้ไกสอนวิสัญญาดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการอยู่ทางใกล้ไกลทางภาคใต้ภาคเหนืออยู่นครหลวงเวียงจันทร์ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานทุกมื้อทุกวันเนาะแต่ละคนก็แม่นไปปฏิบัติหน้าที่อาชีพแต่ละคนก็บ่คือกันเนาะบางคนก็เฮ็ดเวียกบ่ได้นักบางคนก็เฮ็ดเวียกนักเกินก็เลยมีความอิดเมื่อยในหน้าที่เวียกงานสุขภาพเนาะบางคนก็โอ้ยสุขภาพแข็งแรงเฮ็ดเวียกก็บ่ฮู้อิดฮู้เมื่อยมีความอดทนหรือว่าบางเทื่อนี่พ่อแม่พี่น้องทราบกสิกรเพิ่นเนาะในการเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแหนมเบิ่งผลละปลูกแล้วก็โอ้ยมีความดีหมกดีใจหายอิดหายเมื่อยไปก็มีเนาะเอาจึงได้ก็ดีสำหรับมื้อนี้ก็สิมีหลายคนแล้วหลังจากกินข้าวแลงแล้วนอนแล้วก็มีผู้ที่ยังบ่ทันได้นอนมารับฟังรายการนี้เนาะมื้อนี้แม่นจะนำเสนอบทเรื่องสั้นให้ท่านได้รับฟังแต่ว่าทำอิดจากรายการนี้ให้ท่านได้มวนซึนกับเสียงเพลงฮองสะก่อน
1: ถ้าให้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จัดเถื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

หับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นซึ่งเป็นปื้มโฮมเรื่องสั้นเขียนโดยคันคำสุทธวิไลซึ่งบทเรื่องที่จะเสนอในค่ำคืนนี้มีชื่อว่าเพื่ออุดมการณ์

ในที่สุดวิไลก็ได้ใบประกาศนียบัตรแดงขะแนงกุลจักกสิกรรมกลับมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ภาคภูมิใจนำชีวิตพนักงานใหม่ในช่วงปี1986มันบ่ได้สวยงดงามคือความฝันในเวลาที่ยังเป็นนักศึกษาในสภาพโซเวียตวิไลคาดว่าด้วยใบประกาศนียบัตรแดงและความสามารถทางด้านวิชาการประกอบกับการแผนพัฒนาของประเทศชาติบ้านเมืองเขาคงจะได้ประกอบส่วนอย่างเต็มความสามารถเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองร่วมกับพนักงานที่เป็นไอ้น้องหมู่ครูอยู่นิคมหรือบ้านเมืองบ่อนใดบ่อนหนึ่งที่มีการพัฒนาทางด้านกสิกรรมอย่างแน่นอนเป็นดังคิดวิไลได้ถูกสับซ้อนให้ไปอยู่นิคมแห่งหนึ่งที่ห่างไกลศอกเลขโอ้มันเป็นดังความฝันไว้อีหลีวิไลได้ถูกสับซ้อนให้ไปอยู่นิคมแห่งหนึ่งที่กำลังต้องการพนักงานวีซ่าเฉพาะปลูกฝังวันนั้นวิไลจึงถูกนำส่งให้ไปอยู่นิคมแห่งนั้นทันทีโดยมีไอ้น้องทองพูนพนักงานให้ห้องการจัดตั้งเป็นผู้ไปส่ง

อดแต่โหลดเข้าไปฮอดบริเวณนิคมสิ่งที่เขามองเห็นเฮ็ดให้เขาเริ่มเกิดความสงสัยทันทีแต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าเออนะนี่ก็เป็นเพียงสร้างเครื่องเหล่านั่นแหละรถคันใหม่กำลังลงเฮ็ดเวียกอยู่ทงนาพุ่นพ่อเขาแนมไปเห็นรถไถที่มีขี้ฝุ่นขี้ตมติดจนเป็นเบิ่งเกือบบ่เห็นว่าแม่นสีหยังพร้อมทั้งกองจานไถและคาดรถไถ2คันจอดไว้แบบบ่เป็นระเบียบปานใดอยู่ในห่มเหือนรถที่มีหลังคาสังกะสีส่วนส่วนด้านหนึ่งของใต้หลังคาบอนหั่นขั้นเป็นห้องที่ประตูใส่กระเจทางนอกมีป่องเยี่ยมอัดแจบแสดงว่าบ่มีคนอยู่ทางข้างในอย่างแน่นอนบ่พอขาวก็เห็นชายห่างใหญ่ไว้กลางคนที่สวมใส่เครื่องกรรมกรสีเขียวขี้ม้าแต่มีแพรขาวมัดเอวถึงหัวมีหมวกแงบทหารสีเขียวขี่รถจักรฮอนด้า50เข้ามาจอดบอนห่มเฮือนข้างรถไถบอนเก่าเข้าย่างเข้ามาหารถที่วิไลนั่งมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส

โฮมเดียวกันอายทวงพูนผู้นำพาวิไลไปส่งนั้นก็ไขประตูรถย่างลงไปหาเขาทางห้องทักทายขึ้นว่าสบายดีเป็นแนวใดหัวหน้าใหญ่สบายดีอยู่บ่บ่ได้พ่อกันดูแล้วสองเฮานี่บ่ได้พ่อกันดูแล้วเนาะวิไลก็ไขประตูรถออกไปนำอายทองพูนสบายดีตามเคยคือเก่าหันละอายได้ยินว่าอายจะออกมาก็เลยรอท่าอยู่นี่อายผู้ทีอายทองพูนห้องว่าหัวหน้าใหญ่นี้อาจจะเป็นหัวหน้านิคมแห่งนี้ที่ลาว่าอยู่รอท่าแสดงว่าหน้าเวียกของลาวบ่แม่นอยู่ในบริเวณนี้แน่นอนอาจแม่นทงกวงหรือส่วนของนิคมบ่อนใดบ่อนหนึ่งซึ่งไกลจากบ่อนนี้พอสมควรโอ้มันสร้างวิเศษเหลือเกินกงกับสิ่งที่คิดไว้แท้ๆนิคมกสิกรรมก็ต้องอยู่บ่อนที่อุดมสมบูรณ์กว้างขวางแล้วในที่สุดวิไลก็ได้ถูกแนะนำตัวว่าเป็นนักงานนิคมคนใหม่ที่หาก่อกลับมาจากสภาพโซเวียตสุดๆฮ้อนๆอายใหญ่เดมือมาสัมผัสกับวิไลหลังจากที่แนะนำกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอายหัวหน้าใหญ่ได้พาวิไลไปที่เฮือนผักเสาเลยซึ่งก็แม่นเฮือนรวมที่เป็นห้องแถวที่อยู่บริเวณนิคมนี้แต่ก็ยังอบอุ่นที่ไอ้ทองพูนถูกเชิญให้กินข้าวแรงและนอนยามนิคมหนึ่งคืนเพื่อฟังรายงานแล้วจึงกลับเมือง

วรรค์เบื้องบนอาจจะทดสอบเวียกทำอิฐที่วิไลได้หับก็คือรถไถสองคันนั่นละสองคันที่ค่ายคือคนบาดเจ็บสาหัสป่านทหารที่ส่งมาจากสนามหบที่ต้องการปินปัวและวิไลก็ถูกแต่งตั้งให้หับหน้าที่ปินปัวอาการของรถไถสองคันนี้วิไลงงมันเหม็นหยังบาดนี้เฮียนปลูกฝังจะมาให้หับพี่ซอบแปลงรถไทยถึงอย่างใดก็ตามเฮาเป็นคนเลือกเวียกแล้วเพื่อบ่ให้ขายหน้าเฮาจะมาขี่เบะแงะงอนวิไลถือว่านี่คือเป็นบททดสอบก็แล้วกันแล้วไผไผจะเป็นสร้างสวยแปลงแล้วเครื่องมือซ่อมแปลงดิจะเอามาแต่ใส่ไอหัวหน้าใหญ่ว่าอยู่ในห้องสางให้ไปซอกเบิ่งเองในห้องสางอยู่ไซระบัดนี่โอ้ยห้องที่อยู่ข้างๆรถไถหั่นละเศร้ามือนั้นเศร้ามือนั้นวิไลได้กระเจลูกหนึ่งให้มาไขห้องสางพอไขประตูเข้าไปทั้งห้องกลางเห็นมีแก็บไม้สองแก็บในนั่นเห็นว่ามีเศษเล็กบ่จักว่าจะเอาอันใดออกก่อนจึงจะสามารถฮู้ได้ว่าในหั่นมีอย่างแดแก่หนึ่งของห้องมีโตไม้พร้อมทั้งสุดตังปิ่นหน้าออกมาหาประตูค่ายคือว่าเคยเป็นบอนนั่งเหตุเวียกมาก่อนแต่ที่เห็นปัจจุบันเทิงโตมีหม้อแกงดำๆขนาดกลางสองหน่วยและผ้าคอดวงวางอยู่ข้างโต๊ะและก็มีเคียงขนาดหม้อกลาง1อันและขนาดใหญ่1อันวางซ้อนกันแก่ฝ่าเบื้องกุงกันข้ามมีกองจกส่วน 4-5 ดวงวางอยู่ข้างฝ่าใกล้ปงเยี่ยมด้านหลังโต๊ะมีปฏิทินห้อยอยู่มันเป็นปฏิทินของปี1984และหน้าที่เปิดอยู่นั้นเมนเดือนพฤษภามีหุบกรรมกร3คนผู้หนึ่งถือทุงผู้หนึ่งถือเกี้ยวและอีกผู้หนึ่งถือค้อนตีสู้ขึ้นในท่าแลนทะยานไปหน้าภายใต้ทุงสีแดงของสนสั้นกรรมสีบทีโบกสะบัดงดงามตัวเลขวันที่หนึ่งในปฏิทินเป็นสีแดงโอ้แล้วเครื่องมือสร้างอยู่ใส่ว่าวิไลยืนเข่งควงปีนไปมาด้วยความมึนงงทั้งอยากให้ทั้งอยากห้องให้วิไลย่างไปไข่ปองเยี่ยมเพื่อให้แสงสว่างเข้ามาในห้องบ่พอขาวอ้ายใหญ่ก็ย่างเข้ามาในห้องสางพร้อมด้วยกระเจพวงใหญ่อ้ายย่างเข้ามาหาประตูใหญ่หน่วยที่ตั้งติดฝาขี้ฝุ่นจับอยู่มุมเหลียวเกือบบ่เห็นอ้ายใหญ่ว่าว่าในตู้อาจมีแนวที่พอสวยได้อยู่ติบ่ถ้าหากบ่มีแท้ก็จะไปยืมไทยบ้านให้มันเป็นเพียงคำเว้าแต่ก็ยังดีที่ยังน้อยก็พอได้ฮู้ว่าอ้ายก็มีความรับผิดชอบสมควรแต่เครื่องในตู้วิเศษของอ้ายใหญ่ไข่ออกมาก็มีแต่เล็กไข่ควงและกะลิกน็อตเน็ต 2-3 อันใส่หม้อไฟและคอนตีเออ
ก็ยังดีกว่าบ่มีหยังแต่สิ่งสำคัญอยู่ทางหลังหัวหน้าใหญ่มีชายหนุ่มห่างน้อยแต่ท่าทางแข็งแรงผู้หนึ่งยืนอยู่พอไข่ออกลาวก็ยับเข้ามามายืดคอเบิ่งแล้วก็งึกหัวจากนั้นไอ้นายใหญ่จึงมาแนะนำให้ฮู้ว่าผู้ชายที่จ่อยน้อยที่มานำไอ้ใหญ่ลาวสื่อแก้วเป็นนายสร้างแปลงรถประจำอยู่นี่ว่าซั่น

จากนั้นแก้วก็กลายเป็นเพื่อนใหม่ของวิไลในบ้านนี้ทั้งสองก็เริ่มลงมือกับรถไถคันทำอิฐที่อ้ายใหญ่ว่ามันหาก็ใส่เวียกบ่ได้วาง3เดือนผ่านมามันอาจไฟตันน้ำมันสอดนอดหลุดก็บ่จักเนาะคงจะบ่ยากติวิไลพยายามให้กำลังใจตัวเองด้วยการคิดบวกเสมอมีสร้างมาสวยแล้วเด้โอ้เนาะชีวิตและ3วันผ่านไปไวเอาแท้อาวาเมื่อวิไลไขกุญแจติดจักรถตามคำสั่งของนายสร้างแก้วครั้งนี้อาจเป็นครั้งที่ห้อยแล้วบ่จักในที่สุดเสียงรถไทยก็ดังคึกๆ คือคนนอนกลดังขึ้นข้างทำอิฐเสียงรถที่ดังขึ้นเฮ็ดให้เท้าแก้วและวิไลตาตีขึ้นพร้อมทั้งสีหน้าที่ดีใจเพราะเห็นว่ารถไถเริ่มหู้เมื่อขี่แล้วเท้าแก้วเว้าขึ้นว่าคือสีคือเนาะเมื่อได้ยินเสียงดังขึ้นแนวนั้นอ้ายใหญ่ก็ย่างเข้ามาเบิ่งด้วยสีหน้าที่เบิกบานดีใจเช่นกันสีหน้าของลาวต่างจากมือที่เขาเห็นมือทำอิฐเดี๋ยวนี้เบิ่งคือว่าแววตาของลาวเต็มไปด้วยความดีใจสายตาอ่อนโยนบ่ให้ความรู้สึกคือกันกับมือนั้น

ผ่านการดำรงชีวิตที่ใกล้ชิดกับสร้างแปลงรถประจำบ้านการพบปะโอลมกับพนักงาน 4-5 คนในนั้นทุกแรงที่มีการกินข้าวร่วมกันที่จริงฮู้ว่าไอ้หัวหน้าใหญ่ลาวซื่อว่าคำแก้วส่วนใหญ่แม่นซื่อดินลาวเฮียนจบกสิกรรมมาแต่ประเทศกูบาถูกแต่งตั้งให้มาสร้างนิคมแห่งนี้ลาวมาอยู่ในเมืองนิคมนี้ได้7ปีแล้วเวลานั้นเขตนี้ยังเป็นป่าหุกเหือไอ้ใหญ่นำพาพนักงานที่มีนำ4คนพร้อมด้วยรถไถ1คันมาบุกเบิกถากถางปุกห้องการน้อยเป็นเฮือนไม้หลังหนึ่งแล้วก็ยังปุกห้องแถวเป็นเฮือนนอน5ห้องให้แก่พนักงานนอนไอ้ใหญ่เป็นคนดุมันเอาจริงเอาจังมานะอดทนนักเบาเอาสู้ซื่อสัตย์หักแพงสมคีกับไอ้น้องห่วมงานและเข้าหลบนับถือประชาชนที่อาศัยอยู่บ้านใกล้เฮือนเคียงเขตนี้ทุกเผ่าทุกคนบ่ว่าจะลงมือเฮ็ดอันใดอายใหญ่ลาวจะมีกองประชุมปรึกษาหาลือนำพาพนักงานก่อนเสมอจากนั้นก็ลงมือหาชาวบ้านเพื่อหาข้อมูลและฟังคำคิดเห็นเพื่อมาวางแผนเวียกเพราะว่าลาวมักเว้าเสมอว่าประชาชนอยู่ในเขตนี้มาก่อนเฮายอมฮู้และเข้าใจสภาพดีเพราะว่าประชาชนเพิ่นอาจฮู้สภาพดีก่อนเฮาผลได้หับของเฮาก็แม่นผลประโยชน์ของประชาชนเขตนี้เช่นกันย้อนแนวนั่นล่ะทุกคนจึงหักเพลง

ิไลและคำแก้วพากันเอาลดไถออกจากบ่อนเมียนลดโดยมีคำแก้วเป็นคนขับวิไลซ่อนหลังลดจากอ้ายใหญ่ขี่นำลดไถไปตามเส้นทางที่ลุบลมผ่านเฮือนสาวบ้าน 4-5 หลังพ่อเฒ่าที่ยังอยู่เฮือนห้องถามอ้ายใหญ่จะลงไถนาแล้ววะไปลองรถก่อนอ้ายใหญ่ห้องตอบในที่สุดวิไลก็มาฮอดบ่อนทีเป็นหน้าเวียกของนิคมที่แท้จริงทงก้วงสุดสายตาที่มีห้องสลประทานผ่านห้องหอยการเก็บเกี่ยวเข้านาแซงคือหาก็สิ้นสุดลงเพราะต่อเฟืองยังไม่อยู่ในห้องสลประทานยังน้ำคอนเพียงเล็กน้อยอายใหญ่เว้าขึ้นว่านาแสงหาก็แล้วอยากไทยดินปกต่อเฟืองตากแดดผักไว้จักหน่อยสามซาท่าฝนในขณะที่คำแก้วทดลองไถนาอยู่นั้นอายใหญ่ก็เว้ากับวิไลว่าดินผลิตของนิคมเฮามีประมาณ58เฮกตาร์นอกนั้นก็แม่นของประชาชนเฮาแบ่งส่วนหนึ่งเฮ็ดนาส่วนหนึ่งปลูกสาลีและอีกส่วนหนึ่งยังปะให้เป็นป่าอยู่เฮามีสุลประทานฉะนั้นจึงเฮ็ดนาได้ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝนนอกนั้นเฮาก็ยังมีหนองปลาเลี้ยงปลาและบ่อนเลี้ยงหมู

ิ่มสนใจสิ่งที่อ้ายใหญ่เล่าให้ฟังเพราะมันกำลังเข้ามาฮอดบ่อนที่เกี่ยวกับวีซ่าเฉพาะเขาแล้วผลผลิตจากนิคมเฮาส่งไปจำหน่ายทางใดเด้สหกรณ์การค้าของแขวงและเมืองฮันดีจากนิคมเฮานี้ทั้งเข้าทั้งซีนทั้งป๋าแผนต่อหน้าแม่นจะปลูกพักและหมากไม่ตื่มปัญหาก็คือพนักงานเฮาบ่หลายโชคดีที่เฮาได้สาวบ้านแถวนี้มาร่วมงานนำอายใหญ่ตอบคำถามของวิไลถังเว้าแผนในตัวหน้าความคิดของเราให้แกวิไลฟังอายใหญ่เว้าต่อว่าน้องมาห่วมนำแนวนี้ก็ดีแล้วเพราะว่าพอดีกับการกะเกียมเข้าสู่การผลิตใหม่ในแผนผลิตฤดูนี้เฮามีหลายอย่างที่จะต้องได้ยกระดับการผลิตเฮาต้องได้ช่วยกันมื้ออื่นเช้าจะมีกองประชุมปรึกษาหารือและวางแผนน้องจะได้ฮู้หน้าที่ของน้องพร้อมเลยวิไลเริ่มเข้าใจอายใหญ่ดีขึ้นที่บ่เห็นลาวมายุ่งในเวลา 4-5 มือผ่านมาในระยะที่เขากำลังแป่งรถไถนั้นเฮ็ดให้วิไลคิดว่าลาวบ่เอาใจใส่ที่แท้แม่นลาววนนำการเก็บข้าวนาแซงข้าวสางและเกี่ยมการผลิตฤดูฝนแล้วยังมีป่าหมูที่จะต้องได้ส่งออกเป็นเสบียงอาหารให้แก่สหกรณ์ให้ทวงทันกับเวลาในแต่ละมือแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนการบริการและจัดการนิคมบ่แม่นเรื่องง่ายในสภาพที่ทุกคนยังบ่ชินเคยกับการบริหารงานแบบนิคมในที่สุดวิไลก็ได้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าวิชาการทางด้านการผลิตกสิกรรมโดยเฉพาะแม่นการผลิตข้าวและสาลีที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของนิคมเพื่อป้อนให้แก่สหกรณ์และโรงงานหัวอาหารสัตว์ของแขวงเวียกนี้แม่นนักแต่ก็แม่นเวียกที่วิไลมักและเป็นหน้าที่ที่มีเกียรติสง่าตามอุดมการณ์เพื่อประเทศชาติและประชาชน

่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงสำหรับบทเรื่องสั้นเพื่ออุดมการซึ่งเป็นผลงานการเขียนของขันคำสุทธวิไลได้หมดลงและมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการไก่สอนวิสัญลาศขอนำพารายการบทกลและเสียงเพลงจากลาท่านผู้ฟังไปขออวยใจพรทุกท่านจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีลาตีสุขสันต์

สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจหาผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือรุ่นสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแผงทุกท่านสบายดีพี่น้องป้องปายมดสู่ผู้สู่คนกลับคืนมาพบพ่อกันกับรายการราตรีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการในยามค่ำคืน

และแน่นอนกลับคืนมาพอๆกันกับมิตรฮักรายการในคืนนี้นอกจากจะได้นำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีมาสร้างสีสันขับกล่อมทุกท่านแล้วต้นกล้วยก็ยังนำเอาข้อมูลข่าวสารดีๆมามอบให้ทุกท่านพร้อมแต่ว่าในขั้นทำอิฐมาพอๆกันต้นกล้วยจะมอบความเบิกบานบนซื่นผ่านทางเสียงเพลงบนพวนให้ทุกท่านเบิกบานจิตใจสะก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่ม

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตีนตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตีนรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปิ่นปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปิ่นปัวอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับพรรคด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียดงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี่มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
1: แมนละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
1: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

จโบโซดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นพิษใจโบโซดาดอมเว้าดีก็เป็นไฮขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์และก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างครับก็มิตรรายการในยาม

แล้วก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการและตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้กับคืนเข้าสู่ระยะนี้ท่านผู้ฟังนำเอาข้อมูลข่าวสารสำคัญโดยเฉพาะก็เป็นผลการวิจัยผู้ที่มักอยู่กับสัตว์เลี้ยงนักวิจัยเพื่อนบอกว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มี IQ สูงประสันมีความฉลาดหลายอันนี้ซิเมนหรือบอพวกเขามาติดตามนำกันสำหรับผู้ที่มักเล่นกับสัตว์เลี้ยงหรือว่ามักเว้ามักจ่าอยู่กับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นหมาแมวก็ตามเหตุพฤติกรรมแบบนี้อยู่เรื่อยระยะต่อไปนี่คือว่าต้องอายแพ้ระเบิดนี่นะบางคนเล่นกับหมากับแมวนี่นะอายเวลาเว้ากับเห็ดเสียงเล็กเสียงน้อยหยอกหมาหยอกแมวเพิ่นเขินเพิ่นอายเวลามีคนมาเห็นบัดนี้ต้องอายละเพราะว่าล่าสุดนี่เพิ่นมีผลการวิจัยออกมาระบุชัดเจนว่าผู้ที่มักเว้ามักเล่นมักหยอกกับสัตว์เลี้ยงนี่ถือว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มีความคิดฉลาดมีสติปัญญามี IQ สูงพฤติกรรมแบบนี้นั้นทางด้านวิทยาศาสตร์นี่เพิ่นเอิ้นว่าแอนโทรโปรโมไฟซิงหรือว่าบุคลาธิฐานว่าสัตว์ก็คือการที่คนเฮานี่แนมเห็นว่าสัตว์หรือว่าสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวนั้นมีความรู้สึกมีความเข้าใจมีความนึกคิดซึ่งว่าทางด้านการวิจัยด้านพฤติกรรมแบบด็อกเตอร์นิโคลัสเอเพลเพื่อระบุไว้ว่าความสามารถแบบนี้ต้องใช้พลังสมองสูงและก็ถือว่าเป็นทักษะเฉพาะมนุษย์เท่านั้นนอกจากมันจะช่วยกระตุ้นสมองและก็จินตนาการแล้วการที่โยกหรือว่าเว้ากับสัตว์เลี้ยงก็ช่วยลดพ้นความเคร่งเครียดเพิ่มสมาธิและก็เฮ็ดให้เฮานั้นรู้สึกดีขึ้นท่านผู้ฟังอีกอันนึงก็ช่วยในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับหมาหรือว่าแมวเฮ็ดให้ความผูกพันหลายขึ้นสรุปง่ายๆแล้วก็คือว่าการเว้าการหยอกเล่นกับสัตว์เลี้ยงนี่ถือว่าบ่แม่นเรื่องที่แปลกประหลาดละบัดนี้นะแต่ว่าเป็นสัญญาณของสมองที่มีการแอคทีฟหรือว่ามีกิจกรรมอยู่เรื่อยก็เป็นการฝึกฝนสมองให้แหลมคมขึ้นตื่มแบบทางออมโดยที่บ่ต้องไปคิดหยังให้มันเจ็บหัวหลายว่าซะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆทางด้านวิทยาศาสตร์เอามาเล่าสู่มีรายการฟัง

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างส

มีเสื้อผ้าฝากเงินดีพอลีอยู่ทุกบ่มีเข้าอยู่ทองสินอนลีอยู่บ่เป็นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในยามค่ำคืน

นี้ทางด้านองค์การยูนิเซฟก็ได้ออกมาประกาศเตือนเกี่ยวกับวิกฤตโลกร้อนที่มันกำลังกระทบต่อระบบการศึกษาของเด็กน้อยจำนวนถึง130ล้านคนในแอฟริกาตะวันออกตอนใต้ท่านผู้ฟังอันนี้ก็มาจากภัยแล้งภัยน้ำท่วมแดและก็สภาพอากาศที่มันน้ำมือหุ่นแห้งก็ได้สร้างความเสียหายต่อสภาพพื้นที่การศึกษาก็คือห้องห้ำห้องเฮียนระบบการศึกษาที่มีมูลค่าหลายกว่า 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐและก็อาจจะเห็นให้เกิดการสูญเสียรายได้ในอนาคตสูงถึง 140,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นการคำนวณในเบื้องต้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญเพิ่นก็ขอฮ้องให้มีการเพิ่มงบประมาณทางการศึกษาอยู่ในกองทุนสภาพภูมิอากาศอันนี้ก็เพื่อปกป้องโอกาสทางการเรียนรู้และก็อนาคตของเด็กน้อยจำนวนมหาศาลอยู่ในอนาคตข้างหน้าพร้อมท่านผู้ฟังและก็อยู่ในสภาพอากาศที่มันร้อนอบอ้าวอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็อาจจะเห็นให้คนเฮานี้เจ็บป่วยได้

ไปย้อนว่าความฮ้อนที่เกิดขึ้นภายในห่างกายก็ส่งผลเฮ็ดให้สุขภาพนั้นอ่อนแออิดเมื่อยการที่เบิ่งแยงดูแลรักษาสุขภาพตนเองในยามอากาศฮ้อนนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมื้อนี้การนำเอาวิธีเบิ่งแยงรักษาสุขภาพในเวลาที่มีอากาศฮ้อนเอาหลายๆมานำเสนอมาเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับมิตรรายการท่านผู้ฟังอันที่หนึ่งนี่แม่นน้ำดื่มท่านผู้ฟังเขาต้องดื่มน้ำบริสุทธิ์มีน้ำอยู่ตลอดเวลาแหละเพื่อดื่มแก้ความกระหายเด้แล้วก็เติมน้ำให้ร่างกายเด้อย่างน้อยๆมือหนึ่งนี่นะต้องได้ประมาณ7ถือว่า8จอกเพราะว่า70ส่วนห้อยของร่างกายคนเฮานี่แม่นประกอบไปด้วยน้ำเด้บ่แม่นแต่น้ำใสๆเด้มิตรรายการท่านผู้ฟังมันรวมไปถึงน้ำเลือดน้ำเหลืองต่างๆแล้วก็ของเหลวต่างๆอันนั้นทั้งหมดนี่แหละนับรวมเป็นน้ำที่มันล่อเลี้ยงหมุนเวียนอยู่ในร่างกายคนเฮาแล้วก็เที่ยวดื่มน้ำเที่ยวปัสสาวะอยู่เรื่อยๆเพื่อให้น้ำหมุนเวียนปรับอุณหภูมิร่างกายถ่ายเทเข้าถ่ายเทออกอย่างสิอันต่อมาก็เป็นการนุ่งเครื่องก็ต้องเลือกเครื่องนุ่งที่มันเป็นเนื้อผ้าที่มันบางเบาระบายอากาศได้ดีสีที่เป็นสีพาสเทลสีอ่อนละมุนบ่ควรใช้สีที่มันทึบหรือว่ามีความเข้มหลายจะช่วยลดพ้นความฮ้อนระบายอากาศให้ร่างกายบ่เป็นวินเป็นเวียนได้ง่ายแล้วก็บ่นุ่งเครื่องที่มันฮัดโตเกินไปเฮ็ดให้ลมจับขึ้นมาเป็นวินเป็นเวียนก็ยากอีกละอันต่อมาก็แม่นงดการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือว่าธาตุเหล้าเนื่องจากว่าอากาศที่มันฮ้อนอบอ้าวอาจจะเฮ็ดให้สารแอลกอฮอล์ดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้ไวผิดปกติไวกว่าธรรมดาอากาศฮ้อนมันช่วยกระตุ้นเด้เฮ็ดให้แอลกอฮอล์นี่ซึมเข้าได้ไวกว่าอากาศที่เป็นปกติอีกอันนึงแม่นการหลีกเลี่ยงหรือว่าหลีกเว้นอาหารที่มันสุกๆดิบๆอาหารที่บ่ผ่านความฮ้อนหรือว่าผ่านการฆ่าเชื้อเพราะว่าเชื้อพยาธิเจริญเติบใหญ่ได้หลายในสภาพอากาศที่ฮ้อนอบอ้าวประเภทตําประเภทยํากินอาหารรสเผ็ดรสแซ่บนี่โอ้ยบ่ให้เว้าแล้วบ่ว่าแต่เด็กน้อยและผู้ใหญ่นี่ก็มักแต่ว่าอาการฮ้อนเอาเสื้อพยาธิมันแพร่ได้ไวคือว่าอาการถอกท้องอาจจะตามมาได้ถ้าว่ามันปนเปื้อนพยาธิจากสันแล้วก่อนรับประทานอาหารนี่ต้องแน่ใจว่าปรุงสุกแล้วก็บ่มีเสื้อพยาธิปนเปื้อนท่านผู้ฟังอีกอันนึงแม่นการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้ก็เพื่อช่วยเฮ็ดให้ระบบต่างๆของร่างกายเฮ็ดเวียกได้อย่างเป็นปกติแล้วก็คล่องแคล่วโดยเฉพาะแล้วก็แม่นภูมิต้านทานที่จะช่วยป้องกันเสื้อพยาธิก็แนะนำให้ออกกำลังกายอย่างน้อยๆประมาณ3ถึง4เทื่อต่ออาทิตย์แล้วก็ตอนเช้าหรือตอนแลงก็เลือกเอาตามความสะดวกแล้วก็บ่ควรที่จะออกกำลังกายกลางแจ้งในสภาพอากาศที่มันฮ้อนเอามีแสงแดดกะกาถ้าผู้ฟังอันนี้ก็เอามาแนะนำเอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังเตือนเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาสุขภาพนั่นแหละท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศไปหาฟังเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนบุดหนึ่งหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่น

0: และยานี่มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมือนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความศิวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
1: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังซั่นเนาะสมพ่อเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
0: ้นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: ขอให้อดสาสู้เพียรไปให้ถูกป้องคุณอาจารย์ยกไซเกาขะหนึ่งไว้อย่าสุลืมขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารและก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการในยามค่ำคืน

ในฐานะเป็นผ้าณอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวคิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคล่องแคล่วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนําพาหางเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ศพ
1: เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้บางท่านนั้นอาจจะกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ในยามค่ำคืนแต่ว่าก็อาจจะยังมีหลายๆท่านที่ต้องได้ประจำการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในยามค่ำคืนแบบนี้รายการราตรีเสียงเพลงก็เอาใจช่วยเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกๆท่านปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลสำเร็จกันแล้วกันและในระยะนี้นั้นก็ยังคงมีฝุ่น PM 2.5 อยู่ในสันบรรยากาศโดยเฉพาะก็แม่นในนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเรานี่แหละถึงแม้ว่าบางมื้ออาจจะมีลมแห้งมีฝนตกลงมาแต่ว่าถามว่าฝุ่น PM 2.5 นี้นั้นหมดไปจากสภาพอากาศหรือโบก็บ่หมดท่านผู้ฟังก็ยังคงมีล่องลอยอยู่ในสันบรรยากาศนี้แต่ว่าเฮาบ่สามารถที่จะแนมเห็นด้วยตาเป้าจากสันละกาแน่นอนทุกๆคนต้องได้เฝ้าติดตามระวังสภาพอากาศควบคู่กันครับปริมาณฝุ่น PM 2.5 เป็นลายมือแม้แต่มือที่อากาศฮ้อนอบเอาบ่มีฝนตกมีแต่แดดฮ้อนๆก็ยังมีปริมาณฝุ่น PM 2.5 นี่ล่องลอยอยู่ในอากาศเฮาแนมบ่เห็นด้วยตาดิสังเกตท่านผู้ฟังเวลาเฮาเปิดพัดลมหรือว่าเฮาเปิดเครื่องปรับอากาศผ่านไปคืนนึงหรือว่ามือนึงมือต่อมาเฮาใส่นิ้วมือของเฮาไปไปตุ้ยไปสัมผัสโต๊ะตั้งหรือว่าเครื่องงานของสารเฮาแล้วเอามาเบิ่งนี่มันจะมีฝุ่นน้อยๆเป็นผงติดมือเฮาขึ้นมานั่นแหละท่านผู้ฟังมันสามารถที่จะลอดซองระบายอากาศสามารถที่จะลอดปองเยี่ยมสามารถที่จะลอดเข้าทางซองเครื่องปรับอากาศไปได้ทุกหนทุกแห่งเบาง่ายๆฝุ่น PM 2.5 และก็ส่วนหลายบางคนอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 นอกจากว่ามันจะอยู่ภายนอกอาคารมันยังสามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปอยู่ในอาคารในห้องในเฮือนของเฮาได้พร้อมย้อนว่าฝุ่น PM 2.5 นั้นมีอนุภาคที่ลอยปนเปื้อนอยู่ในอากาศมีขนาดประมาณ 2.5 ไมครอนถือว่าน้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมคนเฮาประมาณ 25 เท่าอันนี้ก็บ่สามารถที่จะเบิ่งเห็นด้วยตาเป้าและก็ต้องได้ใส่กล่องจุลทรรศน์ขยายเพื่อจะค่อยเห็นคนส่วนหลายนั้นมักเข้าใจว่าความจริงแล้วฝุ่น PM 2.5 นั้นมีขนาดที่บ่เกิน25ไมครอนซึ่งมีความหลากหลายและก็อาจจะมีขนาดที่น้อยลงไปเรื่อยๆเท่าที่เครื่องมือวัดแทกนั้นจะสามารถวัดแทกหรือว่าจับขนาดได้เข้าใจผิดว่า PM 2.5 เป็นเพียงฝุ่นละอองเท่านั้นความจริงแล้ว PM 2.5 นี้นั้นรวมเอาทุกสารที่แขวนลอยหรือว่าล่องลอยอยู่ในอากาศท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นของแข็งของแล้วแล้วก็ไอหรือว่าไวรัสแล้วก็พวกสปอร์ของพืชที่มีพิษต่างๆพร้อมล้วนแล้วแต่นับเป็นจุลภาคขนาดน้อยเข้ารวมกันคนส่วนหลายเข้าใจผิดว่า PM 2.5 นั้นเกิดจากการจุดเผาเพียงอย่างเดียวแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นบ่แม่นนอกจากการจุดป้าถางให้จุดขี้เหงื่อแล้วฝุ่นสนิดนี้นั้นยังเกิดจากการเผาไหม้ของเสื้อไฟหรือว่าน้ำมันเสื้อไฟจากยานพาหนะรถลาต่างๆที่พวกเขาขับขี่นี่แหละรวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมเขตก่อสร้างฝุ่นซีเมนต์การใส่เตาถ่านการใส่อุปกรณ์การเผาไหม้ต่างๆรวมแล้วแต่ก่อให้เกิด PM 2.5 คนส่วนหนึ่งนั้นเข้าใจผิดว่า PM 2.5มีเฉพาะแต่อยู่ในเขตที่มีส่วนประกอบคล้ายคือกันความจริงแล้วส่วนประกอบเป็นสารหรือว่าเป็นฝุ่นเข้มข้นแตกต่างกันตามกิจกรรมของแต่ละเขตท่านผู้ฟังในเขตตัวเมืองนี่ก็จะมีสารเคมีจากควันรถท่อไอเสียส่วนว่าเขตชนบทนั้นจะมีควันหรือว่าหมอกพิษจากการถางป่าเหตุให้การจุดป่าอันนี้มันก็แตกต่างขึ้นกับแต่ละท้องถิ่นแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ท่านผู้ฟังจังสันแล้วในสภาพแวดล้อมที่นับมือที่จะทวีความหุนแหงบ่ว่าจะเป็นแล้งนักหรือว่าท่วมนักฮ้อนเอาหลายสิ่งที่มาพร้อมกันขาดบ่ได้มีอยู่ตลอดก็คือฝุ่น PM 2.5 แทรกซึมและก็ปนเปื้อนมาอยู่ในอากาศพวกเขาหลีกเลี่ยงได้ยากการใช้ชีวิตสุมือนี้ถือว่ามีความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมอ้อมตัวพวกเขานี่แหละท่านผู้ฟังนอกจากการระมัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายแล้วก็ต้องอย่าลืมเอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่ปนเปื้อนและก็ถ้าเป็นไปได้ให้ดีก็ต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในแต่ละมือว่าแต่ละมือนั้นมีการปนเปื้อนอยู่ในสถานบรรยากาศนั้นน้อยหรือว่าหลายซ้ำใดเพื่อที่จะได้มีการวางแผนการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงการรับเอาฝุ่น PM 2.5 ที่ปนเปื้อนในมือนั้นๆถ้าเป็นไปได้ก็งดกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงบ่ออกไปสัมผัสหรือว่าไปรับเอาฝุ่นตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจต่างๆหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนับกันตื่น

ในฐานะเป็นผ้าณอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคล่องแคล่วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

ขันว่าใจพระสงฆ์กลางดงกวบาลขันว่าใจขี้ค้านกลางบ้านกวดงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์และก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในยามกลางคืนและมาฮอดนี้นั้นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลือบ้างเวลายังเหลืออยู่บ่พอเท่าใดจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับคืนนี้อวยพรให้คุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงอำนวยอวยพรปกปักรักษาให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพอแต่ความสุขความเจริญนอนหลับได้เงินมื่นนอนตื่นได้เงินแสนสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในมืออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึงเวลา 23:00 นมื้อนี้แมนวันพุธแฮม9ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388ตรงกับวันที่8เดือนกรกฎคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการล้มทั่วอาทิตย์หับอรุณ 6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพัฒนาชนบท20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คำขาล้นคดคอดเป็นแหวนก็ดีท้อนสีแสงสุกกระย่อนมีหัวแก้วแนวคนหู้วิสาดีหลายสิ่งกิริยาสวยงามสูงขึ้นจึงก็ดีสวัสดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มตัวทิศนาพลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์บุญเทียงแก้ววิไลวงศ์รับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. 6:00 น.ผู้ดำเนินรายการได้นำเอาข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่แต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นแต่ละภาคแต่ละทิศพร้อมทั้งเพลงห้องและขับลำจำนวนนึงมาฝากมาต้อนหรือว่ามาเปิดมาเล่าสู่ท่านฟังนะเห็นได้นำเอาข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามทิศแต่ละทิศนั้นมาเสนอให้ท่านฟังเป็นประจำบริการเอารายการล้มทั่วทิศนับอรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันพุธแฮมเข้าคำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้คงกับวันที่8เดือนกรกฎาคมคริสตศักราช2026เอาก็ยับมอจ่อเข้ามาเลยได้วันที่13กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีและนอกจากนั้นวันที่20กรกฎาคมเป็นวันสร้างตั้งสถาบันแม่ยิ่งลาวครบรอบ71ปีต่อไปก็แม่นวันที่29เป็นบุญทางศาสนาเหตุของประเพณีอันดีงามของชาติลาวเฮานั่นก็คือบุญเข้าพรรษาหลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นหลายสำนักงานองค์การกรมกองก็แม่นได้ออกแห้งแข่งขันกันสร้างผลงานปฏิบัติหน้าที่เพียงงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายพร้อมเดียวกันก็จะลืมเด้อท่านผู้ฟังติดตามเวลาดำเนินกองประชุมสภาแห่งชาติที่ได้ดำเนินมาแต่พุ่นแต่วันจันทร์พุ่นเนาะแต่วันจันทร์เพื่อจะได้สรุปติราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียงงานในระยะที่ผ่านมาพร้อมทางวางทิศทางแผนการสิ่งที่จำเป็นในต่อหน้าตึมอีกอันนี้พวกเขาอย่าลืมติดตามฟังมื้อนี้ก็เซ็นเคยก็มีข่าวมีเหตุการณ์มีหลายอันหลายแนวเด้เรื่องเรามาเล่าสู่ท่านฟังเริ่มต้นของรายการนี่ก็จะนำพาท่านไปติดตามเบื้องข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาอยู่ในประเทศลาวของพวกเฮานี่แหละแต่ละทิศแต่ละท้องถิ่นว่าเป็นคือแนวใดข่าวทำอิฐนี่จะเว้าถึงท่านประธานาธิบดีสหภาพสหทาราสาภาพเมียนมาเพิ่นได้มาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามอยู่ลาวของพวกเฮานะซึ่งว่าคราวนี้ก็แม่นตอบสนองตามการเสื้อเซินของท่านทองลุนศรีสิริประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านเบนองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสาภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงก็ได้เดินทางมาเยี่ยมยามทั้งรัฐกิจอยู่ลาวเฮาแต่วันที่3มาวันที่5กรกฎนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสังตั้งสายพัวพันกันทูตครบรอบ70ปีก็คือการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการร่วมมืออันใกล้ชิดฐานประเทศใกล้เคียงที่ดีระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นซึ่งพิธีต้อนรับท่านมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการและสมเกียรติในตอนเช้าของวันที่3กรกฎาคมนี้อยู่ทำเนียบประธานประเทศโดยการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮาพร้อมด้วยภรรยาและคณะภายหลังสำเร็จพิธีต้อนรับก็ได้มีการพบปะสองฝ่ายอย่างเป็นทางการระหว่างท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศและท่านมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงทั้ง2ฝ่ายเพื่อตีราคาคืนสภาพการพัวพันหัวมือสองฝ่ายในระยะที่ผ่านมาแลกเปลี่ยนทัศนะปรึกษาหารือและกำหนดทิศทางการหัวมือระวังสองประเทศลาวและเมียนมาในตอนหน้าและในโอกาสนี้นี่ฐานทองลุนศรีสุริตเพิ่นก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและได้ตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่ลาวของพวกเขาของท่านมินอองไลพร้อมด้วยภรรยาและคณะในครั้งนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์การเมืองที่มีความหมายความสำคัญยิ่ง
และเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์ใหม่ในการหัดแน่นเสริมขยายและเพิ่มพูนคุณสร้างสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อความสามัคคีหักแพงและร่วมมือฐานประเทศใกล้เคียงที่ดีระหว่างลาวเมียนมาที่ได้รับการทนุถนอมและเพิ่มพูนคุณสร้างตลอดระยะหลายกว่า7ทศวรรษผ่านมาให้ขยายตัวขึ้นสู่ระดับใหม่พร้อมทั้งได้แสดงความสนเซยต่อผลสำเร็จในการเลือกตั้งทั่วไปและการจัดตั้งคณะรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาอย่างจบงามในต้นปีนี้และได้แสดงความสนเซยทานมินองไลที่ได้รับไสยสนะในการเลือกตั้งและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเมียนมาให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีแห่งสภาเมียนมาพร้อมทั้งได้แสดงความเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาอันปีศาสามารถของท่านมีองค์ไล่สหภาพสาธารณรัฐสหภาพเมียนมานั้นจะได้รับการพัฒนาไปสู่ความเจริญหุ่งเหืองอย่างบ่ยุจังและในโอกาสนี้นี่ท่านมีองค์ไล่เพิ่นก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อคำว่าอันจบงามและการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านทองลุนศรีสุริตพร้อมด้วยการนำผักรัดและประชาชนลาวในครั้งนี้และในการพบปะครั้งนี้นี้ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในที่พ้นเด่นของประเทศตนให้กันทราบพร้อมทั้งได้แสดงความสนเซยต่อบรรดาผลสำเร็จอันใหญ่หลวงของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่สองประเทศญาติได้ในระยะที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายยังได้แสดงความปิติยินดีที่เห็นว่าสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นหมู่เสื้อและความการร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างลาวเมียนมาได้รับการหัดแน่นและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นซึ่งแสดงออกในการร่วมมือทางด้านการเมืองที่มีความใกล้ชิดมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันในระดับสูงสนับสนุนช่วยเหลือกันด้วยดีตลอดมาและมีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนกันสูงอย่างเป็นปกติพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงต่อการร่วมมืออันสำคัญในด้านต่างๆเป็นต้นแม่นทางด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบการต่างประเทศเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการขนส่งพลังงานแรงงานการศึกษาและด้านอื่นๆที่ได้รับการเสริมขยายเป็นเก่าๆมาพร้อมทั้งได้เห็นดีเป็นเอกภาพในการสุขยู่ส่งเสริมบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องของสองฝ่ายให้สืบต่อปรึกษาหารือและเฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อนำเอามากผลตัวจริงมาสู่สองประเทศและประชาชนสองชาติผู้นำทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนของกันและกันที่ได้ให้การร่วมมือสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมาโดยเฉพาะแม้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการร่วมมือด้านความมั่นคงตามบริเวณชายแดนและการสนับสนุนกันในเวทีภาคพื้นและสากลนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัวพันร่วมมือและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในขอบการร่วมมือที่สำคัญต่างๆในระดับภาคพื้นและสากลโดยเฉพาะในขอบอาเซียนองค์การสหประชาชาติขอบการร่วมมือแม่น้ำของแม่น้ำลันสร้างและเวทีสากลอื่นๆพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนทัศนะต่อสภาพการพ้นเด่นของภาคพื้นและสากลที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันและในโอกาสนี้ในโอกาสของการพบปะนี่ทานมินออนไลน์เป็นกระไดเสื้อเสื้อในทานทองลุ้นศรีสุริตไปเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่สาธารณสภาพเมียนมาในเวลาอันเหมาะสมซึ่งท่านทองลุนศรีสุริตก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับคำเสื้อเสริญดังกล่าวด้วยความเต็มใจภายหลังสำเร็จการพบปะสองฝ่ายท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศและท่านมินองไลประธานาธิบดีแห่งสภาพเมียนมาพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารร่วมมือสองเอกสารคือบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวเฮาและกระทรวงโฮมแฮงกระทรวงโฮงแฮมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแห่งสหภาพเมียนมาและบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสร้างนครมิตรภาพระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์และนครหลวงเนปิดอพร้อมกันนี้ก็ยังได้เป็นสักขีพยานในพิธีมอบพับเซรุ่มแก้พิษงูจำนวนหนึ่งให้กระทรวงสาธารณสุขของลาวเฮาในมื้อเดียวกันนี้นี่ท่านมิงรองไล่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยคณะยังได้ไปวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์นครบนิรนามหรือว่าอนุสาวรีย์ดาวแดงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงนครปฏิวัติของลาวที่เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพ
พื่อภารกิจปฏิวัติอนุญาตกล้าหาญภายใต้การนำพาซีนน้ำของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจนสามารถญาติได้ไสยชนะประกาศเอกราชและสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นในวันที่2ธันวาคม1975อายคำเป็นผู้เขียนข่าวนี้ขอบใจอายคำเนาะข่าวนี้ก็แม่นเว้าถึงลาวเมียนมานี่ได้สืบต่อหัดแน่นการพัวพันหัวมือ2ฝ่ายซึ่งกันและกันเนาะและนอกจากนั้นแล้วนอกจากการเดินทางมาเยี่ยมยามการต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วในโอกาสนี้ในโอกาสที่นี้ท่านเมนองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาเพิ่นก็ได้เข้าพบปะกับประธานสภาแห่งชาติวันที่3กรกฎาคมนี้แหละท่านไซสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติเพิ่นได้ต้อนรับการเข้าพบปะกับท่านมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาในโอกาสที่ท่านพร้อมคณะได้มาเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่ลาวเฮาแต่วันที่3 วันที่5กรกฎาคมในโอกาสนี้ท่านไซสมพรพรหมวิหารได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่ลาวเฮาของท่านมินอองไลพร้อมด้วยภรรยาและคณะในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นประเทศธรรมิตในอาเซียนในการเคลื่อนไหวต่างประเทศภายหลังที่ดำรงตำแหน่งการเยี่ยมยามครั้งนี้เป็นขีดหมายสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมุ่นเสื้อที่ดีงามความสมัครใจหักแพงและการร่วมมือใกล้ชิดฐานประเทศใกล้เคียงที่ดีระหว่างลาวเมียนมาให้น้ำมือน้ำแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ท่านประธานสภาแห่งชาติยังได้แสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปและการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาอย่างเป็นทางการในต้นปีนี้พร้อมทั้งแสดงความสมเสยต่อทานวินองไลที่ได้หับไซสนะในการเลือกตั้งและได้หับความไว้เนื้อเสื้อใจจากประชาชนเมียนมาให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาและในโอกาสนี้ทานวินองไลเพิ่นก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อคำว่าอ่อนชมงามและการต้อนรับอนุปุ่นของดันไซสมพรพรหมวิหารคณะประจำสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติและประชาชนลาวบรรดาเผ่าพร้อมทั้งได้แสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จของกองประชุมสภาแห่งชาติลาวสมัยที่10และสมเสยท่านไซสมพรพรหมวิหารที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาแห่งชาติอีกสมัยหนึ่งและในการพบปะดังกล่าวสองฝ่ายได้แจ้งสภาพการที่พ้นเด่นของประเทศตนให้กันทราบพร้อมทั้งแสดงความสมเสยต่อบรรดาผลสำเร็จอันใหญ่หลวงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่สองประเทศญาติได้ในระยะที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้แสดงความปิติยินดีที่เห็นว่าสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างลาวเมียนมาได้รับการพัฒนาฮัดแน่นและแตกดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้นซึ่งแสดงออกในการร่วมมือทางด้านการเมืองที่มีความนักแน่นมีความไว้เนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันมีการสนับสนุนช่วยเหลือกันด้วยดีตลอดมาและการนำกันสูงของสองประเทศก็ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามกันอย่างเป็นปกติทั้งในขอบสองฝ่ายทั้งในขอบสองฝ่ายและในโอกาสเข้าร่วมของประชุมภาคพื้นและสากลพร้อมกันนั้นสองฝ่ายก็ได้เห็นดีเป็นเอกภาพต่อทิศทางแผนการร่วมมือในต่อหน้าโดยเฉพาะแม้นการเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างสภาแห่งชาติลาวและรัฐสภาสาธารณรัฐสหภาพเมียนมานอกจากนี้แล้วท่านไซสมพรพรหมวิหารยังได้ตีราคาสูงต่อมากผลของการพบปะปรึกษาหารือระหว่างสองประมุขรัฐในตอนเช้าของวันที่3วันที่3กรกฎนี้แหละและได้ยืนยันว่าสภาแห่งชาติลาวจะให้การสนับสนุนทางด้านนิติบัญญัติและการติดตามกฎกาการผันขยายบรรดาบทบันทึกความเข้าใจ MOU และสัญญาต่างๆที่รัฐบาล2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเพื่อจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมรวมทั้งติดตามการผันขยายผลการเยี่ยมยามรัฐกิจครั้งนี้ให้เกิดดอกออกผลเพื่อนำเอาผลประโยชน์ที่แท้จริงมาสู่ประชาชนทั้งสองชาติและในขณะเดียวกันท่านมินอองไลก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอนุปุ่นสนิทสนมและเต็มไปด้วยมัธยจิตมิตรภาพพร้อมทั้งมีคำเห็นสนับสนุนให้สภาแห่งชาติเมียนมาและลาวสืบต่อสุขยู่รัฐบาลของสองประเทศในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาบทบันทึกความเข้าใจและสัญญาต่างๆที่สองฝ่ายได้ร่วมลงนามกัน
เพื่อส่งเสริมการพัวพันหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศให้ได้รับการขยายตัวยิ่งขึ้นสมคู่กับการพัวพันหัวมือทางด้านการเมืองที่มีความแน่นแฟ้นหลังจากมีการต้อนรับอย่างเป็นทางการและก็ได้พบปะสองฝ่ายกับท่านธงลุนศรีสุริตประธานประเทศเฮาแล้วท่านมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาเพิ่นก็ได้เข้าพบปะเยี่ยมยามประธานสภาแห่งชาติของลาวคือเข้าพบปะเยี่ยมยามท่านไซสมพลพระวิหารพร้อมคณะในวันที่3กรกฎาคมในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่ลาวของพวกเฮาและในมือเดียวกันนี้ท่านผู้ฟังในมือเดียวกันนี้ท่านสอนไซศรีพันโดนนายกน้ำทีก็ได้ให้การต้อนรับและพบปะกับท่านมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมคณะผู้แทนขั้นสูงในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่ลาวของพวกเฮาเติมอีกท่านนายกน้ำตีเพิ่นได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจของท่านมินอองไลพร้อมด้วยภรรยาและคณะซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีงามในการเสริมขยายและเพิ่มพูนคุณสร้างสายพัวพันมีสภาพอันเป็นมูลเสื้อที่ยาวนานการร่วมมือใกล้ชิดฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีระหว่างลาวเมียนมาตลอดระยะหลายกว่า7ทศวรรษผ่านมาได้รับการทัดแน่นยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความสรรเสริญต่อผลสำเร็จอันจบงามของการพบปะอย่างเป็นทางการระหว่างท่านประธานประเทศคือท่านธงลุนศรีสุริตและท่านมินอองไลรวมทั้งผลสำเร็จในการแลกเปลี่ยนเอกสารหัวมือ2ฉบับในตอนเช้าของวันที่3กรกฎาคมนี้เคียงคู่กันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซศรีพันดอนเพิ่นได้แสดงความสรรเสริญต่อผลสำเร็จของการเลือกตั้งทั่วไปและการจัดตั้งคณะรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาพร้อมทั้งแสดงความสรรเสริญท่านมินอองไลที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนเมียนมาให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาและเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาอันปีศาสามารถของทานสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาจะสืบต่อได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าประชาชนมีความอยู่ดีกินดีการเดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและถือเป็นบุญมีสิทธิ์สูงของการนำสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาที่มีต่อสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อความสามัคคีหักแพงและการร่วมมืออันใกล้ชิดฐานประเทศใกล้เคียงที่ดีระหว่างลาวเมียนมาและในโอกาสพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จต่อมากผลของการพัวพันร่วมมือโดยเฉพาะทั้งด้านการเมืองที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันในระดับสูงและให้การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมาการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนขั้นสูงอย่างเป็นปกติเป็นต้นเหมือนการเยี่ยมยามสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาของท่านห้องหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวและล่าสุดเหมือนการเยี่ยมยามทั้งการของท่านห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมกันนี้สองฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพที่จะสืบต่อร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในแขนงการต่างๆเป็นต้นด้านการเมืองป้องกันชาติป้องกันความสงบเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการขนส่งพลังงานแรงงานการศึกษามนุษยธรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามชายแดนและด้านอื่นๆผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือ2ฝ่ายลาวเมียนมาและบรรดากลไกอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสุขยุคการร่วมมือ2ฝ่ายให้เป็นรูปธรรมในขณะเดียวกันท่านมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซศรีพันดอนก็คือรัฐบาลและประชาชนลาวที่ได้ให้การร่วมมือสนับสนุนและให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดระยะที่ผ่านมาเพื่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นให้ตระหนักพร้อมเดียวกันท่านมินอองไลก็ได้แสดงความสรรเสริญท่านสอนไซศรีพันดอนที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของลาวเฮาภายหลังสำเร็จการพบปะกับบรรดาการนำของลาวแล้วท่านมินอองไลพร้อมด้วยภรรยาและคณะเพิ่นก็ได้สืบต่อเดินทางเยี่ยมยามนครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกเพื่อเยี่ยมยามเยี่ยมชม
วัดวาอารามปู่สนิยะสถานและบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติลาวเฮาตึมอีกเอ้าขอบใจขันไซเป็นผู้เขียนข่าวนี้ขันไซจากประเทศลาวขอบใจหลายๆและต่อมาท่านผู้ฟังต่อมาคือวันที่4กรกฎนี่แหละท่านมินองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยคณะก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านจันทวงศ์แสนอามาตย์มนตรีประธานสมาคมมิตรภาพลาวเมียนมาพร้อมด้วยคณะยุทธกรหลวงวิจันทร์ในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านจันทวงศ์แสนอามาตย์มนตรีเพิ่นได้แสดงความขอบใจอย่างสูงและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านมินองไลสละเวลาอันมีค่าต้อนรับคณะบริหารสมาคมมิตรภาพลาวเมียนมาเข้าเยี่ยมคำนับในโอกาสเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่ลาวในครั้งนี้พร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของการพบปะอย่างเป็นทางการของท่านประธานประเทศทองลุนศรีสุริตและท่านมินองไลซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งไมตรีจิตมิตรภาพฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีซึ่งเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการทำเนียนเสริมขยายและเพิ่มพูนคุณสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศลาวเมียนมาให้นับมือนะครับการเสริมขยายและก้าวเข้าสู่ล่วงลึกอย่างบูรุษจังพร้อมนี้ท่านก็ได้แสดงความสรรเสริญและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของประชาชนเมียนมาที่ญาติได้ในภารกิจปกปักรักษาและสั่งสาประเทศชาติภายใต้การนำพาอันถูกต้องของพรรคและรัฐบาลเมียนมาตลอดระยะที่ผ่านมาซึ่งเหตุในเศรษฐกิจมีการขยายตัวต่อเนื่องและชีวิตการมีอยู่ของประชาชนเมียนมานับการปรับปรุงดีขึ้นเท่าเก่ารัฐบาลเมียนมานะครับความไว้วางใจและเชื่อมั่นจากทั่วปวงชนพร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาอันปีศาสามารถของท่านมินองไลเมียนมาจะสืบต่อได้ผลสำเร็จอันไม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญทั้งมีเข้มแข็งและศรีวิไลยิ่งขึ้นและในโอกาสนี้นี่ประธานสมาคมมิตรภาพลาวเมียนมาได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวของสมาคมมิตรภาพลาวเมียนมาซึ่งมีกลไกประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนกันเยี่ยมยามซึ่งกันและกันและปฏิบัติพันธะภาระบทบาทเคลื่อนไหวเวียกงานการทูตประชาชนในการเป็นขวดต่อสนับสนุนและสุขอยู่ให้ประชาชน2ประเทศมีการพัวพันร่วมมือและไปมหาสู่กันนับมือนับหลายขึ้นรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆของ2ประเทศลาวและเมียนมาเคียงคู่กันนี้ประธานสมาคมมิตรภาพลาวเมียนมาได้เสนอให้รัฐบาลเมียนมาช่วยสนับสนุนสุขอยู่ประชาชน2ประเทศให้มีการไปมหาสู่พัวพันร่วมมือสร้างความหักแหงสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันสนับสนุนสุขอยู่นักธุรกิจนักลงทุนและนักท่องเที่ยวของ2ประเทศให้มีการพัวพันร่วมมือกันในให้นับมือนับหลายขึ้นโดยเฉพาะแม่นประชาชน2ประเทศที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนซึ่งจะเป็นการประกอบส่วนเข้าในการเสริมขยายและเพิ่มพูนคุณสร้างสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการร่วมมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศและประชาชน2ชาติลาวเมียนมาให้สืบต่อได้รับการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นโอกาสนี้ท่านมินองไลได้แสดงความขอบใจและสมเสริญต่อสมาคมมิตรภาพลาวเมียนมาที่ได้ร่วมมือกันช่วยเหลือกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามกันซึ่งกันและกันพร้อมทั้งปฏิบัติภาระบทบาทในการเคลื่อนไหวเวียกงานการทูตประชาชนในการเป็นขวดต่อสนับสนุนและสุขยู่ให้ประชาชน2ประเทศมีการพัวพันร่วมมือและไปมหาสู่กันนับมือนับหลายขึ้นเพื่อเป็นการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศลาวเมียนมาให้ได้รับการพัฒนาและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมทั้งอวยพรให้สายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการร่วมมือระหว่างลาวเมียนมาได้รับการเสริมขยายต่อไปต่อสืบต่อเสริมขยายและก้าวขึ้นสู่ระดับสูงอันนี้ก็มันเว้าถึงภารกิจในการเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่ลาวของพวกเฮาของท่านมินองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเมียนมาในวันที่3และวันที่4กรกฎนี้ซึ่งกันเยี่ยมยามแม่นลืมแต่วันที่3จนฮอดวันที่5กรกฎมาเพียรบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการสะกอนท่านผู้ฟังจากนั้นจึงจะล้มข่าวต่างๆสู่ทานฟังเติมอีกในระยะต่อไป

อ๋อในขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติที่จะมาฟังรายการล้มโดยทิศทางบรุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ซึ่งรายการนี้มีการนำฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา5 โมงหา6 โมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังถึงอีกก็ยังอยู่ในข่าวของประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยี่ยมยามลาวนี่แหละคือวันที่5กรกฎนี้ท่านมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะติดตามเพิ่นก็ได้สืบต่อเดินทางไปเยี่ยมยามแขวงหลวงพระบางเมืองมรดกโลกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้เกียรติต้อนรับก็มีท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงหลวงพระบางประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพระบางในโอกาสที่เดินทางเยี่ยมยามราชกิจจุฬาแต่วันที่3หาวันที่5กรกฎโอกาสนี้นี่ฐานมินองไล่เพิ่นได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านบุญเลื่อมมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหลวงพระบางอยู่ห้องรับแขกทงแฮมสุภัตราในขณะเดียวกันท่านเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงหลวงพระบางเพิ่นก็ได้ตั้งหน้าให้การนําแขวงและประชาชนบรรพเฒ่าทั่วแขวงหลวงพระบางแสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้ตีราคาสูงต่อการเดินทางเยี่ยมยามรัฐกิจของท่านมินองไล่พร้อมด้วยภรรยาและคณะซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีงามในการเสริมขยายและเพิ่มพูนคุณสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูเสื้อยาวนานและการห้อมมืออันใกล้ชิดฐานบ้านใกล้เงินเคียงที่ดีระวังลาวเมียนมาพิเศษแม่นการเยี่ยมยามสถานที่ท่องเที่ยวแขวงหลวงพระบางเมืองมรดกโลกพร้อมทั้งรายงานสภาพโดยรวมสภาพรวมโดยย่อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเติมอีกและในขณะเดียวกันท่านมินองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับบันอบอุ่นของท่านบุญเลื่อมมณีวงศ์พร้อมคณะในการพบปะครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับกันเสริมสร้างสายพัวพันธมิตรภาพและการร่วมมือระหว่างแขวงหลวงพระบางและสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาให้นำมือนับพัฒนาลึกซึ้งพร้อมนี้ท่านบุญเลื่อมมณีวงศ์เพิ่นยังได้แจ้งพ้นยังได้จัดพิธีบาสีสู่ควรตามเหตุของประเพณีอันดีงามของชาติลาวเฮาเพื่อต้อนรับและอวยพรให้แก่ท่านมินองไล่และคณะให้ประสบแต่ความสุขความเจริญและประสบผลสำเร็จในภารกิจการเยี่ยมยามลาวและในโอกาสนี้ท่านมินองไล่พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางวัดเชียงทองซึ่งแม่นมรดกทางด้านวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของนครหลวงพระบางที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของลาวเฮาขันไซจากประเทศลาวเป็นผู้เขียนข่าวนี้ขอบใจหลายๆมานี่มาที่ตามข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี่แม่นโยธาธิการและขนส่งหาแกว่งภาคใต้เพิ่นได้แลกเปลี่ยนการปฏิบัติเวียงงานการบริการขนส่งโดยสารร่วมกันข่าวจากทั้งแขวงเสกองไอหัวว่ากองประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการบริการขนส่งโดยสารหาแขวงภาคใต้ได้ดำเนินไปในวันที่3กรกฎนี้ที่แผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงเสกองโดยการเป็นประธานของท่านโสวัตศรีดาวงศ์ห้องหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงเสกองซึ่งมีผู้ตั้งหน้าจากแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงสนเขตสารวัตรจำปาสักและอัตปือพร้อมด้วยบรรดาบริษัทขนส่งและกระทรวงการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำท่านสุวัฒน์ศรีดาวงศ์กล่าวว่ากองประชุมจัดขึ้นก็เพื่อถอดถอนบทเรียนแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นในการปฏิบัติหน้าที่เวียงงานตัวจริงอยู่แต่ละแขวงเพื่อหารือปรึกษาหารือวิธีการในการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานการบริการขนส่งโดยสารให้ได้รับผลดีและเพื่อปรึกษาหารือลงลึกปัญหากลไกประสานงานแบบแผนวิธีเวียกขอสะดวกขอยุ่งยาก
และข้อเสนอในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการบริการขนส่งโดยสารในตนะพร้อมทั้งได้ฟังการผ่านแจ้งการของห้องการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นระเบียบความปลอดภัยของการขนส่งโดยสารภายในและต่างประเทศแจ้งการของห้องการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการกวดกาและคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านการขนส่งทั้งบกทั้งน้ำทั้งอากาศและทางรถไฟในขอบเขตทั่วประเทศรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานบริการขนส่งโดยสารของแขวงเสกองในระยะที่ผ่านมาอยู่ในกองประชุมหันผู้เข้าร่วมก็ยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกข้อสะดวกและข้อยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติการบริการขนส่งโดยสารอยู่แต่ละแขวงพร้อมนี้ก็ได้เป็นเอกภาพร่วมกันโดยให้ผู้ประกอบการขนส่งโดยสารภายในหากแขวงภาคใต้ที่มีสายทางร่วมกันปรับปรุงคืนสัญญาณปรับปรุงคืนสัญญาให้แทดเหมาะและสอดคล้องกับการจัดตั้งปฏิบัติในปัจจุบันเป็นต้นโดยสารสายทางอัตปือปากเซอัตปือไฮแลนด์ทางห่วยกองหลัก52บ่อไฮพันเซกองโดยสารสายทางอัตปือสวรรณเขตอัตปือไฮแลนด์พันสายทางห่วยกองหลัก52บ่อไฮพันแขวงเซกองสายทางอัตปือเวียงจันทน์อัตปือไฮแลนด์ทางห่วยกองหลัก52บ่อพันเซกองสายทางเซกองสวรรณเขตเซกองไฮแลนด์ฮอดแต่เซกองบ่อไห้ไปฮอดอัตปือสายทางเซกองจำปาสักเซกองไฮแลนด์ฮอดแต่เซกองบ่อไห้ไปฮอดอัตปือซึ่งถ้าภายหลังสำเร็จบทบันทึกสัญญานี้แล้วให้จัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดและมอบให้เจ้าหน้าที่แผนกจราจรประจำสายทางที่ตามกฎค่าพร้อมทั้งปรับปรุงราคาโดยขนส่งโดยสารตามความเหมาะสมโดยให้อิงใส่การเร่งเตียงของราคาน้ำมันในแต่ละระยะพร้อมนี้ให้มีการเสนอขอเปิดสายทางคืนใหม่นะมีการเสนอขอเปิดสายทางคืนใหม่ระหว่างเซกองอัตปือเซกองตามสัญญาเดิมให้ลดขนส่งโดยสารสายทางจำปาสักอัตปือและจำปาสักเซกองเข้าออกเทียบคิวอยู่ลัก8ใต้แขวงจำปาสักพร้อมกันนี้แต่ละแขวงก็ต้องเอาใจใส่คุ้มครองความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของการขนส่งโดยสารภายในและต่างประเทศที่นอนอยู่ในเขตความรับผิดชอบของตนอัศวินสีแสงจันทร์อยู่ทั้งแขวงเซกองเป็นผู้เขียนข่าวนี้ขอบใจเด้ออัศวินสีแสงจันทร์อยู่ทั้งแขวงเซกองพูดละนะเอาข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปนี่ไปทั้งแขวงจำปาสักแหล่งข่าวจากแขวงจำปาสักให้ฮู้ว่าพิธีเซ็นสัญญาสัมปทานโครงการก่อสร้างไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวนขนาดน้อยระยะ1อยู่เขตบ้านน้ำภาคลักษหะเมืองปทุมพรแขวงจำปาสักระหว่างคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักกับบริษัทไซสมบูรณ์เจริญทรัพย์ก่อสร้างขวดทางและบ่อแฮจำกัดผู้เดียวเพิ่นได้จัดขึ้นในวันที่3กรกฎนี้ที่แขวงจำปาสักตั้งหน้าลงน้ำกับแมนทานกลกันคำมาวงหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนแขวงจำปาสักและท่านแสงเพชรใจยวงห้องอำนวยการบริษัทไซสมบูรณ์เจริญทรัพย์ก่อสร้างขวดทางและบ่อแฮจำกัดผู้เดียวมีท่านสมบูรณ์เฮืองวงศาห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนำและโครงการดังกล่าวนี่มีเนื้อที่ 62,668 ตารางเมตรและมีกำลังติดตั้ง5เมกะวัตต์มีระยะการสัมปทานโครงการ25ปีทุนจดทะเบียน 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นทุนของบริษัทเองซึ่งจะเริ่มจัดตั้งปฏิบัติโครงการแต่เมื่อลงลายเซ็นเป็นต้นไปโอกาสนี้บริษัทไซสมบูรณ์เจริญทรัพย์ก่อสร้างขวดทางและบ่อแฮจำกัดผู้เดียวยังได้มอบเงินช่วยเหลือแขวงจำปาสัก500ล้านกีบตึมอีกทูลท้องใจเพิ่นได้เขียนข่าวนี้จากทั้งแขวงจำปาสักก็มาทั้งแขวงเวียงจันทน์ซึ่งทั้งแขวงเวียงจันทน์ได้ติดราคาคืนผลการจัดตั้งปฏิวัติเวียงงานระยะที่ผ่านมา
กองประชุมส่องแสงประจำเดือนมิถุนาในรูปแบบซึ่งหน้าและออนไลน์เพื่อสรุปรายละเอียดคืนผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะที่ผ่านมาพร้อมทั้งกำหนดทิศทางเวียกงานสำคัญสำหรับเดือนกรกฎาคม2566จัดขึ้นในวันที่2กรกฎาคมนี้โดยการเป็นประธานของท่านสมประสงค์สุวงศ์คำจันทร์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทร์มีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในเข้าร่วมอยู่ในกองประชุมเพิ่นก็ได้ยกให้เห็นผลสำเร็จหลายด้านซึ่งแสดงออกคณะพรรคทุกคันได้เอาใจใส่ศึกษาความการเมืองแนวคิดให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานของตนในการเผยแพร่และเสื่อมซึมบรรดามติคำสั่งและกฎระเบียบของพรรคอย่างกว้างขวางเพื่อให้เขาเจ้ามีความเชื่อมั่นต่อแนวทางของพรรคติดพันกับการสร้างหน่วยพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นซึ่งมาฮอดปัจจุบันสามารถรับรองได้แล้ว876หน่วยทางด้านเวียงานป้องกันชาติป้องกันความสงบสามารถกวดล้างคดีส่อโกงทรัพย์สินทางออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตยาเสพติดและการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุผิดกฎหมายได้หลายคดีเหตุในสภาพรวมของแขวงมีความสงบหลายขึ้นส่วนทางด้านเศรษฐกิจก็แม้นสืบต่อขยายตัวอย่างต่อเนื่องเหตุในการเก็บรายรับของงบประมาณบรรลุได้หลายกว่า68ส่วนน้อยของแผนการปีสำเร็จการสอบเสียงจบสั้นสายสามัญผลได้รับบรรลุห้อยส่วนห้อยเพิ่มทวีการเฝ้าระวังพยาธิตามฤดูกาลอย่างใกล้ชิดได้พบเห็นคนเจ็บถอกท่องกระทันหัน359กรณีและไข้ยุงลาย62กรณีการสร้างเวียกเฮ็ดงานทำพัฒนาชนบทหอบด้านสร้างครอบครัวพ้นทุกข์และบ้านพัฒนาบรรลุตามเป้าหมายเวียกบริหารรัฐได้สืบต่อลงเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมขั้งปฐมมฤคของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนแขวงให้ทั่วถึงปรับปรุงคอดการบริหารจัดการปรับปรุงนิติกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆและสวมใส่การหัวมือกับบรรดาแขวงคูห่วมพัฒนาสำหรับในเดือนกรกฎนี้แขวงเวียงจันทน์จะสืบต่อก่อสร้างพักให้เข้มแข็งปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์และสแกมเมอร์สุกยุคการผลิตและดูฝนเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บและหับดึงดูดการลงทุนพัฒนาการท่องเที่ยวและยกระดับเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขและบริหารรัฐควบคู่กับการพัฒนาชนบทและอยู่ในกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมก็ได้ประกอบความคิดความเห็นอย่างสั่งสรรใส่เนื้อในบทรายงานให้มีเนื้อในครบถ้วนและในโอกาสนี้ท่านสมประสงค์สุวงศ์คำจันทร์คนได้เน้นให้บรรดาพนักงานและเมืองสืบต่อจัดตั้งพันขยายแผนเวียกและมติของพรรคอย่างเข่งขัดพร้อมทั้งหีบห้อนแก้ไขปัญหาเข่งห้อนและเวียกงานที่ยังค้างคาให้สำเร็จพร้อมกันนั้นให้เอาใจใส่ค่าเกี่ยมการผลิตและดูฝนและก็เกี่ยมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมนี้ให้ยกสูงความรับผิดชอบในการทรงบทสรุปให้ทันกำหนดปรับปรุงระบบกองประชุมทางไกลให้มีความพร้อมทางด้านเทคนิคและหีบม่อนสังรวมปรับปรุงบทสรุปตามคำเห็นของกองประชุมเพื่อรายงานให้ทันตามกำหนดเวลาแขวงเวียงจันทน์เพิ่นได้สรุปติดราคาคืนผลการจัดตั้งปฏิวัติเวียงงานระยะผ่านมาพร้อมทางวางทิศทางแผนการประจำเดือนกรกฎตึมอีกวันนี้ก็มาติดตามข่าวนี้ตึมอีกนะหลังจากข่าวนี้แล้วจึงคอยฟังเพลงจากทางรายการเพิ่นบอกว่า6เดือนที่ผ่านมานี่ได้ประกาศสร้างตั้งตาแสงได้แล้วนี่379ตาแสงการสร้างตั้งตาแสงเป็นการปันขยายมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ว่าด้วยสืบต่อยู่แห่งปันขยายเพียงงานเปลี่ยนแปลงใหม่เข้าสู่ล่วงลึกการสร้างการหันเพียนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองท้องถิ่นขึ้นใหม่ซึ่งกำหนดให้ตาแสงเป็นการปกครองท้องถิ่นขั้นลุ่มสุดและบ้านเป็นการจัดตั้งชุมชนซึ่งระยะผ่านมานี่คณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเพิ่นได้ค้นคว้าสร้างปรับปรุงนิติกรรมเพื่อเป็นบอนเองในการค้นคว้าค่าเกี่ยมสร้างตั้งตาแสงและกำหนดจำนวนตาแสงซึ่งมีทั้งหมดทั่วประเทศนี่620ตาแสงในขอบเขตทั่วประเทศและมาฮอดกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหันก็ได้สำเร็จการประกาศสร้างตั้งตาแสงแล้ว379ตาแสงหรือประมาณ61ส่วนห้อยความเอา100กับ10เมือง
ในนครหลวงและ17แขวงทานป่องพลไสยจักรห้องหัวหน้ากรมการปกครองท้องถิ่นคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคได้ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวจากข่าวสารประเทศลาวในตอนเช้าของวันที่3กรกฎาคม2016นี่ว่าตะแซงในกระแม่นองค์การบริหารขันลุมสุดของการปกครองท้องถิ่นมีพลพุทธบาทคุ้มครองบริหารรัฐทางด้านการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมป้องกันชาติป้องกันความสงบปกปักรักษาและนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอื่นๆในท้องถิ่นของตนตามการแบ่งขันคุ้มครอง4นำกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาบ้านในขอบเขตการคุ้มครองของตนผ่านการจัดตั้งปฏิบัติการสั่งตั้งตะแสงและยาที่ผ่านมาแมนสามารถปฏิบัติได้ตามแผนการที่กำหนดไว้และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นฉบับปรับปรุงปี2025และระเบียบการที่เกี่ยวข้องกระทรวงองค์การขันศูนย์กลางที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่นได้ค้นคว้าสร้างนิติกรรมตาประทับพื้นฐานโครงสร้างและอื่นซึ่งองค์ประกอบสำคัญให้แก่การสั่งตั้งตะแสงองค์การปกครองท้องถิ่นมีความเป็นเจ้าการในการค้นคว้ากะเกียมสั่งตั้งตะแสงอยู่ท้องถิ่นตนเฮ็ดในการสั่งตั้งตะแสงไปตามแผนการที่วางไว้การจัดตั้งต่างๆนับทั้งภาครัฐและเอกชนและองค์การจัดตั้งทั้งสังคมในการสนับสนุนอุปกรณ์รับใช้ให้แก่ตะแสงเป็นต้นคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ของการและอื่นนำใช้รัฐกรทหารตำรวจที่มีอยู่จากขันเมืองกรมบ้านและพนักงานขันบ้านที่มีเงื่อนไขประกอบเข้าในบุคลากรของตาแสงเฮ็ดให้จำนวนรัฐกรบ่เพิ่มขึ้นสำหรับตาแสงที่ได้เคลื่อนไหวแล้วเห็นว่าการสนองการบริการการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการเอกสารต่างๆของตาแสงมีลักษณะรวมศูนย์อยู่จุดเดียวถึงอย่างใดก็ตามการโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องงานตาแสงก็ยังบ่ทันทั่วถึงเฮ็ดให้หลายภาคส่วนพบกับความยุ่งยากในการค้นคั่วพันขยายและดำเนินการค้าเกี่ยมสั่งตั้งตะแสงหลายท้องถิ่นยังพบกับความยุ่งยากในการประกอบบุคลากรเข้าในตะแสงโดยเฉพาะแมนคณะน้ำตะแสงมีบางตะแสงได้เอานายบ้านที่เป็นกรรมการพรรคเมืองแต่บ่แมนรัฐกรเป็นประธานเป็นรองประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงหลายตะแสงยังบ่มีอาคารสถานที่บอนเฮ็ดเวียกที่สมบูรณ์ยังขาดวัตถุอุปกรณ์รับใช้ขาดงบประมาณและอื่นทั้งมีห่างเสียงจมว่าจากประชาชนจำนวนหนึ่งที่อยู่ห่างไกลจากตาแสงซึ่งได้ใช้เวลาและค่าเดินทางเพิ่มขึ้นถ้าเทียบเซไปบริการอยู่ห้องการบ้านในเมื่อก่อนสถานที่บริการของตาแสงก็แออัดย้อนการโฮมเอาเวียกงานของแต่ละบ้านมาบริการอยู่ตะแสงจุดเดียวและนื่นตึมอีกนะกีตาร์เป็นผู้เขียนคราวนี้ขอบใจกีตาร์อยู่ทั้งประเทศลาวเพิ่นเป็นผู้เขียนมาฟังเพลงสุดท้ายจากรายการท่านผู้ฟังภายหลังเพลงสุดท้ายมดลงย้ำใดผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ลาท่านผู้ฟังไปเพียงสำนี้อวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขตลอดไปเมื่อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ดุมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพร้อมกันหลุดพ้นจากความทุกข์ยากทักทายสบายดีบรรยากาศทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปเนื่องประทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีหับนาทีดำเนินรายการมื้อนี้อนุรักษ์ระดาวัน30นาทีนี้พวกเราอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมื้อนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำให้ประชาชนได้รู้จักคือเก่าเนาะเฮาฟังที่ FM 37 MHz และเว็บไซต์ www.lnr.org.lw วิทยุออนไลน์เฮาฟังได้ทั่วโลกมีรายการได้ดื่มหรือยังกาแฟเห็ดเมืองปีสาเห็ดเมืองปีถ้าว่าเป็นกาแฟเห็ดเมืองปีก็มีทั้งสนิทที่มีน้ำตาลและก็บ่มีน้ำตาลมีกาแฟเห็ดเมืองปีบวกสมเหมาะสำหรับท่านใดที่ต้องการดื่มกาแฟในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้เพื่อให้สดชื่นหาวหันดังนั้นให้คิดถึงกาแฟเห็ดเมืองปีสาเห็ดเมืองปีสมุนไพรเห็ดเมืองปีจะช่วยเรื่องของการขับไล่สารพิษออกจากร่างกายช่วยปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับแจ่มและตาขับถ่ายสะดวกท่านผู้ฟังเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีช่วยบำรุงทานสายแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียผู้ใดที่มีอาการดังที่อนุรักษ์บอกไปนั้นอย่าลืมกาแฟเห็ดเมืองปีทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าราคาบ่แพงท่านผู้ฟังสิ่งสำคัญนี่กินหอมรสซาแซบซอกซื้อได้ง่ายหันมาสมไส้และส่งเสริมสินค้าภายในดีกว่าเนาะที่เป็นภูมิปัญญาของคนลาวเฮาเองเพื่อเป็นแห่งสุขยูในการผลิตค้นคิดพัฒนารูปแบบของสินค้าให้ดีมีคุณภาพแบบนี้ตลอดไปอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ดื่มเพื่อสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงทันประฟังสนใจอยากได้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์02055704709

0: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนซ่อมหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆนักเรียนเรียกงานจะหนุ่มยากซับซ้อนปานใดข่อยก็สามารถทานพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮดมื้อปีเป็นประจำทานเด็กดื่มแล้วหนุ่มยาก
1: คำนี้ใส่ใจสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮดมื้อปีของซึ่งซึ่งเติมผลิตภัณฑ์ละปอดสารจีตะพะคุ้มบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างภูมิต้านทานคัดนั่งสารพิษกินเท่าเซฟนอนรับชักไทยสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์0225523 4492 0225570 4792

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจําตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดผัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง4 5เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570 4709

ยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

ข้ามาอยู่ในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอีกครั้งหนึ่งบัตรทานทีติดตามหาฟังที่ FM 103.7 MHz และเว็บไซต์ www.linr.org.lae วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตประจำวันก็ยังติดพันกับการใช้ฟืนไฟท่านผู้ฟังอยากฝากกันไว้ตื่มน้อมในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้ก่อนไปเวียกไปงานเด้อผู้ใดแต่งอยู่ก็กินในตอนเช้าสำหรับขับเข้าจะดังฟืนดังไฟหรือใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันก็ขอให้นำใช้อย่างมีสติก็แล้วกันเนาะย่านเกิดอัคคีภัยท่านผู้ฟังถ้าว่าสำเร็จจากการแต่งอยู่ก็กินแล้วขอให้มอดให้ดีถ้าว่าเป็นฟืนไฟเส้นว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าดิถ้าว่าสำเร็จจากการแต่งอยู่ก็กินแล้วกระทอดปักเสียบแดบวกกับการลงลืมของบางคนแดเป็นคนขี้หลงขี้ลืมท่านผู้ฟังใส่แล้วขอให้มีสติเพิ่นบอกว่าใส่ฟืนไฟให้เกิดประโยชน์อย่าให้มีโทษตามมาอัคคีภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาความสูญเสียจากอัคคีภัยนั้นแต่ต้องถึงชีวิตและทรัพย์สินฝากความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีมีรายการสำหรับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษโดยเฉพาะแมนกาเฟ่เห็ดเมือนปีเป็นสุดยอดสมุนไพรที่ผลิตจากเห็ดธรรมชาติ6สายพันธุ์มีทั้งปลูกเองและก็นำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาตินั้นมาปรุงแต่งสรรพคุณของเห็ดเมือนปีท่านผู้ฟังดีต่อสุขภาพแน่นอนนอกผู้ใดที่ได้ดื่มได้สมใส่แล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีต่อสุขภาพนอกจากนั้นอย่าลืมประชาสัมพันธ์บอกต่อได้ผู้ใดที่ต้องการสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเฮาไปไว้ดื่มเป็นของต้นของฝากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้ท่านผู้ฟังสิ่งสำคัญอย่าลืมบอกต่อว่าเห็ดเมือนปีนั้นดีต่อสุขภาพดังนั้นเพิ่นจึงนำเอาเห็ดเมือนปีมาปรุงแต่งเป็นซากาเฟ่ได้ซาเห็ดเมือนปีกาเฟ่เห็ดเมือนปีท่านผู้ฟังกาเฟ่เห็ดเมือนปีจะช่วยเรื่องของการไล่สารพิษออกจากร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายนอกจากนั้นเห็ดไห่ทานกินข้าวแซ่บนอนหลับแจ่มขับถ่ายสะดวกตับดีม้ามดีป้องกันพยาธิมะเหงป้องกันประดงภูมิแพ้อาการอิดไมออนเพียสมุนไพรเห็ดเมือนปีช่วยท่านได้แน่นอนเนาะสนใจอยากได้บอผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีถ้าว่ามีรายการสนใจอยากได้ก็โทรมาที่เบอร์นี้020-5570-4709 021-412-977ส่วนว่ามีรายการท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงบ่ว่าจะเป็นเขตเมืองเซเซถาแดก็เข้าไปแวะสมแวะซื้อไปเบิ่งสถานที่หรือไปซื้ออยู่สถานที่ตัวจริงก็ได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองเซเซถานครหลวงเวียงจันทน์สถานที่ที่2ตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ใกล้สถานที่ใดทั้ง2จุดนี้ไปแวะสมแวะซื้อไปอุดหนุนได้ท่านผู้ฟังนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆของคนลาวแนะนำสู่กันฟังตอนนี้มาคั่นบรรยากาศก่อนเด้อฝากต้อนเสียงเพลงก่อนและเนี่ยต่อไปนั้นยังอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษคือเก่า

มื่อนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดชุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดๆคนคั่วสอกงาตำราดังเดิมของเราเฮาที่ผ่านมากันใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเราเฮามาก่อนนี่โทรอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงไตที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดแต่ทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตำแต่เนื้อถึงไตมาร่วมเลยมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดนี่ก็ถือว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็บ่สูงบ่ต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงนั่นแสดงเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเฮาก็ปลูกเอาเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะมาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสื้อโครงบ่นี่เนาะมากระถือโค้งแห้งสามสารโลบลบครั้งเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืดหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืดนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืดที่สุดของโลกเพิ่นใช้หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่1แหละแม่นว่าเฮ็ดดินจืดหรือว่าเฮ็ดพื้นปี้เฮาว่านี่แหละอันที่2แหละมันลีซูหูหรือว่าโสม

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวโบราณนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: นี่อยากเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์ในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันก็ไปบำรุงประสาทตาถ้ามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมั่วตามันจะบ่เห็นรูอ่านหนังสือก็ได้เดี๋ยวว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นคว้าสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเฮาจึงค่อยมาสอวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2-3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอพอในแคปซูลนึงนี่ประมาณ250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็จะระดับอยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกิน2อันก็ถือว่า25-30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินใน3เดือนเรียนกันติดกันหรือ90วันได้ทิ่มแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด40-80นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็จะค่อยมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันตามั่วพวกตาบ่แจ้ขั้นตาน้ำตาย้อนอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของลาวเขาปลอดสารพิษหรือว่าผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด
1: ดุมันเชื้อสัตว์ประหยัดอดทนพร้อมกันลดพ้นจากความทุกข์ยากทักทายมีรายการเป็นประจำมีรายการและท่านผู้ฟังยังติดตามหาฟังรายการเพื่อสุขภาพดีๆอยู่ในปัจจุบัน30นาทีนี้เป็นแนวใดเสียงเพลงมวลๆในรายการคุณผู้ฟังบรรยากาศตอนเช้าเนาะถึงใจมีรายการหรือบ่เพลงลูกทุ่งบรรณาขับล้ำข้อมูลข่าวสารแน่นอนว่าเพลงมวลขึ้นกับผู้มักบางคนอาจจะมักหาฟังเพลงรวบรวมไว้ที่รายการนี้พร้อมกันนั้นสิ่งดีๆจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนำมาแนะนำให้บรรดาทานได้ฮู้จักน้ำกันเนาะท่านที่หาฟังอยู่หลากหลายพื้นที่ในปัจจุบันภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หาฟังที่ FM 103.7 MHz และเว็บไซต์สัญญาณแจ้งสะดวกสบายท่านผู้ฟังสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากธรรมชาติปราศจากสารเคมีของลุงคำสิงสีหาเทพเพิ่นได้นำเอาสมุนไพรต่างๆมาผลิตเป็นยาปวดพยาธิผลิตเป็นอาหารเสริมเพื่อให้สุขภาพของผู้ที่สมไซนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ท่านผู้ฟังผู้ใดที่ยังบ่ทันได้ดื่มยังบ่ทันได้สมไซต้องหันมาสมไซผลิตภัณฑ์ของคนลาวแล้วแหละปัจจุบันนี้ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีกว่าห้อยสนิทแล้วผ่านมาหลายคนอาจจะฮู้จักเพียงแต่ 2-3 ผลิตภัณฑ์เท่านั้นเนาะปัจจุบันนี้มีการขยายตัวท่านผู้ฟังแน่นอนว่าตอบสนองความต้องการของผู้สมไซเดอิงไซพยาธิพยาวในปัจจุบันนี้ก็หลายเนาะดังนั้นต้องมีสิ่งที่ดีป้องกันบ่ให้เกิดพยาธิให้ในห่างไกลดังนั้นเห็นความสำคัญแบบนี้ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษจึงได้ค้นคิดและพัฒนาสิ่งที่จะช่วยป้องกันบ่ให้เกิดพยาธิให้ในห่างไกลค้นคิดออกมาในปัจจุบันนี้ห้อยกว่าสนิทแล้วมีรายการฮู้ผลิตภัณฑ์ใดที่ดีต่อสุขภาพอย่าลืมแนะนำบอกต่อกันได้โดยเฉพาะแมนกาเฟ่เห็ดหมื่นปีกาเฟ่เห็ดหมื่นปีบวกสมกาเฟ่เห็ดหมื่นปีสูตรที่บ่มีน้ำตาลซึ่งว่ากาเฟ่เห็ดหมื่นปีหรือว่าเห็ดหมื่นปีนี้แมนดีต่อสุขภาพท่านผู้ฟังเป็นสมุนไพรที่ผลิตจากเห็ดธรรมชาติถึง6สายพันธุ์มีทั้งปลูกเองและก็นำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาตินั้นมาปรุงแต่งสามารถปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายเห็ดให้ร่างกายนั้นแข็งแรงตับดีม้ามดีเลือดไหลเวียนดีผู้ใดที่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียประดงภูมิแพ้สมุนไพรเห็ดเมือนปีก็สวยทันใดเสียแนวกันเนาะสนใจอยากได้บ่ว่าจะเป็นกาแฟเห็ดเมือนปีซาเห็ดเมือนปีและผลิตภัณฑ์อื่นๆของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีรายการเข้าไปเบิ่งได้เนาะสถานที่ที่เพิ่นผลิตและจำหน่ายตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซถานครเมืองจันทน์สถานที่ที่2ตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาไซทองนครเมืองจันทน์ทั้ง2สถานที่นี้ถ้าว่ามีรายการไปฮอดจอดถึงกับไปแวะสมแวะซื้อสถานที่ตัวจริงได้หรือว่ามีรายการอยู่ทางต่างแขวงไกลโพดมาบ่ฮอดบ่ถึงเนาะอยากได้ผลิตภัณฑ์แนะนำที่020-557-04-709เอาล่ะท่านผู้ฟังเวลานี้เดินทางมาถึงตอนท้ายแล้วขอบใจ30นาทีนี้ไปยังศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษขอขอบใจมีรายการทุกท่านที่ตามรับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาเมื่อนี้อนุรักษ์ลามีรายการไปเพียงเท่านี้เมื่อหน้าพบกันใหม่ สบายดี

0: ถิ่นค่าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
1: โอ้แมนหวาคันซั่นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
0: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใส้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรับยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
1: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
0: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
1: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่านน้ำทานเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพวกเขามีเสนอท่านฟังเป็นประจำทุกมื้อวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีพบกันอาทิตย์หนึ่ง7มื้อก็พบกัน7มื้อ 6:30 น 7:00 นเป็นรายการมีทั้งภาพทั้งเสียงเป็นรายการปรับปรุงให้มีทั้งภาพทั้งเสียงวิทยุแต่ก่อนมีแต่เสียงเด้บัดนี้วิทยุก็มีภาพเช่นเคยเนาะท่านสามารถติดตามรับชมรายการข่าวตามเหตุการณ์ที่มีทั้งภาพเห็นหน้าโคซกก็แม่นติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวนาชันนอลเรดิโอติดตามทั้งเสียงก็มี2คลื่นของคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต้องขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรโข่งทุกท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดระบบเสียงออกอากาศให้เพิ่นได้การอยู่ท้องถิ่นของท่านได้ฟังทางอย่างทั่วถึงกันขอบใจนำคำคิดคำเห็นหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆที่ได้ส่งเข้ามายังรายการข่าวตามเหตุการณ์ของพวกเขาเป็นจำนวนหลายก็ต้องขอบใจมันโอกาสนี้พวกเขาก็พร้อมได้จะนำเอาความคิดความเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงการดำเนินรายการให้มีเนื้อหาสาระมีคุณภาพดีขึ้นกว่าเก่าพบกันเมื่อนี้ก็เป็นกลางอาทิตย์เป็นอาทิตย์ที่2ของเดือนกรกฎเนาะวันที่8กรกฎ2026ปัจจุบันนี้ของประชุมสมัยวิสามัญเทอมที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10กับความสืบต่อดำเนินเรื่องงานเข้าสู่กลางอาทิตย์และจะเฮ็ดเวียกเป็น5มื้อเปิดขึ้นมื้อวันที่6และจะเป็นที่สุดวันที่10กองประชุมก็ได้พิจารณาหลายปัญหาเมื่อวานนี้เพิ่นก็ได้มีการนำเอาวาระแห่งชาติที่3คือวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาส่วนรวมและแก้ไขความยากของประชาชนเข้ามาพิจารณาและเพื่อรับรองเอาเป็นวาระแห่งชาตินำไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดนั่นเองเอาไปก่อนจะไปฟังข่าวๆก็มีแจ้งเตือนภัยพายุหมุนเขตฮ้อนไม่ซักเนาะทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ออกแจ้งเตือนว่าในเวลา 9:00 นของวันที่6กรกฎพายุหมุนเขตฮ้อนไม่ซักหมู่ที่10ประจำปี2026ได้อ่อนกำลังลงกลายเป็นพายุดิเพรสชันและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่เขตภาคใต้ของจีนสำหรับประเทศลาวเนี่ยจะได้รับผลกระทบทางอ้อมจากพายุหัวนี้แต่เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีกำลังแรงปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเป็นบริเวณกว้างอยู่แต่ละภาคและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักนี่นะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นจะให้มีฝนตกติดต่อกันในระยะหนึ่งอาทิตย์ต่อหน้า1อาทิตย์นี่เพิ่นไล่แต่วันที่6เด้อมื้อวันที่6เป็นต้นมาเนาะวันที่6หาวันที่12กรกฎดังนั้นเพิ่นก็แจ้งเตือนปึกประชาชนบรรดาภาคองค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในแต่ละภาครวมทั้งนครหลวงเวียงจันทน์จงมีสติระวังตัวเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันที่อาจจะให้เกิดมีดินเจือน้ำปลาไหลสู่แห้งน้ำท่วมยิ่งน้ำท่วมอังในตัวเมืองคอยติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องอันนั้นมันแจ้งเตือนภัยล้มพายุหมุนเขตฮ้อนไม่ซักอ้าวจะเพิ่นแจ้งเตือนไปฮอดวันที่12เด้อก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางใช้รถใช้ถนนอยู่ทางภาคเหนือเนาะมีภูมิผาหลายมีทางกดโค้งหลายขึ้นผู้สูงเหวสันสถานการณ์ปฏิการมาให้ระมัดระวัง

0: รายงานนี้ก็ได้พอวางฮอดวันที่12มื้อนี้เพิ่นแจ้งเตือนจะมีลมพัดแรงฝนตกปานกลางหาตกหนักลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเด้เนาะน้ําเกิดน้ําปลาไหลสุแรงน้ําท่วมขังผู้ใดที่อยู่แถวบอนแคมแม่น้ําใหญ่หรือน้ําสาขาต่างๆของแม่น้ําคลองรวมทั้งอยู่ตามห้อมห้วยห้อมพูต่างๆก็ให้เอาใจใส่ในการระมัดระวังมีสติระวังตัวดีแท้กันยกย้ายไปอยู่บอนปลอดภัยก่อนเนาะบางเทื่อเกิดน้ำปลาไหลสู่แห้งเข้ามากับอาจจะสร้างความเสียหายมาสู่ชีวิตและทรัพย์สินได้โดยความเป็นห่วงเป็นใยสำหรับข่าวที่จะนำเสนอให้เพื่อนบริการที่เราฟังเมื่อนี้ก็เริ่มต้นจากข่าวเกี่ยวกับเวียงงานกวดกาที่หากสำเร็จลงแล้วก็มีท่านทองรุ่นชิชลิตเลขาธิการใหญ่คณะทำงานส่วนกลางพรรคประธานประเทศเพิ่นก็ให้เกียรติเข้าร่วมและก็ให้เกียรติโอลมเพราะว่ากองประชุมกวดกาครั้งนี้เป็นครั้งที่5ภายใต้คำขวัญเพื่อนวิวงานที่ตามกฎกาให้เข้มงวดหอบด้านต้านและแก้ไขการทุจริตบกพร่องเด็ดขาดโปร่งใสในทันสมัยเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มีความยืนยงและนอกการให้เกียรติของความกองประชุมครั้งนี้ท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเพิ่นก็ให้เกียรติโอลมโดยเพิ่นได้เน้นนักถึงเวียงงานกวดกานี้เนาะเพิ่นบ่ได้ว่ากวดกามันเพื่อซอกเอาความผิดเด้บ่แม่นว่าสิกวดเพื่อเอาซอกเอาความผิดกันมันบ่แม่นการกวดกานี่มันเพื่อซอกให้เห็นจุดดีสิ่งตั้งหน้าเพื่อนำมาเสริมขยายและก็เป็นการต่อยอดของบทเรียนที่ดีให้กว้างออกในภายภาคหน้าและในเวลาเดียวกันการกวดกานอกซากซอกหาจุดดีสิ่งตั้งหน้าแล้วเป้าหมายหนึ่งสำคัญก็แม่นกวดหาจุดบกพร่องการละเมิดระเบียบกฎหมายที่เกิดขึ้นในกรณีต่างๆซึ่งไม่ได้สร้างผลเสียหายนักหน่วงต่อส่วนรวมต่อการจัดตั้งตัวบุคคลละเมิดสิทธิของประชาชนสร้างผลกระทบต่อสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนและสิ่งดังกล่าวก็แม่นความจำเป็นต้องได้ซอกเห็นผู้กระทำผิดซอกเห็นสาเหตุการกระทำผิดซอกเห็นสิ่งจูงใจของบุคคลและการจัดตั้งที่กระทำผิดการละเมิดแนวทางละเมิดกฎหมายให้ได้เนาะเพื่อมีการสกัดกั้นเด้การกวดกากับบุคคลให้มีเขตห่วงห้ามและบุคคลให้มีข้อยกเว้นและสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศพลยังได้เสนอให้องค์การกวดกาแห่งรัฐโดยเฉพาะกวดกาทุกขั้นนั่นแหละนับเอาใจใส่เนาะบ่ให้มีสนามต่อรองเพิ่นว่าการกวดกาที่บ่มีสนามต่อรองจากอันผิดกลายเป็นอันถึกในเรื่องการต้องปรับปรุงองค์การจัดตั้งกวดกานี่ให้เข้มแข็งไปเคียงคู่กับการปรับปรุงบรรดาองค์การที่เฮ็ดเวียกยุติธรรมของรัฐให้เข้มแข็งแล้วก็ปรับปรุงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบ่ว่าจะเป็นสภาทนายความก็ให้มีความโปร่งใสเคร่งครัดตัวหลักการให้เป็นทันสมัยมีความยุติธรรมอย่างแท้จริงแต่ต้องเด็ดเดี่ยวแก้ไขพนักกวดกาที่ละเมิดระเบียบวินัยต้องก่อสร้างให้โอกาสพนักงานที่ซื่อสัตย์บริสุทธิ์ปกป้องพนักงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็เสียสละเพื่อเวียกงานเพื่อส่วนรวมให้ได้บ่ให้ถึกปัดเคลียร์ต้องป้องกันและส่งเสริมเขาเจ้าอันนี้ก็แม่นข่าวหนึ่งที่นำเสนอให้เพื่อนบริการได้ฟังข่าวนี้พวกเขาก็ได้เคยเสนอไปแล้วแต่ว่าก็นำมาเว้าตื้มอีกเพราะว่าเรื่องงานกวดกาเป็นเรื่องงานที่สำคัญเนาะเป็นข่าวทำอิทธินำเสนอให้เพื่อนบริการได้ฟังเป็นคำโอลมที่สำคัญบางตอนของท่านธงรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคประธานประเทศนั่นเองส่วนในระยะดำเนินกองประชุมสมัยสามัญสมัยวิสามันบ่แม่นสมัยสามัญสมัยวิสามันเด้อให้แยกออกระวังวิสามันกับสามัญสมัยวิสามันเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่ใครขึ้นในวันที่6เมื่อวันจันทร์ผ่านมานั้นท่านสนชัยศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีก็ได้ขึ้นรายงานในกองประชุมวิสามันของสมัยชาติในครั้งนี้วะโดยเฉพาะมีทยกเห็นเรื่องงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเนี่ยในหักหน้า6เดือนต้นปีนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้สุ่มใส่เวียกงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองที่พันกับการพัฒนาส่วนบทอย่างมีจุดสุ่มสกัดกั้นและต้านทุกการเคลื่อนไหวของกลุ่มพบดีแล้วก็สามารถรักษาได้เสถียรภาพทางการเมืองเฮ็ดให้สังคมก็มีความสงบเยี่ยมห้อยโดยพื้นฐานและอยู่ในนั้นพ้นเด่นเนาะรัฐบาลเพิ่นก็ได้เอาใจใส่ในเวียกงานนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นหนึ่งในสองวาระแห่งชาติที่พร้อมจะตั้งปฏิบัติอยู่ในจนวันนี้สามารถมั่งคดีได้ทั้งหมดแม่น 1,786 เรื่องแล้วก็จับผู้ถูกหาได้ 4,025 คนในนั้นเป็นคนต่างประเทศ93คนและยึดของกลางยาเสพติดได้จำนวนหลายรวมทั้งภาชนะจำนวนหนึ่งและนอกจากประเภทยาเสพติดแล้วเนาะก็ยังยึดของกลางต่างๆแล้วก็ยึดผู้ที่กระทำผิดแล้วก็ยังได้นำเอาเป้าหมายผู้เสพยาเสพติดนี่เข้าสู่บัฟเป็นปัวฟื้นฟูสุขภาพแม่น 7,046 คนยิง412คนปินปัวดีกลับบ้านแล้ว 2,769 คนยิง217คนและนอกจากนั้นนอกจากเรื่องงานยาเสพติดแล้วเนาะในระยะ6เดือนผ่านมานี่รัฐบาลยังเอาใจใส่แก้ไขกลุ่มแก๊งซ่อโกงทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิก หรืออาชญากรรมทางไซเบอร์ซึ่งเป็นห้องสังคมห้องทั่วไปมันกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์นั่นแหละได้ทั้งหมด44ครั้งรวมแล้วมันสามารถจับผู้ที่ร่วมขบวนการได้ 4,482 คนในนั้นเป็นยิง 1,032 คนรวมมี25สัญชาติในนี้คนลาวก็มี79คนเป็นยิง203คนและนอกจากเวียกงานยาเสพติดเวียกงานบ้างกลุ่มแก๊งส่อโกงทรัพย์ทางโทรคมหรือว่าทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์แล้วท่านสอนชัยสิพันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้รายงานในฮู้ในระยะ6เดือนผ่านมานี่รัฐบาลก็ได้สุ่มใส่อย่างตั้งหน้าและก็มีแบบแผนในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและก็แผนเงินตราเพื่อลดพรผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเฮ็ดให้แผนงานดังกล่าวนี้ก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราระยะ6เดือนต้นปีและก็ทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2566ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10โดยบางตอนเพิ่นได้ยกอีกเห็นว่าและอย่าง6เดือนต้นปีนี้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจนี่ก็เติบโตขึ้นขยายตัวในระดับหาส่วนห้อยเฉลี่ยมูลค่าในปีก็ถือว่าเท่ากับ 48 ส่วนห้อยของแผนการในนั้นคะแนนกสิกรรมสามารถขยายตัว 4.3 ส่วนห้อยกว่าเอาหลายกว่า 17 ส่วนห้อยคะแนนอุตสาหกรรมขยายตัวหลายกว่า 5 ส่วนห้อยกว่าเอาหลายกว่า 35 ส่วนห้อยคะแนนการบริการขยายตัวหลายกว่า 5 ส่วนห้อยกว่าเอาหลายกว่า 30 ส่วนห้อยและภาษีอากรผลิตตภัณฑ์สุทธิขยายตัวเกือบ5ส่วนห้อยกว่าเอา10กว่าส่วนห้อยและในการปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐก็ได้สุ่มใส่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆเพื่อสุ่มยุ่งให้แก่การปฏิบัติแผนงบประมาณโดยเฉพาะการเก็บรายรับได้ตามแผนหรือเกณฑ์แผนที่สภาแห่งชาติทำห้องและผ่านการปฏิบัติใน6เดือนต้นปีนี้สามารถเฮ็ดให้รายรับมีเอียงเพิ่มขึ้นในนี้เก็บรายรับได้แม่นเท่ากับ54ส่วนห้อยของแผนการเมื่อเทียบใช้ระยะโดยกันแม่นเพิ่มขึ้น19ส่วนห้อยเนาะและทางด้านแผนเงินตราก็ดำเนินนโยบายเงินตราแบบผสมโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสกุลเงินกีบจากระดับ 8.5 ส่วนห้อยต่อปีมาเป็น8ส่วนห้อยต่อปีและนอกจากนั้นยังได้ออกและจำหน่ายพันธบัตรระยะสั้นปฏิบัตินโยบายอัตราแลกเปลี่ยนตามกลไกตลาดที่มีการคุ้มครองของรัฐสุ่มอยู่ตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้มีการเคลื่อนไหวกว้างออกและผ่านการประจักษ์ตัวจริงระยะ6เดือนต้นปีเห็นว่าปริมาณเงิน M2 ขยายตัวอยู่ในระดับหลายกว่า15ส่วนห้อยครั้งสำรองเงินตราต่างประเทศกุมการนำเข้า5เดือนกว่าแผนการเป็น5เดือนแต่ว่าเพิ่นได้เฮ็ดลื่นแผนการสามารถรักษาความสมันและสามารถรองรับการชำระหนี้สินต่างประเทศได้ส่วนอัตรานี้แม้นบ่เกิดผลบ่ได้เกิดดอกออกผลอยู่ในระดับ 0.98 ส่วนห้อยต่างเงินเฟ้อ6เดือนต้นปีอยู่ระดับ1ตัวเลขคือ8ส่วนห้อยและค่าเงินกีบเป็นว่ามีเสถียรภาพเป็นต้นแม่นดัชนีเงินกีบเฉลี่ย6เดือนต้นปีแม่นอ่อนค่าหลายกว่า3ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ได้อย่างเดียวกันของปี2025ด้านเรื่องงานป้องกันชาติป้องกันความสงบดังที่ว่าไปแล้วก็มีถือว่ามีความสงบโดยพื้นฐานสังคมก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะอันนั้นก็เป็นการรายงานบางด้านของท่านสอนชัยสิพันดอนนายกรัฐมนตรีที่เพิ่นได้รายงานต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ6เดือนนะต้นปีแล้วก็ทิศทางแผนการ6เดือนทายบีรวมทั้งแผนเงินตาได้เนาะส่วนอีกเรื่องงานหนึ่งแต่มันเกิดขึ้นในวันที่3กรกฎนี้เป็นการรับแขกของทานพลเอกคำเรียงอุทาไกรสอนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเพิ่นได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคณะของทานจองซองจู้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวพร้อมคณะเพื่อปรึกษาหรือเกี่ยวกับเรื่องงานหัวมือ2ฝ่ายระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีและในโอกาสที่ต้อนรับทานทูตเกาหลีครั้งนี้พลเอกคำเรียงอุทกไกรสอนก็ได้แสดงความต้อนรับอย่างอุ่มอุ่นและก็ตีราคาสูงต่อการเข้าเยี่ยมคำนับของทานทูตเกาหลีครั้งนี้เพื่อฮัดแน่นและเสริมขยายสายพันธุ์ร่วมมือมิตรภาพระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้น2ฝ่ายก็ได้ราคาสูงต่อผลสำเร็จของการร่วมมือระยะผ่านมาและก็ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการร่วมมือในต่อหน้าโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนผลเรียนเรื่องงานป้องกันชาติซึ่งกันและกันของคณะผู้แทนกันต่างๆเพื่อเป็นทิศทางหักษาสันติภาพเสถียรภาพของประเทศชาติว่าอย่างมั่นคงส่วนทานทูตสันเกาหลีก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศลาวที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งยืนยันว่าจะสืบต่อความพยายามสติปัญญาเข้าในการฮัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพระหว่างสองประเทศก็คือสองกองทัพสันเกาหลีและลาวให้มีความแน่นแฟ้นและมีมากผลตัวจริงในอนาคตนั่นเองอันนั้นก็เป็นการเคลื่อนไหวของทานพลเอกคำเรียงอุทาไกรสอน นายกอ่านห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศและในท่าที่ผ่านมานี้ก็ได้มีพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจท่านผู้ฟังว่าด้วยการหุ่มมือระวังศูนย์กลางสาวนมประชาชนปฏิบัติลาวและกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยการห้องลงนามระวางทานลินคำหลวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมและท่านทองลีศรีสุริศเลขาคณะกรรมการศูนย์กลางสาวนมประชาชนลาวก็มีภาคความส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายนี้เข้าร่วมแล้วการลงนามครั้งนี้ก็เป็นการสร้างคู่ความมุ่งยุทธศาสตร์เพื่อสุ่มใส่แก้ไขคนทุกข์ยากแล้วก็ยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะเป็นสาวนมเยาวชนบรรดาเผ่าให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างการหันเปลี่ยนคะแนนการกสิกรรมจากรูปแบบกุ้มตนเองไปสู่ระบบการผลิตสินค้าที่ทันสมัยและมีคุณภาพก็เป็นเรื่องงานที่ฮีบด่วนในยุคปัจจุบันสร้างโอกาสที่มีการปรับปรุงสิ่งเมืองงานให้มีคุณภาพสร้างบุคลากรเป็นมืออาชีพแล้วก็สร้างเทคโนโลยีวิชาการให้เข้มแข็งในแขนงการเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนอกจากนี้ก็เพื่อสร้างนักธุรกิจเกษตรกรรมนุ่มให้มีความเข้มแข็งและเป็นมืออาชีพเพื่อประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกความมือให้ปรากฏผลเป็นจริง2ฝ่ายก็ได้พร้อมกันเดินใจใส่จัดตั้งปฏิบัติบางเวียกจุดสุ่มที่สำคัญคือศูนย์กลางสาวนมประชาชนเป็นลาวนี่จะเป็นเจ้าการในการระดมคัดเลือกแรงงานสาวนมที่มีฝีมือเข้าสู่ระบบการผลิตภายในสุกยู่นักธุรกิจนุ่มลงทุนสร้างโรงงานหัวหันสัตว์ฟาร์มพ่อแม่พันสัตว์และบริหารจัดการต้องโซ่การสนับสนุนวัตถุดิบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการต่อรองราคาและส่งออกคัดเลือกสาวนมเป้าหมายเข้ารับการยกระดับวิชาชีพและก็เทคโนโลยีกสิกรรมที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกนี้ยังอำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาสนับสนุนด้านการวางแผนการเงินการเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำให้ผู้ประกอบการนมและดมอาสาสมัครสาวนมในเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าและการสร้างแหล่งน้ำซุ้มซนเพื่อนำพากิจกรรมลดพรปัญหาขี้เหงื่อและการโฆษณาศึกษาหัวปลูกคิดสนุกในรูปแบบต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์วันนี้ฝ่ายกระทรวงกสิกรรมป่าไม้ได้เฮ็ดอย่างไรกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเนาะต้องเป็นเจ้าการด้านวิชาการติดพันกับนโยบายสุ่มใส่สนองวิชาการคู่มือนโยบายการสร้างตั้งกลุ่มผลิตสากลการปลูกการเลี้ยงเนาะการกวดการยั่งยืนฟาร์มปิดให้ได้มาตรฐานสุขโยการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสุขโยการตลาดและงานวางแสดงเป็นผู้นำหน้าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฟื้นฟูธรรมชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวกสิกรรมและก็เฮ็ดหน้าที่ติดตามและก็ย่องยอชมเชยบุคคลผู้ที่มีผลงานดีเด่นเวียงงานที่มีผลงานกลมกองที่มีผลงานดีเด่นอันนั้นก็เป็นข่าวที่ควรชมเชยเด้อนี่เด้อขอชมเชยเนาะทางวางศูนย์กลางสาวนมประชาชนลาวและกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นได้ร่วมกันลงนาม MOU บทบันทึกความเข้าใจของทั้ง2ฝ่ายเนาะว่าด้วยการสร้างเฮ็ดได้เฮ็ดเวียกงานกสิกรรมพวกเฮานี่เฮ็ดให้ทุกคนมีเวียกงานทําสาวนมที่มีความรู้สามารถนะครับใส่ในโครงเขตเวียกงานกสิกรรมเนาะกสิกรรมที่มีความยืนยงกายเป็นพนาสีเขียวแล้วใดเพิ่นก็กําหนดอยู่ใน MOU ฉบับนี้แล้วขอชมเชยถ้าว่ากระทรวงอื่นๆโครงเขตอื่นๆมีการลงนามประสานงานร่วมมือกันก็เฮ็ดทุกเวียกงานนี่ถึงว่าจะพบข้อยุ่งยากก็จะประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดีขอชมเชยณโอกาสนี้และพิธีประกาศแต่งตั้งประธานห้องประธานผู้ประจำการคณะกรรมการป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบขั้นนครหลวงเวียงจันทน์แต่จัดขึ้นในวันที่3กรกฎนี้อยู่ที่ห้องว่าการนครหลวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังแต่มีพลโทใส่ใจกรมประสิทธิ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพแล้วก็มีทานอาสพังทองสิพันดอนมีทานอาสพังทองสิพันดอนนี่เป็นเลขาคณะพักนครหลวงเวียงจันทน์และก็ประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยประธานห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์นายเรือพลทหารนายเรือพลตำรวจเขาห่วมและในพิธีก็ได้ผ่านข้อตกลงอนุมัติให้พันเอกวันไซสิริปัญญาพักการเกี่ยมพักหับบำนาญและแต่งตั้งพันเอกซิดพรมมขันเป็นหัวหน้าห้องการคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมนี้ก็ยังได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์ชุดใหม่โดยได้แต่งตั้งทานอาสพังทองสิพันดอนเป็นประธานและแต่งตั้งห้องประธานผู้ประจำการรวมทั้งกรรมการ8ทานตามโครงประกอบที่กำหนดไว้แล้วโอกาสตอนท้ายท่านพลโทใส่ใจกรมสิทธิ์ก็เน้นนักให้คณะที่ถูกแต่งตั้งต้องสุ่มใส่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดประสานงานอย่างใกล้ชิดสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและก็รักษาความสงบความปลอดภัยของนครหลวงเวียงจันทน์ที่เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมเรื่องงานป้องกันชาติป้องกันความสงบของประเทศชาตินี้เนาะเป็นนครหลวงประเทศนี้ให้มีความสงบปลอดภัยทุกประการได้อย่างมีประสิทธิผลเฮ็ดให้เรื่องงานป้องกันชาติป้องกันความมีประสิทธิผลนั่นเองขณะนี้ท่านผู้อำนวยการที่ตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวดังที่พวกเราได้ว่าไปแล้ววิทยุบ่มีแต่เสียงมีแต่ภาพวันนี้มีภาพนำเลยมีทั้งเสียงทั้งภาพเพื่อให้มันทันกับยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ที่ทันสมัยนั่นเองเนาะถ้าว่าพวกเขาบ่ปรับปรุงมันก็จะเป็นไปบ่ได้มีแต่เสียงบ่มีภาพกับหลายคนกับทุกคนเลือกบริโภคเด้ทุกมื้อนี้ก็แม่นโอ้อยู่หน้าจอโทรศัพท์เนาะเป็นสิ่งที่สำคัญโทรศัพท์ก็เป็นเพื่อนคู่กายที่ขาดบ่ได้ตื่นมาแล้วมันงมหาโทรศัพท์หล่นนะเนาะอันนี้ก็แม่นพวกเขาเข้าทั้งหน้าจอโทรศัพท์ก็มีโดยเฉพาะมันอยู่ในหน้าเพจ Facebook ลาวนาสุนันท์เรดิโอทานก็สามารถติดตามรับชมภาพทางหน้าจอโทรศัพท์หรือว่าทาง Facebook ลาวนาสุนันท์เรดิโอได้ในทุกๆมื้อรายการพวกเขาปรับปรุงออกอากาศมันจาก 6:00 น. 6:30 น. มาเป็น 6:30 น. หา 7:00 น. เนาะต้องขอบใจน้ำเพื่อนมีรายการที่ได้ให้เกียรติตามรับชมรับฟังรายการพวกเขามาโดยตลอดเวลาในรายการก็ยังเหลือบ่หลายเนาะเหลือประมาณ10นาทีพวกเขาจะไปฟังข่าวจากท้องถิ่นจะมีหลายข่าวเด้ข่าวจากท้องถิ่นโอ้ก่อนจะไปฟังข่าวจากท้องถิ่นไปฟังข่าวนี้ก่อนข่าวนี้มันข่าวเกี่ยวกับเพราะว่าเดือนนี้มันเดือนที่จะมีวันสำคัญคือวันที่13กรกฎเป็นวันเกิดของประธานสภานุวงศ์เป็นวันกำเนิดกีฬาลาวและเป็นวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติอันนี้ข่าวนี้จากแขวงจำปาสักเนาะแขวงจำปาสักเพิ่นก็แก้เกี่ยมจะปล่อยป่าได้ปีนี้เพิ่นจะปล่อยได้1ล้านตัวได้ลงสู่อ่างน้ำจำปาสักเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทางด้านชีวะนานาพันธุ์และจำนวนประชากรป่าและสัตว์น้ำทั้งนี้ก็เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนอนุชนหุ่นหลังก็คือตัวสังคมเห็นได้ความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าและสัตว์น้ำแน่ใส่เพิ่มความสมดุลให้กับธรรมชาติปกป้องรักษาระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์และยืนยงอันนี้ก็แม่นคำยั่งยืนของทานคำนิรวงหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักเพิ่นให้ฮู้ในวันที่6กรกฎนี้ว่าในโอกาสวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติครบรอบ9ปีวันที่13กรกฎปีนี้รวมทั้งวันเกิดของประธานสุภานุวงศ์ครบรอบ117ปีก็คือวันที่13กรกฎปีนี้เช่นเดียวกันแขวงจำปาสักจะจัดพิธีเพื่อสร้างกระบวนการเฉลิมฉลองอยู่นครปักเซและเก้าเมืองรวมทั้งอยู่บรรดาโครงการเส้นเขื่อนไฟฟ้าเสียเปลี่ยนเส้นน้ำน้อยเขื่อนไฟฟ้าดอนสะฮงและบ่อนอื่นๆคาดว่าจะปล่อยป่าลงแหล่งน้ำธรรมชาติให้ได้หลายกว่า1ล้านตัวเนาะสำหรับพิธีของแขวงจะจัดอยู่บ้านคีรีเมืองสนะสมบุญซึ่งเป็นเขตที่ได้รับผลกระทบและมีป่าตายในรุ่นแรงผ่านมาพร้อมทั้งจะสุ่มใส่สุ่มโยส่งเสริมการปล่อยอยู่หนองเลี้ยงปลาหลายขึ้นเนาะรวมทั้งการสุ่มโยส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงปลากระสังเพื่อเป็นสินค้าเนาะให้เป็นกระบวนกว้างขวางลื่นคาดหมายในแผนการที่เพื่อรับรองการบริโภคเนาะส่วนการปรับปรุงสุกยุสถานีผลิตลูกปลาของรัฐก็มีแล้ว2แห่งพามผลิตลูกปลาของเอกชน3แห่งและการผลิตลูกปลาแบบครอบครัวก็มีหลายกว่า5แห่งเพื่อให้สามารถผลิตและส่งน้องแนวพันธุ์ปลาให้ชาวสกลได้หลายกว่า15ล้านตัวหรือเท่ากับ19ส่วนห้อยของแผนการและก็สุ่มใส่สร้างนิติกรรมในการคุ้มครองวังสงวนที่มีแล้ว162วังให้เข้มงวดมีความยืนยงเนาะนั่นก็เป็นการแก้เกี่ยมปล่อยปลาในโอกาสวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าเพิ่นตัดสัตว์ป่าออกละเป็นสัตว์น้ำเนาะสัตว์ป่ามันเพิ่นไปจัดในมือหนึ่งต่างหากเป็นวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติวันที่13กรกฎปีนี้นอกจากจำปาสักแล้วก็ลายบอนลายท้องถิ่นเนี่ยนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็แก้เกี่ยมจะปล่อยปลาอยู่บึงท่าหลวงนี่แหละเพิ่นจะจัดขึ้นเนาะฉะนั้นการปล่อยปลาก็สำคัญคือการปลูกต้นไม้แหละปล่อยไปแล้วถ้าว่าเฮาป๋าปล่อยไปมันก็จะเฮ็ดให้ป่าที่บ่เจริญเติบโตได้สำคัญมันต้องมีการรักษาบุรพรักษาเฮ็ดให้ป่าที่ปล่อยไปเจริญเติบโตเนาะนำเอาความสมบูรณ์มาให้แก่ธรรมชาติคืนความสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศนั่นเอง
1: สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจหับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
0: ไปฟังข่าวจากท้องถิ่นข่าวนี้เกิดขึ้นอยู่ภาคใต้สุดของประเทศจากแขวงอัตตปือวันที่3กรกฎนี้แผนกสาสุขแขวงอัตตปือจัดพิธีมอบหับอุปกรณ์สุดสนับสนุนให้แม่หญิงถือพาให้ห้องการสาสุข5เมืองของแขวงเพื่อส่งเสริมให้แม่หญิงถือพาที่มาเกิดลูกยงหมอได้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขหลายขึ้นนักข่าวแขวงอัตตปือมีรายงาน
2: ภายหลังที่หองการสาธารณสุขทางหาเมืองได้รับอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วแม่นจะได้ไปแจกยายต่อให้โรงหมอและสุขศาลาเพื่อมอบให้แม่ยิ่งถือพาตามกลุ่มเป้าหมายเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เขามาเกิดลูกอยู่สถานบริการสาธารณสุขซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการดูแลแม่และเด็กพร้อมทั้งลดความเสี่ยงในการเกิดลูกในโอกาสนี้คณะนำแผนกสาธารณสุขแขวงได้แสดงความขอบใจต่อองค์การช่วยเหลือหล่าด้านการพัฒนาสาธารณสุขสากลภายใต้การสีนำพาของกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐเกาหลีที่ให้การสนับสนุนด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งยืนยันว่าจะนำอุปกรณ์ที่ได้หับไปนำใส่ให้ถูกตามจุดประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
3: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
0: จากอัตตปือพวกเขาขึ้นไปทางเหนือเนาะไปทางแขวงบ่อแก้ววันที่7กรกฎาคมนี้แขวงบ่อแก้วจัดพิธีเปิดการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.7ระบบบำรุงเอกภาพกันทั่วประเทศประจำโรงเรียน2025-2026ที่ศูนย์การศึกษาโรงเรียนแขวงบ่อแก้วก็มีหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงบ่อแก้วมีรายงาน
4: ในพิธีคณะหัพพิศพจัดตั้งการสอบเสียงได้รายงานผ่านการก้าเกียมความพร้อมหอบดันซึ่งการสอบเสียงในครั้งนี้แม้นดำเนินไปภายใต้ระเบียบหลักการและเอกภาพกันในทั่วประเทศสำหรับสุขเรียน 2025-2026 นี้มีนักเรียนเข้าร่วมสอบสิ่งทั้งหมด15คนหญิง1คนการสอบสิ่งจะดำเนินเป็นเวลา2วันวันที่7-8กรกฎาคม2026วิชาที่นำมาสอบสิ่งมีทั้งหมด4วิชามีวิชาภาษาลาววรรณคดีวิชาชีวศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์และวิชาศึกษาพลเมืองในโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้ท่านวันดีธรรมวงศ์หัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบ่อแก้วได้มีคำเห็นโอลมและเน้นหนักว่าการจัดการสอบเสียงในครั้งนี้แม้นเพื่อเป็นการวัดและประเมินผลด้านระดับความรู้ความสามารถที่นักเรียนทุกคนได้ตั้งใจค้นคว้าหำเรียนและเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์จากครูอาจารย์ในระยะผ่านมาฉะนั้นขอให้นักเรียนทุกคนจงเอาใจใส่โดยใส่ความรู้ความสามารถของตนอย่างเต็มส่วนเพื่อสู้สนให้ได้รับผลสำเร็จพร้อมทั้งนำเอาความรู้ประสบการณ์เหล่านี้ไปหมุนใส่เข้าในการพัฒนาตนเองครอบครัวและสังคมในต่อหน้าพร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้เรียกร้องให้คณะกรรมการทุกภาคส่วนจงยกสูงความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดเพื่อเฮ็ดให้การสอบเสียงครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความโปร่งใสยุติธรรมและได้รับมรรคผลสูงสุดตามคาดหมายที่วางไว้สีภัยรายงานจากวิทยุกระจายเสียงแขวงบ่อแก้ว
0: ใจสีภัยเนาะนักข่าวแขวงบ่อแก้วรายงานข่าวให้พวกเฮาฮู้อันนี้เป็นระบบบำรุงเด้อบ่แม่นระบบสามัญทั่วไปเด้ระบบสามัญมันแล้วและเสร็จม.7เนาะอันนี้ระบบบำรุงจากบ่อแก้วขึ้นไปภาคเหนือสุดบ้านนี่อยู่แขวงโคกสาลีวันที่2กรกฎนี้ทีมงานของธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำภาคเหนือแขวงอุดมไซร่วมกับทีมงานธนาคารธุรกิจแขวงโคกสาลีพร้อมด้วยแผนกการเกี่ยวกองขันแขวงและเมืองบุญเหนือก็ได้ลงสุกยู่เวียกงานติดตามการราคาสินค้าการบริการยุบดาห้างสรรพสินค้าห้างไก่เครื่องตามเทศบาลแขวงพงสาลีนักข่าวแขวงพงสาลีมีรายงาน
5: จุดประสงค์การลงครั้งนี้แม่นเพื่อลงติดตามกวดกาการติดราคาสินค้าและการบริการอยู่ภายในเทศบาลแขวงพงสาลีพร้อมทั้งแนะนำให้บรรดาห้างสรรพสินค้าห้างขายเครื่องและผู้ขายเครื่องย่อยให้ติดราคาสินค้าเป็นเงินกีบให้นำใช้บริการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินของเราและให้ถูกต้องสอดคล้องตามระเบียบกฎหมาย
0: อันนั้นก็แม่นข่าวคราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันพุธวันที่8กรกฎาคม2026ขอบใจสำหรับสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรลงโคงทุกท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดระบบเสียงและการพร้อมออกอากาศเพื่อมีรายการอยู่ท้องถิ่นของท่านที่รับฟังอย่างถูกถึงกันและหวังว่าคงจะรับการห้อยเอามือจากทุกท่านเติมอีกในงานนี้ก็ขอติดตามเกี่ยวกับข่าวของกองประชุมวิสามัญเธอที่1ของแพงศาสตร์สุดที่10ที่มีนักข่าวผมเข้าไปประจำและก็มีการถ่ายทอดเสียงในแต่ละมื้อและมันมีปัญหาใดกระทรวงเข้าไปสายด่วนหมายเลข156ได้เนาะของสภาแห่งชาติเราจะปิดในมือวันที่10เนาะสนานกับติดตามข่าวจากรายการภาคข่าวทั่วไปและการข่าวตามเหตุการณ์วงห้ามได้รวมทั้งรายการอื่นๆของวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐมอญนี้เวลารายการข่าวตามเหตุการณ์หมดแล้วไปใช้พรแก่เพื่อนรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีปองใจเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกท่านลาไปก่อนสวัสดี
6: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสาวเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาวเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดลาวเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา 10:00 น. หา 21:00 น.ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็ก
7: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาโนครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
8: สลองลาวชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร